0: long qua bên thăm nhà.
1: Ồ, anh ta nâng đọc cà phê xong thì tìm thế này.
0: Sải ta nâng cà phê xong phiên 1250 bạc nè.
1: 1200?
0: 1250 bạc thôi mẹ.
1: 1250 bạc.
0: จ้ามีของแถมได้1ชิ้นแม่เลือกได้เลยแม่จะเอาอีหยัง
1: เดี๋ยวถามพูดนี่จะเอาหยังคุณน่าต้องได้แถมเอาหยัง
2: อายุเราแล้ว2เขาเป็ด
1: เป็นยานวดได้บ่ว่าท่านผู้คนถาม
0: ได้ครับเหมือนเป็นน้ํามันนวดได้ครับแม่เป็นสุด
1: หอนเหมือนกันหอนขึ้นแล้วหอนไม่เย็นหอนมันหอนผัวบ่มีเป็นสุดเย็นเอาชื่อเย็นเล่ามึงได้แล้วสุดหอนมาว่ามันหอนผัว
0: ครับแถมเป็นนวดเย็นเนาะครับเนาะแม่บุญโฮมเนาะที่อยู่เดิมเนาะแม่บุญโฮมพันอนันต์เนี่ยเนาะ
1: ขอแม่ขอฟังเพลงอย่างนี้แม่ก็แม่ฟังหมอลำบ่เพลงฟังหมอลำบ่อันฝันฝันเห็นหมอนนี่แหละมันไม่อย่างก็ซื้อหมอลำนี
0: ่ตีหมอน
1: ละสามยัง
0: อ๋อละสาม
1: อันฝันเห็นหมอนนี่แหละ
0: ได้ครับครับจ้าแม่บุญโฮมพันอนันต์เนาะที่อยู่เดิมเนาะ
1: ที่ยืดเดินหมดก็แค่จับหลังเต้านี่แหละ
0: ได้ครับได้ครับแม่สวัสดีครับ
3: กาแฟ2กล่องค่ะ
0: กาแฟ2กล่อง600บาทอย่างเดียวเหรอครับ
3: ใช่ค่ะ
0: ครับผม600บาทนะครับ
3: ค
0: ่
3: ะ
0: ครับครับโอเคครับขอบคุณครับ
4: สวัสดีครับบอยสุนทรใช่ครับ
5: แม่สมพรเอาสั่งกาแฟ2กล่อง
4: แม่สมพรแสนหารใช่ไหมจ๊ะ
5: ค่ะ
4: ได้ครับอีเมลกาแฟ2กล่องอย่างเดียวป่ะครับ
5: จองเอากาแฟอย่างเดียว
4: ป่ะได้ครับอีเมลอยากฟังเพลงหยังบ่บักลาเปิดสู่ฟัง
5: แม่ฟังกับเพื่อนซอก็ได
4: ้ได้ครับเดี๋ยวลูกขออนุญาตรับสายซ้อนนะแม่สมพรนะ
5: จ้าจ้า
6: บ้านศูนย์ไทยก่อนค่ำครับ
7: จ้า
6: ครับ
7: ลุงบอยบ
6: ่ลุงบอยครับแม่สมพี่
7: จ้าสั่งกาแฟก็4กล่องไง
6: กาแฟ4กล่อง 1,000 บาทนี่แม่ยังแถมครับ
7: อันแม่สิเอากระไสเส้นอีก2กล่อง
6: เอากระไสเส้นน้ํา2กล่องบ่ครับ
7: จ้าเป็น 1,900 เนาะ
6: 1,900 บาทครับแม่อีเมลยังแถม
7: จ้าแม่สิเอาหยัง

ออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมซาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชน

0: 292-7444 092-7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
1: โอ้ยบ่ผิดหรอกบ่ผิดหรอกนึกว่าบ่ผิดหรอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
0: จมหยังจมหยัง
1: บ่มีหยังครับอ้ายผมทวนออเดอร์ซื้อ
2: เออแล้วไป
3: อีพ่อปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจทาถูนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
4: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอู้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
5: ถึกเส้นบ่จ้า
4: อื้อๆโอ้โอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี่ละเส้นนี่ละว้าย่ายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
5: ย่ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรห้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ่มสีขาวสูตรห้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ่มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเฮือน090-292-7444 090-292-7444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
4: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะย่าย
5: เฮาใช้น้ํามันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถือกใจนี่น้ํามันนวดสมุนไพรก้อนค่ำเคล็ดลับของย่ายเลยละ
4: เอาไล่บ่ายผมน้องแม่เนี่ยโอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ย่ายไล่เห็นน้ำไล่เห็นน้ำ
5: จ้า

ารย์เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระแสเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระแสเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระแสเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะไม่ลองไม่ได้

0: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902922

0: 0902922444หันยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
2: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายเถอะวะ
1: แม่ใครรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูก
1: บุ๊กบ่งไทยเงาเงาวะเออกะนิดนึงอ่ะแม่
0: อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: กูเอาเจ้าสารีบ่แม
0: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: โอ้ยใช่เงาๆเออกระสันใครรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกฮักกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
3: โปรโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นเน้นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไส้เฮ็ดเบียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก้อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคักกันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบอก
4: คุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าดายให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมาน ห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์การน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง0902927444 0902927444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
6: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์0902927444090 292 7444

นาฬิกาท่านพระครูเชื้อเชิญบรรดาผู้มีใบหน้าอันเปื้อนทุกข์ไปรับประทานอาหารที่โรงครัวตัวท่านเองกำลังจะขึ้นไปตอบจดหมายยังกุฏิชั้นบนก็มองไปเห็นเฒ่าแก่เสงกับคนขับแท็กซี่ประคองชายสูงอายุร่างผอมบางเข้ามาในกุฏิคนทั้งสามกราบท่านเจ้าของกุฏิสามครั้งแล้วคนที่อาวุโสที่สุดในที่นั้นก็กล่าวขึ้นว่าหลวงพ่อครับจำเฒ่าแก่บกน้องชายผมที่ขายทองอยู่เยาวราชได้ไหมครับหลวงพ่อเคยเล่าว่าเคยพาลูกศิษย์เข้าไปซื้อทองท่านพระครูนึกอยู่ประเดี๋ยวนึงจึงตอบว่าจำได้สิแต่อาตมาไม่ได้พาพวกเขาเข้าไปซื้อนะเขาพากันเข้าไปเองอาตมายืนรออยู่หน้าร้านแล้วเฒ่าแก่เจ้าของร้านเข้ามานิมนต์เข้าไปดื่มน้ำชาแถมถวายเงินมาสร้างโบสถ์อีก 2,000 บาทท่านเล่าเหตุการณ์เมื่อ20กว่าปีก่อนโน้นเป็นไงเดี๋ยวนี้โยมเตี่ยสบายดีหรือท่านหมายถึงเฒ่าแก่บกผู้ซึ่งพูดกับท่านในสมัยที่ท่านเป็นเด็กว่าวังนี้เรียกว่าไอ้เจ๊กบ้าวังหน้าหรือต้องเรียกว่าเตี่ยยังจำเพลงโปรดที่ท่านแต่งขึ้นล้อเลียนฝ่ายนั้นได้เจ๊กบกตกน้ำตายเมียร้องไห้เสียดายเจ๊กบกโยมเตี่ยไหนครับเฒ่าแก่เสงถามงงๆเพราะหากท่านจะหมายถึงบิดาของเขาก็คงเป็นไปไม่ได้เหมือนเมื่อเตี่ยของเขาได้ลาจากโลกนี้ไปนานนับสิบปีแล้วก็โยมเตี่ยของอาตมาไงล่ะโยมเตี่ยบกน่ะอ๋อนี่ไงครับผมพามากราบหลวงพ่อด้วยท่านเจ้าของกุฏิเพ่งพิจดูบุรุษร่างผอมบางตรงหน้าจึงพบว่าเขาไม่ได้ผอมอย่างเดียวหากซูบซีดไร้ชีวิตชีวาไม่ต่างไปจากซากศพภาพผู้ชายวัยกลางคนร่างกำยำล่ำสันที่ท่านคุ้นตาในวัยเด็กไม่มีหลงเหลืออยู่ในตัวบุรุษผู้นี้โยมเตี่ยทำไมถึงผอมอย่างนี้ล่ะท่านทักท่านไม่ต้องเรียกว่าเตี่ยก็ได้เรียกไอ้แจ็คบกอย่างเริ่มก็ไล่บุรุษร่างผอมบางพูดเสียงแหบเครือหมอเขาบอกเป็นมะเร็งลำไส้ครับหลวงพ่อเขาไม่รับรักษาแล้วผมก็เลยชวนมาหาหลวงพ่อยังไงก็ยังดีกว่าอยู่กรุงเทพหมอเขาให้เวลาอีก3เดือนผมก็เลยเกิดความคิดว่าในช่วง3เดือนถ้าเขามาอยู่วัดก็อาจจะได้บุญกุศลติดตัวไปในภพหน้าไม่มากก็น้อยคนเป็นพี่ชายเล่าแล้วโยมเตี่ยไม่คิดถึงลูกหลานหรือท่านเจ้าของกุฏิทดสอบสภาวะทางจิตใจของคนป่วยคิดถึงก็ต้องตักใจทำไงไล่ละทั้งคงเราเกิดเลี้ยวก็ต้องตายว่าทำงานหนักมาตลอดชีวิตเหลือเวลาอีกแค่3เรื่องก็ขอมาอยู่กับพระขอยึกเอาพระลักตนตัยเป็นที่พึ่งเวลาตายจะไล่ตายตาหลับห่วงลูกหลังเลี้ยวตายตาไม่หลับน้องชายเฒ่าแก่เสียงว่าดีจริงโยมเตี่ยคิดได้อย่างนี้ดีมากๆเลยเราต้องยึดพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกเพราะนั่นเป็นที่พึ่งที่แท้จริงดังพระพุทธวจนะว่าท่านอัญเชิญพระพุทธวจนะมากล่าวให้คนทั้งสามฟังดังนี้มนุษย์เป็นอันมากเมื่อเกิดมีภัยคุกคามแล้วก็ถือเอาภูเขาบ้างป่าไม้บ้างอารามและลูกขัดเจดีบ้างเป็นสรณะนั่นมิใช่สรณะอันเกษมเลยนั่นมิใช่สรณะอันสูงสุดเขาอาศัยสรณะนั่นแล้วย่อมไม่พ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้ส่วนผู้ใดถือเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะแล้วเห็นอริยสัจคือความจริงอันประเสริฐสี่ด้วยปัญญาอันชอบคือเห็นความทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ความก้าวล่วงทุกข์เสียได้และหนทางมีองค์8อันประเสริฐเครื่องถึงความระงับทุกข์นั่นแหละเป็นสรณะอันเกษมนั่นเป็นสรณะอันสูงสุดเท่าอาศัยสรณะนั่นแล้วย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้งั้งอ้วคิดถูกเลี้ยวใช่ไหมที่มาหาทั้งว่าสบายเลี้ยวไม่กลัวตายอีกต่อไปเลี้ยวเฒ่าแก่บกกล่าวอย่างยินดีท่านพระครูออกแปลกใจที่เห็นเขาไม่ทุรนทุรายเช่นคนทั่วไป
ที่เป็นมะเร็งจึงถามขึ้นว่าโยมเตี่ยไม่ปวดหรืออาตมาเห็นคนเป็นมะเร็งเขาปวดร้องโอยโอยกันแทบทั้งนั้นปวดสิทั้งทำไมจะไม่ปวดแต่ที่อ้วกไม่แสดงอาการทุลงทุลายเพราะทั้งช่วยอ้วกอาตมาช่วยโยมเตี่ยอย่างไรหรือท่านเจ้าของกุฏิไม่เข้าใจช่วยสิทั้งช่วยอ้วกมากจริงๆอ้วกถึงอยากมาตายกับทั้งเฮียเสงหรือช่วยอธิบายให้ทั้งฟังหน่อยอ้วกเหนื่อยเขายั้งปากไว้ทันไม่เช่นนั้นคำว่าชิกหายเลยก็จะต้องเล็ดลอดออกมาตั้งแต่พี่ชายสอนกรรมฐานให้เขาลดละพรุสวาจาลงไปได้โขทีเดียวคืออย่างนี้ครับหลวงพ่อเท่าแก่เสงอธิบายตอนที่เขาป่วยผมก็หมั่นไปเยี่ยมเขาตอนนั้นเขามีอาการทุรนทุรายมากร้องโอดโอยจนถูกนางพยาบาลดุเอาบ่อยๆลูกหลานไปเยี่ยมก็ด่าจนพวกเขาไม่ไปเยี่ยมพอพวกเขาไม่ไปก็ด่าอีกผมก็เลยค่อยๆสอนกรรมฐานให้วันละเล็กละน้อยเริ่มตั้งแต่ให้ฝึกกำหนดปวดหนอปวดหนอเขาก็พยายามทำตามพออาการปวดทุเลาลงผมก็ให้เขาหัดกำหนดพองยุบเรียกว่าเรียนกรรมฐานบนเตียงคนไข้เลยแหละครับเขาก็ทำตามแล้วก็รู้สึกดีขึ้นเรื่อยๆลูกหลานมาเยี่ยมก็เลิกด่าเขาอยู่โรงพยาบาล2 เดือนหมอเจ้าของไข้ก็มากระซิบกับผมว่าควรจะกลับไปอยู่บ้านเพราะถึงอย่างไรก็ไม่หายไส้เน่าแล้วผ่าตัดก็คงไม่ได้ผลผมก็มาถามเขาว่าสมมติว่าเขาจะมีชีวิตอยู่อีก3 เดือนเขาอยากจะทำอะไรเขาตอบทันทีว่าอยากไปอยู่วัดป่ามะม่วงผมก็เลยไปขอให้นายสุขเขาพามานี่แหละครับถ้าอย่างนั้นก็ไม่ใช่อาตมาช่วยหรอกพี่ชายของโยมเตี่ยต่างหากที่ช่วยท่านเจ้าของกุฏิไม่ยอมรับความดีความชอบทั้งนั่งแหละช่วยเพราะถ้าทั้งไม่สอนกรรมฐานให้เฮียเสงเฮียเสงเขาก็มาสองอ้วกไม่ไล่จริงละเปล่าเท่าแก่บกพยายามยัดเยียดความดีให้ท่านพระครูเอาละจริงก็จริงอาตมาขออนุโมทนากับโยมเตี่ยด้วยยังไงยังไงโยมเตี่ยก็ไม่ไปอบายภูมิแล้วท่านเจ้าของกุฏิแสดงมุทิตาจิตต่อเขาเพื่อความแน่ใจว่าน้องชายเท่าแก่เสงจะต้องตายในอีก3 เดือนข้างหน้าจริงดังที่แพทย์บอกหรือไม่ท่านจึงใช้เห็นหนอเข้าตรวจสอบและก็ได้พบว่าบุรุษผู้นี้มีทุนเดิมอยู่ 60% แล้วเหลืออีก 40% ท่านจะจัดการให้เท่าแก่เสงช่วย 10% ด้วยการเจริญกรรมฐานแล้วแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลให้ส่วนอีก 30% ท่านจะเข้าพละสมาบัติ3 วัน 3 คืนช่วยดีเหมือนกันเราจะได้ชดใช้กรรมที่เคยทำไว้กับแกสมัยที่เราเป็นเด็กเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงคิดในใจรู้สึกยินดีที่จะได้ชดใช้หนี้ที่ทำไว้แต่ครั้งอดีตโยมเตี่ยอาตมาถามจริงๆเธอว่ากลัวตายหรือเปล่าไม่กลัวว่าไม่กลัวตายแต่ก็ไม่อยากตายคนเป็นมะเร็งลำไส้ตอบแล้วถ้าสมมุติว่าโยมเตี่ยจะมีอายุยืนยาวต่อไปอีก5 ปีโยมเตี่ยจะทำอะไรว่าจะปฏิบัติกรรมฐานเหมือนเฮียเสงเขาจะปฏิบัติทุกวังแล้วสมมตินะสมมติอีกว่ามีเทวดาจะมาต่ออายุให้เตี่ยอยู่ต่อไปได้อีก5 ปีเตี่ยจะเอาไหมเทวดาหน้าไหนอีจะมาต่อให้อ้วละทั้งแต่ถ้ามีนะอ้วจะให้เงินอี50,000คิกเฉลี่ยปีละ10,000ถ้าอีต่อไล่2 ปีก็ให้อี20,000แหมเตรียมให้สินบนเชียวนะโยมเตี่ยแต่เอาเถอะอาตมาจะบอกเทวดาเขาว่าไม่ให้คิดเงินให้ต่อให้ฟรีอยากรู้ไหมว่าเทวดาองค์นั้นอยู่ที่ไหนไม่รู้นี่ไงเทวดาองค์นี้ไงท่านชี้เท่าแก่เสงแล้วบอกวิธีการตามที่เห็นหนอรายงานเท่าแก่บกดีใจเสียนักมีความรู้สึกเหมือนโรคภัยไข้เจ็บมาลายหายไปในบัดดลนั้นเขาก้มกราบท่านเจ้าของกุฏิด้วยความซาบซึ้งใจตกลงโยมเท่าแก่อยู่ที่นี่7 วันนะอยู่เป็นเทวดาช่วยโยมเตี่ยเขาหน่อยท่านบอกเท่าแก่เสง
ยินดีครับหลวงพ่อแต่ผมคงจะต้องไปเอาเสื้อผ้าไม่ได้เอาชุดขาวมาเพราะคิดว่าส่งเท่าแก่บกเขาแล้วก็จะกลับพี่ชายคนป่วยว่าไม่มีปัญหาโยมไม่มีปัญหาประเดี๋ยวเบิกของวัดไปใช้จะต้องกลับไปให้เสียเวลาทำไมแล้วพวกยาสีฟันแปรงสีฟันประเดี๋ยวจะให้ลูกศิษย์เขาจัดการหามาให้ครับอย่างนั้นก็ได้ครับท่านผมจะฝากนายสุขไปบอกคุณกิมง้อเขาจะได้ไม่ห่วงเขาหมายถึงคนขับแท็กซี่ที่มาด้วยนายสุขจึงได้โอกาสกราบเรียนท่านว่าหลวงพ่อจำผมได้ไหมครับที่เคยมากับเฒ่าแก่ครั้งที่แล้วเดี๋ยวนี้ผมสบายแล้วครับหลวงพ่อหนี้สินก็จัดการใช้คืนเฒ่าแก่เขาหมดแล้วรถแท็กซี่ที่ใช้ขับหาเงินทุกวันนี้ก็เป็นของตัวเองไม่ต้องเช่าเขาแล้วผมดีใจภูมิใจที่เป็นพลเมืองดีหากินด้วยความซื่อสัตย์สุจริตถ้าเฒ่าแก่เอาผมเข้าคุกตั้งแต่ตอนนั้นผมก็คงกลายเป็นไอ้มหาโจรไปแล้วคุกไม่ได้ช่วยให้คนเป็นคนดีนะครับหลวงพ่อเท่าที่ผมเคยเห็นคนดีๆไปติดคุกออกมากลายเป็นคนชั่วแล้วคนชั่วไปติดคุกออกมายิ่งชั่วหนักเข้าไปอีกผมว่ากิจการคุกนี่เลิกได้แล้วนะครับสู้เอาคนชั่วมาเข้าวัดดีกว่ายังพอจะมีโอกาสกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีได้บ้างคนขับแท็กซี่พูดเสื้อยืดยาวสมกับที่มีโอกาสได้พูดท่านพระครูชอบอกชอบใจกับข้อเสนอแนะของเขาจึงชมว่าเข้าทีความคิดของโยมเข้าทีถ้าอาตมามีโอกาสได้คุยกับท่านนายกจะลองเสนอท่านดูท่านพูดยิ้มยิ้มนี่ทานข้าวกันมาหรือยังคุยกันจนเพลินไปรับประทานอาหารกันเสียก่อนดีกว่านะเชิญที่โรงครัวเลยสมชายมานี่หน่อยท่านเรียกหาศิษย์วัดพาโยมก็ไปรับประทานอาหารเสร็จแล้วพาไปหาที่พักให้พักห้องเดียวกันนะจะได้ช่วยดูแลคนป่วยให้โยมเฒ่าแก่ช่วยดูแลโยมเตี่ยท่านจำต้องอธิบายให้แจ่มแจ้งมิฉะนั้นศิษย์วัดก็จะเข้าใจว่าตัวเขาจะต้องไปนอนกับบุรุษทั้งสองด้วยขาดเหลืออะไรก็บอกเด็กเขานะโยมท่านบอกสองพี่น้องขอบพระคุณครับหลวงพ่อเฒ่าแก่เสียงพูดพร้อมกับยกมือไหว้หนึ่งครั้งผมเลยถือโอกาสกราบลาหลวงพ่อเลยนะครับคนขับแท็กซี่กล่าวลาหากเขาอิ่มข้าวแล้วมาลาก็จะต้องรอคิวอีกนานเจริญพรแล้วเมื่อไรจะมาเข้ากรรมฐานล่ะท่านเจ้าของกุฏิถามผมปฏิบัติทุกวันเลยครับเรียนมาจากเฒ่าแก่เขาบอกผมจะเปิดบ้านเป็นสำนักวิปัสสนาแล้วนะครับหลวงพ่อเดี๋ยวคนโน้นมาให้สอนเดี๋ยวคนนี้มาให้สอนคนชื่อเสียงรายงานดีถ้าทำอย่างนั้นได้ถือเป็นมหากุศลเลยทีเดียวไม่มีอะไรจะดีไปกว่ากรรมฐานอีกแล้วสร้างโบสถ์7 หลังก็ยังได้บุญไม่เท่าการปฏิบัติกรรมฐานแล้วก็ไม่ต้องเสียเงินเสียทองอีกด้วยคนทั้ง3ลุกตามนายสมชายออกไปแล้วบรรดาผู้มีใบหน้าอันเปื้อนทุกข์ก็พากันทยอยเข้ามาเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงจึงไม่มีเวลาขึ้นไปตอบจดหมายช่วงเพลเวลา2 ทุ่มท่านพระครูจำต้องพักการเขียนหนังสือเพราะต้องพักผ่อนหลับนอนท่านรู้ว่าหากตรากตรำกับงานมากเกินไปสังขารร่างกายก็จะทรุดโทรมเร็วกว่าปกติแม้เครื่องจักรก็ยังต้องหยุดพักนับประสาอะไรกับคนซึ่งมีเลือดเนื้อและชีวิตยังไม่ทันที่ท่านจะหลับเสียงคุ้นหูก็ดังขึ้นว่าจะบอกยาแก้โรคมะเร็งลำไส้ให้เอาไหมมะเร็งกระเพาะมะเร็งลำไส้ใช้ยานี้ได้ไปได้ตำรามาจากไหนท่านถามในใจผีบอกเสียงนั้นตอบผีที่ไหนที่ไหนก็อย่ารู้เลยแต่รับรองว่าหายบอกคนหายมาหลายรายแล้วแล้วรายนี้จะหายไหมที่มาเมื่อตอนเพลน่ะท่านทดสอบเสียงประหลาดว่าจะรู้จริงหรือไม่หาย 100% ก็ท่านจะเข้าพระสมาบัติช่วยเขาไม่ใช่หรือถ้ากินยาแล้วไม่ต้องช่วยไม่ได้หรือรายอื่นได้แต่รายนี้ไม่ได้ทำไมไม่ได้ก็ท่านลั่นวาจาไปแล้ว
ถ้าไม่ทำตามนั้นท่านก็เสียสัจจะนะสิงั้นก็บอกมาบอกแล้วต้องลุกขึ้นจดไว้นะไม่งั้นตอนเช้าลืมหมดไม่รู้ด้วยต้องจดสิอาตมาต้องจดไว้เป็นหลักฐานอยู่แล้วถ้าไม่เป็นอย่างที่บอกจะได้ปรับจะให้ปรับที่ใครล่ะปรับตัวเองนั่นแหละเอาละนะจะบอกละจำให้แม่นๆนะยาแก้โรคมะเร็งที่ว่านี้ก็คือใช้กล้วยน้ำว้าดิบมาหั่นตามขวางหั่นทั้งเปลือกนะจำได้หรือเปล่ากล้วยน้ำว้านะกล้วยอื่นไม่ได้แล้วก็ต้องดิบๆสุกไม่ได้อีกเหมือนกันไม่ต้องปอกเปลือกนำมาหั่นเป็นแว่นบางๆแล้วนำไปผึ่งแดดให้แห้งจ้างร้านขายยาบดให้ละเอียดเวลาจะกินให้ชงกับน้ำร้อนเหมือนชงชาดื่มเวลาหลายๆครั้งยิ่งมากครั้งเท่าไรก็ยิ่งดีเอาละลุกขึ้นไปจดได้แล้วจะไปแล้วหรืออยู่คุยกันก่อนสิเมื่อไม่มีเสียงตอบท่านจึงลุกขึ้นมาจดเสร็จแล้วจึงจำวัด

0: วันรุ่งขึ้นหลังจากฉันภัตตาหารเช้าเสร็จเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงจึงพูดกับนายสมชายและนายขุนทองว่าตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปฉันจะงดรับแขก3วันหลวงพ่อจะไปไหนหรือครับนายสมชายถามจะเข้าพระสมาบัติให้เธอย้ายไปอยู่กับพระบูเฮียวชั่วคราวแล้วใส่กุญแจขังฉันไว้ข้างบนห้ามเยี่ยมห้ามประกันจนกว่าจะครบ3วัน
1: แล้วถ้ามีแขกมาหาล่ะฮะ
0: หลานชายถามก็บอกไปตามนี้อย่าลืมนะห้ามใครขึ้นไปรบกวนเป็นอันขาดไม่ว่ากรณีใดๆ
1: แล้วถ้าเกิดไฟไหม้ล่ะฮะหลวงลุง
0: จะกลับถูกนายสมชายตำหนิติเตียนนั่นปากหรือที่พูดน่ะปากหรือ
1: ถ้าไม่ใช่ปากแล้วจะเอาอะไรพูดล่ะพี่นี่ถามแปลกหรือว่าพี่เอาตูดพูดได้
0: นายขุนทองย้อน
1: นี่พอทีพอทีอย่ามาทะเลาะกันต่อหน้าต่อตาค่ะ
0: ท่านพระครูปราม
1: ก็เข้ามาว่าหนูก่อนนี่ฮะ
0: หลานชายยังไม่ยอมหยุด
1: ก็ปากเองมันดีนักนี่พูดอะไรออกมาแต่ละทีฟังได้เสียเมื่อไร
0: นายสมชายก็ไม่ยอมแพ้เช่นกัน
1: เอาละเอาละพอกันทั้งคู่นั่นแหละขุนทองเองไม่ต้องห่วงข้าหรอกถ้าไฟมันจะไหม้ก็ให้มันไหม้เองขนของของเองออกไปก็แล้วกัน
0: แล้วก็ไม่ใช่มัวแต่ขนของจนลืมขนตัวเองออกไปล่ะท่านบอกหลานชาย
1: แต่หนูห่วงหลวงลุงนี่ฮะ
0: ชายหนุ่มว่า

ต้องให้บอกว่าฉันสั่งท่านไว้ใจในสมชายมากกว่าเพราะหลานชายนั้นหากได้สินบนก็ใจอ่อนใจเปรี้ยตามนิสัยของคนที่งกมาตั้งแต่ก่อนเกิดสั่งการเสร็จท่านก็ลงมือตอบจดหมายคิดว่าตอบไปสัก 2-3 ฉบับก่อนลงรับแขกก็ยังดีเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงไม่เคยหายใจทิ้ง

วัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0%อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพ่ออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพ่ออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพ่ออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระไสเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายทั้งแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพ่ออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระไสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันครับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพ่ออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบปลุกผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ

0: ครับ
1: จ้า
0: ครับผม
1: อย่าตาสองกล่อง
0: อย่าตาสองกล่องเอาเป็นราคาเต็มรับของแถมหรือว่าจะเป็นส่วนลดครับ
1: ส่วนลดลดเท่าไหร
0: ่ลด100จ้ะแม่ก็คือเป็น 1,200 ถ้าเป็นของแถมก็ 1,300
1: ของแถมที่เอาอย่างเน
0: า
1: ะ
0: เอาอย่างดีเฮ้ยเอาเป็นน้ำมันนวดเอาเป็นเสื้อเป็นผ้าถุงเป็นผ้าขนหนูก็ได้แล้วแต่คุณแม่นะครับ
1: เสื้อแล้วมาเมื่อกี้มันบอกเข่าเป่าเอาสีเอ็นว่าอยากได้สีเขียวพันได้สีแดงแป๊กเลย
0: บอก
1: ควายไร
0: อยากได้สีเขียวบอกมันขะมากแม่บัดที่นี่มันบลูว่ามันจะถือสีได้อีแม่หรืออีแม่จะเอาเป็นเสื้อเขียวแล้วผมสิเน้นน้องให้ว่ารอบนี้เอาเสื้อเขียวเพราะเสื้อมันเพิ่งมาใหม่นี่มันเลือกได้อยู
1: ่ว่าจะเอาเสื้อ
0: เสื้อเขียวเนาะเน้นว่าสีเขียวเนาะ
1: จ้า
0: โอเคครับแม่เป็น 1,300 บาทแถมเสื้อสีเขียวนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคขอบคุณมากครับแม
1: ่ขอบคุณค่ะ
0: แม่อาทิตย์สวัสดีครับ
2: ครับครับแม่หนมครับสวัสดีครับ
3: สายตา
2: สายตาส
0: วัสดีครับแม่สุภาพ
1: ดูค่ะคนหลาย
0: ครับคุณแม่แม่สุภาพอยากสั่งอย่างครับ
2: 1,300 บาทคร
1: ับนั่นแหละคนนั้นตีได้อยู่เนาะ
0: ตีได้ครับ
1: อันเนี่ยยังได้ยาตาจังไหนก่อนแม่ก็ทิ้งแล้วนะแม่แม่เริ่ม
0: กระปุกละ650บาทครับแม
1: ่คร
0: ับ
2: แม่หนุ่ม
0: ครับ
2: ที่อยู่เดิมเนาะ
0: พี่แมวจะกระปุกอยู่ครับ
1: อันเท่าไหร่ก่อน
0: 650ครับแม่1กระปุก650บาท
2: ส่งมันอยากไปแม่มัน
1: 650
0: จ้า
1: 2กระปุกจ้ะ
0: เอา2กระปุก 1,300 บาทพี่แมวยังแถม
1: 1,300
0: จ้าถ้าบ่เอาของแถมก็เป็น 1,200 ก็ได้ครับ
1: เอา
0: เป็น 1,200 บาทของแถมบ่ครับแม
2: ่
1: เอามาลงเอามาอัน2ปุ๊บมันล่ะ
0: 2กระปุกแม่เอาเป็นส่วนลดหรือเอาเป็นของแถมครับ
1: เอาผักขนหนูเด้อของแถมอ่ะผักขนหนูสีน้ำเงินเด
0: ้อผักขนหนูสีน้ำเงินเนาะ
1: เออมันสิเว้นสิได้มื้อใดล่ะ
0: จักตรงให้มื้อนี้ก็จะน่าจะฮอดอีแม่มื้ออื่นล่ะครับ
1: นี่ที่ได้บ่ล่ะ
0: คือได้ครับแม่สุภาพพิมพ์สารครับ58 9
1: โอเค
0: จ้าจ้าแม่ขอบคุณมาก
1: จ้าบ้านโพทองตำบลอินแสงเด้ออำเภอวานอนเด้อ
0: จ้าแม่จำได้ครับมีข้อมูลครับแม่ครับ
1: ได้อยู่ว่าสั้นจำได้อยู
0: ่จ้าเดี๋ยวลงไปส่งให้ครับแม่ครับ
1: โอเค
0: ครับสวัสดีครับ
1: บิ๊กค่ะ
4: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: มาลูตนเป็ดเด้พี่น้องเอ๋ยอยากง่อยค่อนซ่อนไก่ตีนเปมเป้เปมเป้บืนขึ้นกระมือลงนี้แล้วนี่ละเนาะแนวว่ามักเพิ่นแล้วสมพันธุ์โตมันหักต่ำมันหักต่ำแม่นสิตัดใหม่คำแสนสิปั๊มใหม่อยู่สู้ขึ้นกระบ่ถึงอดีตรักมักสาวคู่ครับงานเพลงที่อีแม่แนะนำกันไว้บอยสุนทรชัยทรงเป็นความสบายใจกันต่อ11โมงกับอีก47นาทีโดยประมาณในขณะนี้ครับอีพ่ออีแม่ฟังอยู่ใสแน่ส่งกำลังแรงใจหาบักลาลูกหลาก่อนค่ำเด้อ0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: ไว้แล้วเถียงนาน้อยคอยผักเสา
2: ดีครับแม
3: ่จ้า
2: ครับผม
3: ร่างยาตานะจ้า
2: ได้ครับแม่เจ้ากระปุกครับ
3: เอาสองจ้า
2: เอาลุงสายตาสองกระปุกแมวยังแถมครับ
3: เอาน้ำมันนวดสูตรฮ้อน
2: แอมนวดร้อนนะแม่เนาะ
3: จ้า
2: ใช่ครับเดี๋ยวลูกชายจัดส่งให้ด้วยแม่เด้อ
3: จ้า
2: ครับสุขภาพแข็งแรงครับคุณแม่
3: จ้าขอบคุณค่ะ
2: คร
3: ับ
2: ขอบค
3: ุ
2: ณครับ
4: สวัสดีครับแม่สนิทครับ
5: จ้า
4: จ้าแม่
5: เอากาแฟ2ฟองครับอันยาตา2อัน
4: กาแฟ2บำรุงสายตา2นะแม่สนิทเนาะ
5: จ้า
4: จ้าอีแม่เอายังแถมบ่นี่
5: มันเป็นเงินพอได้ล่ะล่ะ
4: กาแฟ2นี่600บำรุงสายตา2นี่ 1,300 เปลี่ยน 1,900 ครับแม่
5: แล้วจ้าจ้า
4: อีแม่เอายังแถม
5: ได
4: ้ได้ของขวัญชิ้นใหญ่อยู่ครับเพราะว่าสายตา2กระปุกอยู
5: ่อันวิทยุได้บ่จ้ะ
4: ได้ครับแม่ได้ครับ
5: แถมวิทยุได้เลยเออวิทยุอันละลูก
4: ได้ครับของแม่เป็นยอด 1,900 บาทนะแถมวิทยุนะ
5: จ้า
4: จ้าอีแม่อยากฟังเพลงฟังลำบ่ขอได้เด้อ
5: ฟังนโมจ้ะนี่พ่อว่า
4: อีพ่อว่าฟังนโมเนาะครับผม
5: จ้า
4: หนาวบ่อีพ่อกับอีแม่หนาวบ่
5: โอ้ยหนาวหลายลูกมันขึ้น
4: หนาวมันเป็นเย็นจ้อยๆนิ่มๆเนาะแม่เนาะมื้อนี้เนาะ
5: จ้าค่ะ
4: แต่เล็ดตัวผู้กระเจ้าน้ําท่วมกระเจ้าอยู่จังได๋ซั่นดิ
5: ถ้าว่างตัวบ้ามันบ่ด่างเบิดบ่ซั่นน่ะแม่ว่า
4: เห็นข่าวแล้วก็โอ้ยน้ําตาไหลน้ําเพิ่นแม่จักสิว่าจังได๋เน
5: า
4: ะ
5: จ้าจ้า
4: ครับผมเอาส่งกําลังใจครับแม่ขอบคุณนะครับแม่สนิทเด้อสวัสดี
2: บ้านสมไทก้อนคำครับ
6: จ้า
2: ครับผม
6: บอย
2: ครับแม
6: ่แม่ไพ่พ่นใส่หน้าดินี่สิสร้างอีกสมาชิกบักหลายเลย
2: คือเปลี่ยนเบอร์ดูใส่แม่ลำไ
6: พ่เบิ้งอันนี้แม่นี่เราอยู่บ้านหนองใหญ่เรามากินข้าวอยู่นี่เราเลยกินกาแฟแล้วมักบ่เนี่ย
2: อ๋ออ
6: ันตะวาบ่เปลี่ยนกับบ่เป็นหยังเอาไปลงบ้านเลขที่38คือเก่าญาติกันนั่นล่ะ
2: เอาลงที่อยู่แม่ลำไพ่พ่นใส่หน้าเลย
6: จ้า
2: เบอร์ก็ใช้2
6: เราไปบ้านเลขที่38เด้อล่ะหมู่เดียวกันนี่ล่ะหมู่15นี่แหละ
2: แม่ลําไพพลเสนา38หมู่15บ้านหนองจิกตําบลเมืองจานอําเภอเมืองมหาสารคาม
6: จ้า
2: ครับแ
6: ต่ไปโรงพยาบาล38อันยายจันพลเสนาพุ่นล่ะเคยไปลงอยู่หลายเที่ยแล้ว
2: เอาลงเป็นชื่อแม่จันเนาะแม่จันพลเสนาเนาะ
6: บ่ลงชื่อแม่นี่ล่ะมันยังไงผู้ใดสั่งเขาก็เอาแม่ลําไพเบิด
2: โอเคครับแม่ลำไพพ่นเสียงมาที่นี
6: ่เอาจังสี่แม่ว่าสิเอา
2: เบอร์โทรล่ะ
6: บอย
2: จ๋า
6: สิเอาก้อนสายตาหนึ่งสองก้อน
2: สายตาสองครับแม
6: ่กาแฟสอง
2: กาแฟสองครับแม
6: ่มันเป็นเงินเท่าไหร่แล้วบัดนี้จะได้โปรใหญ่เนี่ย
2: สายตา2,300กาแฟ2,900เอาให้อีเมลจะได้ยังแถม
6: อันไม่เจ้าสับอันเอาวิทยุวะเจ้าบ่มีวิทยุฟัง
2: ได้ครับแถมวิทย
6: ุเออเอาวิทยุจ้าท่านินวะนี
2: ่ท่านินครับแม่ครับใส่ได้ทั้งไฟทั้งทาน
6: จ้าสิใส่ท่านนี่ล่ะแม่ไปหน้าของแม่เอาไว้หน้าเดียวเนี่ยก็สิบ่ได้ฟัง
2: ได้ครับแม่ครับโอเคเป็น38 15เป็นสายตา2กระปุกกาแฟ2
6: แถมมานั่นอีกบ่ได้สิบ่ไอ้สิเอาไปจําได้น้ำมันนวดอัน
2: นี้ลูกปั้นขึ้นได้แล้วแม่เพรา
6: ะ
2: ว่าผมมันไอ้ของแม่บ่ฮอด 2,000 ลูกปัดให้เป็นของใหญ่แล้วมันจะแถมหลายอันบ่ได้เด้อแม่เด้อ
6: เด้
2: จ้า
6: คันเอามันคันเอานวดอันฮ้อนนั่นเด้เอานวดฮ้อนใส่มันเป็นเท่าไหร่เอา72กว้างนี
2: ่เอานวดฮ้อนใส่มันก็เป็น2,200ครับแม
6: ่เออเอาอยู
2: ่เอาเป็นนวดร้อน
6: แถมหยังอีกบัดนี้แถมหยังแถมแม่หยังอีกหลายเลยเด
2: ้มันบ่ได้แถมเหรอแม่มันบ่ได้แถม
6: มื้อใดมาแม่สิได้มื้อใด
2: ลูกจะส่งออกมื้อนี้สารคามเฮ็ดงานเร็วอยู่น่ะสิฮอดมื้ออื่นนี่ล่ะแม่
6: จ้าจ้าจ้า
2: จ้าจ้าเอาเดี๋ยวลูกใ
6: ส่นี่แต่พุทธติดใจเอาผู้ละ4กล่องผู้ละนั่นโปมีบ่มีไงอีกติ ป
2: โอ้ยแม่มันหลุบทุ่นตัวโปจัดดูว่า
6: ฉันมือมีบอดแม่ยะสิร้อยเฮ็ดหลายจนบ่ได้คืนได้พายุไปหาแม่พ่อแย้มบนคืนมื้อนั้น
2: ลอยจังได๋ลูกกับประกาศปุ้งๆอยู่เจ้าของบ่ฟัง
6: บ่ได้ยินนั่นแล้วเน
2: า
6: ะ
2: เจ้าของบ่ฟังมันก็
6: เอาแล้วเอาเบิ่นเอารูปมาให้แน่ดีเจแน่สิให้เป็นเพลงใหม่เนี่ย
2: เบอร์เอาเป็นเบอร์เก่าบ่หรือเอาเบอร์นี
6: ่เอาให้แม่พรคือเก่าล่ะใส่กล่องมานี่แม่นรูปดีเจนี่แม
2: ่บ่แม่นหมายถึงว่าเบอร์โทรน่ะใส่เบอร์นี้หรือว่าใส่เบอร์เก่า
6: ใส่เบอร์พุ่นล่ะแม่พรพุ่นล่ะ
2: เบอร์2845น่ะเนาะ
6: จ้า
2: โอเคครับแม่โอเคครับ
6: จ้าจ้าจ้าจ้า
2: จ้าแม่โอเคครับสวัสดีครับ
7: ดีจ้าบ่แม่นอยู่ในรายการบ่จ้าไอ้บ่งไว
2: ้รายการล่ะครับนี่รายการสดๆนั่นนี่ครับ
7: อันเนื้อย่าอยู่เฮียนแล้วว่าอยากสั่งยาตาจัก2กล่องแม่จ้า
2: ได้ครับนะบำรุงสายตา2กระปุกมี 1,300 บาทมีผักถุงมีผักขนหนูมีอันนั้นแถมเอาแบบลดราค
7: าเอาแบบลดราคาบ่เอาของชำร่วยว่าซั่นว่า
2: ได้เป็น 1,200 ถ้วนครับผม
7: ต้อง200ถ้วนเนี่ยมีเก็บเงินปลายทางบ่อ้าย
2: จ้าไปของไปฮอดแล้วค่อยจ่ายเงินแล้วก็บ่ได้บวกเพิ่มครับผมจ่ายแค่ 1,200 บาทเที่ยวเดียวเลย
7: จ้าบาทที่นี่หนูสิแจ้งที่อยู่อ้ายจดได้บ
2: ่ได้ครับขอซื้อที่อยู่ครับส่งคุณอะไรครับ
7: จ้าแม่สุวรรณ
2: แม่สุวรรณนามสกุล
7: เปลี่ยนพึ่ง
2: เปลี่ยนพึ่งบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
7: เท่าไหร่ก็หมด54จ้า
2: 54หมู่ที่
7: หมู่ที่6
2: ตำบล
7: ทุ่งแก
2: ทุ่งแกอำเภออ
7: ำเภอเจริญศิลป์
2: เจริญศิลป์จังหวัดนสกลนคร
7: เนาะสกลนครแมนจ้ะนี่จ้ะแต่จังหวัดนี้คือเจอบ่ได้วะ
2: ใช่ครับบ่เป็นหยังเดี๋ยวไอ้รหัสไปซะนี่ผมมีอยู่ของเจริญศิลป์นะครับเพราะผมส่งประจําได้เบอร์โทรก็ติดต่อเบอร์นี้เนาะ4665นี่เนาะ
7: จ้าแมนจ้า
2: ได้ครับเป็นบํารุงสายตา2กระปุก 1,200 บาทนะครับ
7: โอเคจ้าอ้าย
2: จ้าขอบคุณหลายๆครับ
7: มาสวัสดีจ้า
2: สวัสดีครับแม่สุนทร
8: จ้าสิสั่งยาชุดเดิมจ้า
2: แบบเดิมเลยใช่มั้ยฮะ
8: เป็น2ชุดด้วยจ้า
2: เป็น
8: ผ่าคุณหนู
2: ครับผม
8: เอาผ่าคุณหนูสีฟ้ากับสีม่วง
2: สีฟ้ากับสีม่วงเนาะสีม่วงบ่แน่ใจว่ามีหรือปอครับแต่ว่าสีฟ้ามีอยู่ถ้ามีสีฟ้าม
8: ันมีสีอ่ะ
2: สีฟ้า
8: สียังได้จ้า
2: สีเฒ่าสีชมพู
8: สีม่วงบ่มีย่าย
2: มีสีฟ้าสีเขียวสีเทาสีชมพู
8: มีสีเขียว
2: สีน้ำเงินสีชมพู
8: ส
2: ี
8: เทาเนาะพอสีชมพูแม่นี่แล้ว
2: สีเทาเนาะครับเนาะ
8: เอาสีเทากับสีฟ้าจ้ะ
2: เดี๋ยวเทากับฟ้าครับผมเป็นสายตาหนึ่งกาแฟหนึ่งสองชุดนะครับเนาะ
8: จ้าสองชุดทรงแม่น้ำกันเลยจ้ะ
2: ได้ครับแม่สุนทรแฟนเขาเมงนี่เนาะ
8: จ้าจ้า
2: โอเคครับผมยอด 2,000 บาทนะครับ
8: จ้าจ้า
2: สวัสดีจ้า
8: จ้าจ้าบอกหาต้อง
2: ครับสุนทรก่อนครับ
9: ฮัลโหลบอยมา
10: น้ำบอย
2: ครับผม
9: น้ำบอยบอเพียงบอกนะครับ
10: ครับผมน้ำบอยสุนทรใช่ครับ
9: ว่าจ้าไม่ใช่ครับพี่บอก
10: ช่างยา
9: ช่างยา
10: เอาได้แน่ครับ
9: ตั้งอันมาลงนี่ก็ได้มาลงเฮียนแม่ใหญ่ทับทิมก็ได้เอาสุดนึง
10: แม่ใหญ่ทับทิมนี่ล่ะเอาไหนครับผมกาแฟบ่ครับ
9: กาแฟแบบแม่ใหญ่ทับทิมนี่ล่ะ
10: เอาสี่กล่อง
9: เอาสี่กล่อง
10: คือกล่องหนึ่งบาทเอายังแถมครับ
9: เอายานวดขึ้นแม่ใหญ่ทับทิมนี่ล่ะสุดเย็นนี่ล่ะ
10: สุดเย็นเนาะผู้รับสินค้าซื้อไว้ทางไหนครับ
9: อันซื้ออันใบ
10: เอาลงที่อยู่แม่นี่มัน
9: พี่ครับเอาลงอันที่อยู่แม่ใหญ่ถ้าพิมพ์นี่เด
10: ้อ
9: 547หมู่2นี่เด
10: ้
9: อ547นี่ล่ะอันอำเภอเจริญศิลป์นี่แหละ
10: อ๋อครับไอ้เราอยู่หันบ่แม่ถ้าพิมพ์เราอยู่หันบ่ครับ
9: อยู่เอาเว้ากับเรา
10: ครับผม
9: ฮัลโหลลูกลาแม่สั่งให้เที่ยงให้แล้วเด้อลูกเด้อ
10: เอาลงซื้อที่อยู่แม่เลยบ่ครับ
9: เออเอาลงที่อยู่แม่นี่แม่ยายทับทิมเฮานี่ลูก
10: โอเคครับโอเคครับแม
9: ่ทําบ่อยคนขู่นะหล่อน
10: ครับแม่ขอบคุณครับ
11: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090 292 7414 44
12: เบิดเบิดเวลาครับลูกเสลานุ่มบอยสุนทรชัยสิได้อวยครับทรงไม่ต่อให้น้องสาวลาน้องกุ้งนางรับช่วงรับไม่ในช่วงต่อไปกันละกันขอบคุณทุกการติดตามรับฟังฝากเบอร์โทรไว้ให้อีพออีเมลโทรได้ทุกช่วงดีเจเด้อ0902927444 0902927444สำหรับมื้อนี้สวัสดีครับ

รักแม่รักธรรมชาติกำลังเลิศสถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชนโค

0: ใกล้ทองปึนทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใสแล้วไม่เขียวทองใสแล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสุขนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: 902-742-7444สุขสุข

สวัสดีค่ะเภสัชโมสนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai yêu mến nè
1: bố mi đó
0: ý lý thì ai khả năng sản là xoáng mươn đơ
1: bố mi đó
0: khọp khuôn lê lái khắp ai เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโดด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเราว่าไอ้บ่คิดดอกน้ำผมซะเดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นนั่นนั่นแนวมันสิได้เงินนั่นป้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกระใสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่090 292 7444 090 292 7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
0: โหบ่คิดดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมต้วนออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพ่อปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการคันจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูดต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจทาถูนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090 292 7444 090 292 7444เอาอาการคันจากแมลงสาดกัดต่อยใช้ทาถูนวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อหรือสูดดมบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะอีกหนึ่งทางเลือกของคนรักสุขภาพน้ำมันเขียวก้อนคำ1ขวดราคา195บาท2ขวดราคา300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090 292 7444 090 292 7444น้ำมันเขียวก้อนคำสูตรต้นตำรับสมุนไพร
3: พ่อผู้ใหญ่มันส่งอย่างบังแรงบังแรงอยู่นั่นน่ะมาหอมห้อยห้อยแท
4: ้โอ้ยส่งกาแฟก้อนคำตัวยายกาแฟก้อนคำนี่เป็นกาแฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพเป็นกาแฟคาเฟอีนต่ำอัดแน่นด้วยสมุนไพรกว่า32ชนิดเมียข่อยแล้วสั่งซื้อมาให้นี่เด้090 292 7444เขาส่งให้ฮอดเฮือนกาแฟก่อนค่ำนี่น้ำตาล 0% คอเลสเตอรอล 0% เพื่อนใส่สุขาโรดให้ความหวานแทนน้ำตาลครีมเทียมกับสกัดจากน้ำมันมะพร้าวกินแล้วมีประโยชน์กับร่างกาย
5: พี่ผู้ใหญ่ไข่ลวกวางอยู่ทั้งโต๊ะเด้อกินกาแฟแล้วอย่าลืมไปซักผ้าแล้วก็เอาน้ำมันนวดก่อนค่ำมานวดขาให้ข่อยแน่เด้อ
3: ครับผมเจ้าก็เป็นคนรับผิดชอบต่อหน้าที่ดีเนาะพ่อผู้ใหญ
4: ่แม่นล่ะยายตอนเป็นเด็กน้อยผมละเกเรบ่มีระเบียบวินัยบ่ค่อยรู้จักหน้าที่เจ้าของตั้งแต่มีเมียมานี่ล่ะไข่แน
3: ่นั่นล่ะมีเมียดีมันก็ไข่บัดนั้นตัวพ่อผู้ใหญ
4: ่ก็ไข่อยู่เล่านั่นล่ะเขามาจัดระเบียบให้แบ่งหน้าที่กันเป็นอย่างดีเล่าอยู่ไฟปกครองและการเงินส่วนข่อยอยู่ฝ่ายแรงงานอยู่ภายใต้การปกครองของเมีย
3: ฮะอยู่ภายใต้การปกครองของเมีย
4: ไปเฝ้าไปนวดขาให้เล่าก่อนเดี๋ยวข่อยสิถูกกัดเงินเดือน
2: Thank you. วดเหนื่อยเมื่อยล้ากล้ามเนื้ออักเสบปวดตามข้อปวดเส้นเอ็นตึงบรรเทาด้วยยากระสายเส้นก้อนคำยากระสายเส้นก้อนคำประกอบด้วยสมุนไพรสกัดหลายชนิดทั้งเถาเอ็นอ่อนเถาวัลย์เปลียงกำลังเสือโคร่งและตัวยาอื่นๆรับประทานวันละ2เวลาหลังอาหารเช้าเย็นครั้งละ2แคปซูลยากระสายเส้นก้อนคำทะเบียนยาเลขที่ G572/54 1กระปุกบรรจุ30แคปซูลราคากระปุกละ450บาทยากระสายเส้นก้อนคำแคปซูลทำจากเจลาตินไม่มีผลเสียต่อร่างกายสนใจสั่งซื้อโทร090-292-7444 090-292-7444

0: อ้ายยืมเงินแน
1: ่บ่มีดอก
0: อีหลีที่อ้ายคันแท็กซี่เอา 20,000 เด้อ
1: บ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับอ้ายเลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวนี
0: ้ผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกน้ำผมซะเดี๋ยวเดียวเนี่ย
1: นั่นนั่นนั่นเดี๋ยวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกาใสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902927444 0902927444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
0: โอ้บ่มีดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: ต้มหยังต้มหยัง
0: บ่มีหยังครับให้ผมควรออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: ขอบคุณความมั่นใจที่มีให้กาแฟสมุนไพรก่อนค่ําและน้ํามันนวดสมุนไพรก่อนค่ําสนใจสั่งซื้อโทร0902927444 0902927444อยากสุขภาพดีไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
3: เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
4: เพิ่นว่าเมืองอีสานนี่ดินดำน้ำซุ่มป่ากุ้มบ่อนคือแขแกงหางป่านั่งบ่อนคือขางฝ่าลันจักกระจันห้องคือคองหลังยามคนมีศีลดินมีน้ำบ่ฮอนขาดเขินบกฝูงมูสักกุน่านกบินส่วนส้มปลายใหม่ไทยเมืองไก่เมืองไก่ไปมาได้จอดแวมรดกเก่าแก่ให้ผ้ากันสืบไว้อย่าไล่ถิ่มเปาแปนเพิ่นว่าเสือสัตว์แห้งอย่าเหม็นสาบกุยกันเกิดเป็นคนอีสานให้หักแพ้งกันไว้ไผเฮ็ดดีกะให้ซอยสู้อย่าย่านลืนไผเฮ็ดซัวให้ซอยเว้าไขแก่ดอกซอยกันพี่น้องเอ่ย
3: บ้านสมุนไพรก่อนค่ำขอนำพาพี่น้องเข้าสู่บรรยากาศของรายการหน้าหน้าวาไรตี้ดำเนินรายการโดยดีเจสาวสิงหวานจากห้องดอก

0: สวัสดีค่ะกราบสวัสดีนะคะทุกท่านค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่พี่ป้าน้าอาค่ะปู่ย่าตายายแฟนเพลงแฟนรายการที่กำลังติดตามรับฟังกันอยู่นะคะทุกท่านเลยทุกพื้นที่การรับฟังกันพร้อมค่ะรับหน้าที่อยู่ตรงนี้ค่ะขึ้นฮานขึ้นเวทีคือเก่าเหมือนเดิมจ้ะแม่จ๋านะคะคิดถึงกันหรือเปล่าเสาร์อาทิตย์บ่ได้มาสดเนาะแม่เนาะนะคะคือหอดคือเก่าเหมือนเดิมตอบเองเลยจ้ะบ่มีเสียงตอบรับกลับมาตอบเองเลยว่าคิดถึงทุกท่าน2ชั่วโมงโดยประมาณเจอกันแน่นอนกับรายการสดนะคะจันทร์ถึงศุกร์ค่ะเที่ยงฮอดบ่าย2เสาร์อาทิตย์นะคะได้ยินเสียงกันจะแม่ตอน 4:00 นถึง 6:00 น2ชั่วโมงโดยประมาณค่ะส่งเพลงเพราะเป็นความสุขกันไปทักทายกันค่ะแม่จ๋าส่งเพลงเพราะไปด้วยหลากหลายผลงานเพลงแน่นอนนะคะขึ้นอยู่กับอีเมลอีพอสิมักแล้วค่ะเพลงเนี่ยนะคะใครชอบเพลงไหนก็ขอเพลงนั้นได้เลยนะคะลูกสาวในนามของดีเจผู้ดำเนินรายการก็ส่งเพลงตามคำขอนะคะอยากฟังเพลงอะไรแล้วก็สั่งซื้อสินค้าจากบ้านก้อนคำกดโทรศัพท์เข้ามาได้เลยนะคะ0902927444ค่ะ0902927444สายเมื่อสักครู่รับบ่ทันค่ะกดไม่อีกจักรอบนำเอามาฝากเมื่อตอนคือเก่าจะแม่จ๋ากาแฟก้อนคำนะคะน้ำมันนวดก้อนคำกระใสเส้นก้อนคำสมุนไพรบำรุงสายตาก้อนคำน้ำมันเขียวก้อนคำแล้วก็สบู่ก้อนคำค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: จ้าค่ะ
1: สัญญาฮัก
0: สัญญาฮักของผู้ใดคะ
1: สัญญารัก
0: จ้า
1: ปัญหาก้อนอีสาน
0: สัญญารักศิลปินซื้อว่าจังไดก็ค่ะอีกจักรอบเนี่ย
1: วันนะพรอีสาน
0: วันนะพรอีสาน
1: แมน
0: โอเคทรงผู้ใดคะ
1: ไปคล้องเกา
0: คล้องเกาคุณแม่จอสอแม่ปกกเนาะ
1: ค่ะให้คนข้างพิเศษคนข้างศอกแต่
0: คนข้างศอกด้วยขอเสียงคนข้างศอกหน่อยค่ะเอาขึ้นมิด
1: คนข้างศอกพออยู่น้ำ
0: เอาขึ้นมิดจังสันเป็นเกือกบอกคนข้างศอกโอเคเดี๋ยวคงนั่งทรงไห่นะคะ
1: ครับครับ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับนะคะพี่กัมพลาเมียนำกะแล้วกันนะคะตัวบ่บุคงนั่งมาตัวคักๆละตัวว่ามีคนข้างศอกแสดงบ่เพิ่นหย่านผู้สาวจีบหย่านผู้สาวแฟนรายการจีบบ่ค่ะก็เลยว่าทรงไห่ครบคนข้างศอกกสิว่าตัวต้องคงนั่งบ่ขอเสียงคนข้างศอกหน่อยมิดซีรีแม่แสดงว่าบ่มีบ่มี0902927444ค่ะสวัสดีค่ะเสียงเบาๆค่ะไอ้ฮัลโหลโอเคใครแน่บ่นี่เริ่มได้ยินล่ะ
2: แต่คนที่อ้ายฮัก
0: ผมแต่คนที่อ้ายฮักเนาะ
2: ครับพี่เสียดคนที่พูดนี่ล่ะ
0: พิเศษคนที่พูดนี่เหร
2: อ
0: โอ้ยโพดโพดแทนอไอไส้เดี๋ยวส่งไข่นอไอเนาะ
2: ครับพี่นี่ครับพอดีครับ
0: จ้าขอบคุณค่ะขอบคุณไอไส้ทั้งน้องคายด้วยกันแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะ
3: เพลงนะครับ
0: ค่ะเพลงหยังคะ
3: เรื่องเสียงใจ
0: หยังก็ค่ะพี่เอาไม่นะคงนั่งเดี๋ยวยินบ่ชัด
3: เสียงเสียงใจครับ
0: อ๋อสวยค่ะยี่ใจโอเคจ้ะพี่โทษจากสายคะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลค่ะโทษเอ้าหนอหนอหนอมันตกคำะนะเนี่ยนะคะโทษจากสายละไอไปอาดหลาดไปจ่อยนะคะ0902927444เดี๋ยวเปิดเพลงไห่ค่ะนะคะสำหรับผลงานเพลงต่างแม่จ๋ามื้อนี้ลูกสาวหอบสินค้ามาหลายๆเด้มาเอาไปซอยกันเด้อแม่เด้ออย่าให้ได้หอบเมื่อบานคือเก่านะคะมันหนักเด้สินค้าจากบ้านก้อนคำของเรากาแฟก้อนคำกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับคนที่รักสุขภาพค่ะรสชาติดีกลมกล่อมหอมอร่อยผู้ใดกินผู้นั้นแซ่บจ้ะ ะคะใครได้ดื่มนี่โอ้โหอารมณ์ดีเลยกาแฟก้อนคำค่ะมีสารสกัดจากธรรมชาติถึง32ชนิดนะคะรสชาติดีกลิ่นนี้หอมมากๆค่ะอีแม่นะคะว่าตาเฮาช่องนี่ขังเฮี้ยนนี่จอบรสเด้แล้วดมกินแล้วว่ากินอย่างมันคือหอมแท้ว่าเป็นตาแสบแท้พุ่นแล้วกาแฟก้อนคำ1กล่องราคา350 2กล่อง600 4กล่องพันเดียวแล้วก็ได้ของแถมนะคะสวัสดีค่ะแม่จ๋าแม่คำพันแม่คำพันจ๋าฮัลโหลมีคนอยู่ไหมคะ
4: ฮัลโหล
0: จ๋าค่ะแม่
4: ก
0: ุ้
4: งแม่
0: จ๋าม
4: าฟังเพลงแม่เด้อ
0: เอาเพลงใดคะแม
4: ่ก้อนสิป้าหาผัวไอ้แ
0: น่หมวยป้าไปล่ะป้าไป
4: ป้าผัวเก่าที่หาผัวใหม่
0: นั่นล่ะป้าไปนี่ป้าไปเห็นจ๋ามาเป็น3ปีแล้วเนี่ยโอเคเดี๋ยวส่งให้เนาะแม่เนาะจ้าขอบคุณแม่มากๆค่ะขอบคุณอีแม่คำพันแพงเกสรนะคะสิป้าหาผัวให้ก่อนในอีแม่ว่าป้าก่อนเด้อแม่เด้อละสิหาให้สวัสดีค่ะจ้าค่ะแม่
5: สมุนไพรก่อนคำเมนบ่คะ
0: จ้าบ้านก่อนคำค่ะแม่จ้า
5: เออแม่ว่าสิสั่งยาอีก
0: จ้า
5: แม่ยาแม่เบิด
0: ได้ค่ะแม่เอาเป็นตัวใดดีคะ
5: เอาเหมือนเดิมนะเอาอะไรอะไรกระใสเส้น2
0: ค่ะกระใสเส้น2
5: อืมแล้วก็ไออะไรล่ะกาแฟ
0: ค่ะกาแฟกี่กล่องดีคะแม
5: ่2กล่อง
0: กาแฟ2กล่อง
5: น้ำมันนวด2
0: แล้วก็นวด2
5: เหมือนเดิมนะเพราะว่าแม่เคยเอาแบบนั้น
0: อ๋อนวด2นี่เป็นสูตรไหนคะแม่
5: สูตรร้อนค่ะ
0: สูตรร้อนทั้งสองนะคะ
5: จ้า
0: จ้าเดี๋ยวลูกสาวคำนวณเงินให้เนาะแม่เนาะ
5: แล้วก็
0: จ้า
5: ของแถมก็เอาเป็นกาแฟเหมือนเดิมนั่นแหละ
0: จ้าเดี๋ยวลูกสาวคำนวณแป๊บนึง900กระใสเส้น2กระปุก900กาแฟก้อนคำ2กล่อง600บาทแล้วก็น้ำมันนวดสูตรร้อน2ขวด300ยอดรวมของแม่เป็น 1,800 บาทแถมเป็นอะไรนะคะแม่
5: เป็นกาแฟ
0: แถมเป็นกาแฟเนาะแม่เน
5: า
0: ะจ้าจ้าแม่จ้าเดี๋ยวลูกสาวดูข้อมูลคุณแม่แป๊บนึงนะคะเบอร์เก่าแม่ไหมคะเบอร์นี
5: ้ค
0: ่
5: ะ
0: อันนี้เบอร์เก่าแม่เลยใช่ไหมคะ
5: จ
0: ้
5: าจ้า
0: จ้า0807635370ปิ้งนานมาแล้วคุณแม่ลำไยทัดสบุตรนะคะได้จ้าแม่ข้อมูลเดิมอยู่ที่อำนาจเนาะแม่เน
5: า
0: ะจ้าจ้าแม่โอ้คือเก่าเลยตัวเนี่ยออเดอร์เป๊ะเลยบ่ได้เปลี่ยนอย่างจักอย่างถูกใจแล้วใช่ไหมคะแม่จ๋าถูกใจแล้วเนาะสินค้าขอบคุณแม่มากๆค่ะเดี๋ยวส่งออกวันนี้ประมาณพรุ่งนี้ถึงนะคะค่ะค่ะแม่ขอบคุณค่ะอีแม่อยากฟังเพลงหยังบอ
5: โอ้ยบ่ดอกแม่ฟังนอนเบิ่งอยู่นี่ล่ะ
0: นอน
5: เบิ่งเปิดวิทยุฟังอยู่กับฟังนั่นฟังนี่นั่นล่ะ
0: โอ
5: ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรลูก
0: ได้จ้ะแม่เดี๋ยวลูกสาวส่งให้นะคะค่ะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะสำหรับคุณแม่ลำไยทัดสบุตรนะคะอีแม่อยู่ทางอำนาจเจริญสั่งเหมือนเดิมเป๊ะเลยออเดอร์รอบที่แล้วแบบนี้เป๊ะเลยค่ะแม่ขอบคุณอีแม่ไล่ๆกันแล้วกันค่ะสำหรับสินค้าจากบ้านก้อนคำของเรานำมาฝากเอามาตอนคือเก่าเหมือนเดิมคุณพ่อคุณแม่โทรหาลูกสาวใดอยากได้สินค้าตัวใดจากบ้านก้อนคำนะคะผู้ใดที่อยากดูแลสุขภาพองค์รวมก็เอาเป็นกาแฟไปได้เลยค่ะกาแฟก้อนคำสารสกัดจากธรรมชาติ32ชนิดนะคะไส้เข้าไปแบบอัดแน่นกันจริงๆเลยนะคะโดยเฉพาะตัวคอลลาเจนนะคะผู้ใดมีอาการเรื่องของปวดน้ําเข่านะคะปวดคอมื้อนี้อีแม่ปวดแข้งปวดขาเนี่ยมันเป็นผลพวงพลอยได้ไปด้วยนะคะหลายคนอาจจะคิดว่าเอากินกาแฟก็สิซอยเรื่องปวดคอปวดเข่าได้นะคะมันขึ้นอยู่กับส่วนประกอบที่เราใส่เข้าไปข้างในค่ะสวัสดีค่ะแม่
6: สว
0: ั
6: สดีค่ะ
0: ค่ะ
6: ขอเพลงไหนล่ะ
0: จ๋าแม่เอาเพลงใดดีคะ
6: อ
0: ัน
6: รอพี่ที่สายฝน
0: คอยพี่
6: ที่สาย
0: ที่สายฝนเนาะแม่เนาะ
6: มาล่ำเล่าละ
0: ได้จ้ะแม่เดี๋ยวลูกสาวส่งให้อีแม่ส่งสุขคนเลยมันบ่ค่ะ
6: จ้า
0: จ้า
6: ตั้งน้ำตาล
0: จ้า
6: ใช่ฝากเงินมาให้ซื้อกาแฟอีกดอกคนเรา
0: โอ้ลูกไส้มาดีแท้แม่มาคำมาคุ้นแท
6: ้คนว่าอีแม่ก็ร้องขอที่หลังบ่แม่เพราะขอเสียอีแม่ประกาศขออีต้นลูก
0: เลี้ยต้นลูกประกาศขอ
6: ขอที่หลังอีแม่
0: จ้าแม่
6: ไม่ให้บ่ได้ก็สิให้ซ้ําให้ได้ล่ะ
0: จ้าอีแม่บ่กล้าขอเดี๋ยวกุ้งนั่งขอให
6: ้
0: จ้าขอบคุณแม่มากๆค่ะสวัสดีค่ะแม่เถื่อรุ่นอีแม่ถ้าอีแม่บ่กล้าขอนี่โทรมาหากุ้งนั่งเด้อเดี๋ยวกุ้งนั่งถนัดถนัดเด้อันขอเงินนี่เดี๋ยวขอให้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกุ้งนั่งรับสายค่ะ
7: โอ้ยขอโทษขอโทษ
0: จ้าจ้า
7: โทษผิดโทษผิด
0: โอ้โทษผิดอีพ่อขอบคุณมากๆที่โทรมาจ้าขอบคุณค่ะโอ้โทษผิดโทษผิดอีพ่อมาสวัสดีค่ะ
8: สว
0: ั
8: สดีครับคุณสวย
0: จ้าสวัสดีค่ะไอ
8: ้โอ้ยวิทยุฟังบ่ได
0: ้เป็นอย่างคือฟังบ่ได
8: ้มันห้างนะ
0: มันห้างก็ซื้อใหม่สิ
8: ฮะไอ้ยังบ่มีเงินเยอะไอ้ขาดเงินเยอะ
0: ไหวเฮ็ดเฮ็ดหยังอยู่บ้านอ้ายขายปลาบ่หรือเฮ็ดอีหยังคือทางนั้น
8: แม่นบ่หาหน่อไม้ขาย
0: โอหาหน่อไม้โออุ้ยคือเขากระเพ่งอันนี้แท้หาหน่อไม้ใส่ซ่องแม่เขาทาอยู่เด้อ่าโอเคเอาเพลงใดค่ะอ้ายเอ้าบ่มีวิทยุมันขอก
8: ับ
0: บ่มีวิทยุจังได๋จังสิฟังบ่นี่
8: ก็ขอไปครับ
0: ติถ้า
8: บ่ได้ฟังก็บ่เป็นหยัง
0: เออถ้าผู้สาวฟังแทนเนาะ
8: ครับผม
0: แด่อะไรนะคะแด่อะไรนะ
8: แด่แด่วันคิดฮอดเดย
0: ์แด่วันคิดฮอดเดย
8: ์ของเบียร์ครับ
0: โอเคได้ค่ะไอเดี๋ยวส่งให้เนาะจ้าเดี๋ยวส่งให้ได้ไอเด้อ
8: เป็นโทรมาฝากบอกคุณแม
0: ่ว่า
8: เงียบหลายโทรมาหาไอแม่ที
0: ่
8: ตะเพื่อก็ได
0: ้โอ้ได้ได้ได้ค่ะมาอ่อนว่อนคักแน่แต่บัดเดี๋ยวบอกร้องไห้เด้อเดี๋ยวบอกร้องไห้เด้อ
8: ครับผม
0: จ
8: ้
0: าโอ้ยมันเป็นเรื่องตนแทนอ่อนว่อนผู้สาวอะไรนะน้องยังก็คือกุ้งนั่งก็จำซื้อผู้สาวแล้วบ่ได้น้องน้องที่อยู่ซำสูงนะคะสวัสดีค่ะจ้าแม่
9: ฮัลโหล
0: จ้า
9: ฮัลโหลค่ะสวัสดีค่ะคุณสวยค่ะแม่
0: จ้าสวัสดีค่ะคุณแม่จ้า
9: จ้าฝนตกแล้วบ้านแม่ฝนตกฝนตกลิ้น
0: ลิ้นเหมือนกันแม่
9: จ
0: ้าแม่อยากฟังเพลงเหรอคะ
9: เพลงของสายเปสายใจเด้อของสายยัน
0: สายเปสายใจได้จ้าแม่เดี๋ยวส่งให้นะคะ
9: มอบให้ทุกกิ้งทุกสายนี่ล่ะ
0: ค่ะค่ะแม่เดี๋ยวส่งให้เนาะ
9: อะไรของแม่ยืนหนาไม้จ้า
0: ขอบพระคุณมากมากค่ะ
9: ในสายวังหันนี่เด้อค่ะ
0: สายวังหันลุงน้องออมสินเนาะแม่เนาะ
9: ใช่มันจ้าจ
0: ้าจ้าแม่ขอบคุณนี่แม่ได้หลายค่ะ
9: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณสำหรับนะคะคุณแม่ตะไคร่หอมนำกันแล้วกันทุกท่านเลยค่ะคุณปอคุณแม่นะคะที่โทรทักทายกันนะคะสั่งซื้อสินค้าจากบ้านก่อนค่ำหรือแนะนำผลงานเพลงแม่จ้าพ่อจ้าสายใดกุ้งนั่งรับสายบ่ท่านอีแม่อีปอกดไม้นะคะกดไม้ให้ลูกสาวเนี่ยเถาะใส่ล่ะคุณแม่หนูรักเวรุวนารักแม่จ้าลูกสาวรับสายอีแม่บ่ท่านเสียงเหมือนจะหายเสียงจะหายเมื่อคืนเมื่อคืนเชี่ยววันเลยบอลผู้ใดเบิ่งวันเลยบอลบ่ค่ะแม่โอ้ยแปะสิไห้น้ําเขาแม่ตอนชนะนะคะตอนชนะนี่แบบโอ้ยแปะสิน้ําตาสิร่วงไปน้ําเขาดีใจดีใจน้ําเพิ่นนะคะทีมไทยเราชนะสาวจีนคนจีนแล้วสูงเนาะสูงว่าแม่นนักกีฬาไทยวอลเลย์บอลนี่ว่ามันสูงแล้วค่ะไปเจอจีนยี่สูงกว่านะคะแต่ว่าสุดท้ายท้ายที่สุดนะคะไทยเข้าชนะได้นะคะได้แชมป์ด้วยนะคะ3-2เซตนะคะสวัสดีค่ะ
9: จ้าน้องกุ้งนั่ง
0: จ้าจ้าแม่เอาแม่ อีแม่คือหลุดเนาะบ่นี่เนาะแม่หนูรักจ๋ากดใหม่หน่อยคุณแม่หลุดหรือว่าเดี๋ยวมันเงินอีแม่เบิดหรือจังไดเนาะเบอร์ลงท้าย6379นะคะรับสายไม่ทันเช่นเดียวกันกดหาลูกสาวใหม่อีกจักรอบค่ะ 090-292-7444ค่ะหนึ่งงานเพลงนี้จากนะคะแม่นีเต่านอนะคะโทรมาสั่งบำรุงสายตาตั้งแต่ช่วงเสาร์เลยมือนี่แล้วค่ะตอนสักสายๆจักหน่อยเนาะแม่เนาะขอบคุณนี่แม่หลายๆกันแล้วกันสั่งบำรุงสายตาก่อนค่ำไป3กระปุกเลยนะคะแม่บอกว่ารู้สึกว่าอันนี้คืออิงตามคำบอกแม่เลยนะคะอีแม่บอกว่ารู้สึกว่ากินไปแล้วเนี่ยตานะคะมันบ่เป็นยุ่งเป็นใหญ่อีแม่ว่าจังสันนะคะก็เลยสั่งรอบนี้เอาแบบโปรชุดใหญ่อีกนะคะ3กระปุก 1,800 บาทขอบคุณแม่นี่นำค่ะแม่นี่บอกว่าช่วงพี่บอยนั่นให้เปิดกินฮอดแม่เด้อเปิดไปแล้วนะคะพี่บอยเปิดแล้วส่วนช่วงกุ้งนั่งให้เปิดเป็นพรจากปากแม่แม่นี่คิดฮอดแม่แน่ๆเลยเพราะว่าช่วงนี้บ่แม่นช่วงนี้แล้วค่ะทุกครั้งที่แม่นี่ขอเพลงนี่จะเกี่ยวกับแม่ตลอดน้ำตาหมอแม่นี่นี่คือกุ้งนางเลยเป็นคนน้ำตาหมอจิตใจมันอ่อนไหว

0: วดสูตรร้อนนะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะพี่แป๊บนึงนะเดี๋ยวกุ้งนางเสียบสายแป๊บนึงค่ะเสียงมันไม่ออกมีนี่แหละค่ะคนแรกที่เดี๋ยวนะคะฮัลโหลค่ะพี
1: ่ครับ
0: เป็นลูกค้าคนแรกที่จะเอาราคาแพง
1: เพราะผมคิดเป็นแบบนึกว่าโปรแบบว่า4กล่อง 1,000 แล้วก็อีก2กล่องกับกระชายเส้นอีก 1,050 บาท
0: พี่เข้าใจว่าถ้า2กล่องมันก็จะเป็นปกติ600อยู่แล้วเนาะพี่เนาะใช่มั้ยคะแต
1: ่ว่าโอเคเอาแบบนี้ก็ได้นะครับ
0: เป็นแถมผ้าขนหนูแล้วก็น้ำมันนวดสูตรร้อนนะคะจ๋าแสดงว่าพี่เคยสั่งอยู่ใช่มั้ยคะ
1: เคยสั่งครับมีชื่ออยู่ครับ
0: จ๋าเดี๋ยวกุ้งนาง
1: ครั้ง3ครั้งแล้วครับ
0: จ๋าเดี๋ยวดูตามเบอร์นะคะเบอร์เก่าพี่ใช่มั้ยคะเบอร์นี
1: ้ก็337
0: 062 920
1: 8337
0: 8337
1: ครับผม
0: จากคุณปิติพงศ์สิริเมืองนะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะอยู่ที่อำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนม
1: ครับผม
0: โอเคได้ค่ะพี่ส่งที่อยู่เดิมสักประมาณวัน2วันถึงเหมือนเดิมนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะค่ะขอบพระคุณมากๆค่ะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับคุณปิติพงศ์สิริเมืองค่ะอยู่ที่ตำบลธาตุพนมอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมนะคะสั่งเป็นกาแฟก่อนค่ำ6กล่องนะคะ6กล่องนี่ราคาจะอยู่ที่ 1,500 บาทกระใสเส้นก้อนคำ1กระปุก450นะคะยอดรวมเป็น 1,950 บาทนะคะของแถมค่ะเป็นผ้าขนหนูแล้วก็น้ำมันนวดก้อนคำสูตรร้อนนะคะสำหรับผู้ใดจะสั่งกาแฟนะคะกาแฟก้อนคำถ้าโปร4กล่อง 1,000 บาทได้ของแถมบางคนบอกว่าแม่เอาหากล้องแม่สิเป็นเท่าไหร่เราจะบวกไปอีกกล่องละ250นะคะถ้า5กล่องก็จะเป็น 1,250 นะคะถ้า6กล่องก็จะเป็น 1,500 จะบวกไปแบบนี้นะคะกล่องละ250 250กรณีที่สั่งเกิน4กล่องไปแบบนี้นะคะ0902927444พ่อซะไว้จ้าลูกสาวรับสายคุณพ่อไม่ทันค่าเตาเบาเนาะ

พ่อเนาะนะคะกับเฝ้ารับได้อีพ่อว่าอีพ่อจมอยู่ได้ตอนเนี่ยเขารู้เลยรู้เลยพ่อสวัยจมอยู่กับคือบ่หลับแม่นบ่พ่อคุณพ่อสวัยทองดีนะคะอีพ่อกดไมค์นะพ่อเนาะ0902927444นะคะอยากได้ผลิตภัณฑ์จากบ้านก่อนค่ำไปดูแลสุขภาพกันค่ะติดต่อสอบถามรายละเอียดได้เลย0902927444เพลงสัญญารักสัญญารักของคุณวรรณพรอีสานจากทั้งพี่กำพลาเมียนะคะบอกว่าทรงทั้งเก่าทั้งเดิมข้องเก่าเลยนะคะสำหรับคุณแม่จอสอแม่ปกกแล้วก็คนข้างศอกด้วย

0: บักลาเอาสบู่ก้อนทำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล่างหนาตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
1: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายจังวะแม่ใครรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูกบุ้งบ้องไทยเงาๆวะ
1: เออกะนิดนึงอ่ะแม่
0: อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสันได้บ่แม
0: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: บ้องไทยเงาๆเออกะสันใครรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างงี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกฮักกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
2: เขียวก้อนคำอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก้อนคำหากคุณมีอาการเหล่านี้ปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดยอกวิงเวียนศีรษะช่วยบรรเทาอาการคันจากแมลงสาบกัดต่อยใช้ทาถูนวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อหรือสูดดมบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะอีกหนึ่งทางเลือกของคนรักสุขภาพน้ำมันเขียวก้อนคำ1ขวดราคา195บาท2ขวดราคา300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444 น้ำมันเขียวก้อนคำสูตรต้นตำรับสมุนไพร
3: พอผู้ใหญ่มันส่งอย่างบังแรงอยู่นั่นน่ะมาหอมห้วยแท
4: ้โอ้ยส่งกาแฟก้อนค่ำตัวยายกาแฟก้อนค่ำนี่เป็นกาแฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพเป็นกาแฟคาเฟอีนต่ำอัดแน่นด้วยสมุนไพรกว่า32ชนิดเมียข่อยแล้วสั่งซื้อมาให้นี่เด้0902927444เขาส่งให้ฮอดเฮือนกาแฟก้อนค่ำนี่น้ำตาล 0% คอเลสเตอรอล 0% เพื่อนใส่สุคาโรสให้ความหวานแทนน้ำตาลครีมเทียมกับสกัดจากน้ำมันบักพร้าวกินแล้วมีประโยชน์กับร่างกาย
5: พี่ผู้ใหญ่ไข่ลวกวางอยู่ทั้งโต๊ะเด้อกินกาแฟแล้วๆอย่าลืมไปซักผ้าแล้วก็เอาน้ำมันนวดก่อนค่ํามานวดขาให้ข่อยแน่เด้อ
3: ครับผมเจ้าก็เป็นคนรับผิดชอบต่อหน้าที่ดีเนาะพ่อผู้ใหญ่
4: แม่นละยายตอนเป็นเด็กน้อยผมละเกเรบ่มีระเบียบวินัยบ่ค่อยฮู้จักหน้าที่เจ้าของตั้งแต่มีเมียมานี่ล่ะไข่แน
3: ่นั่นล่ะมีเมียดีมันก็ไข่บัดนั้นตัวพ่อผู้ใหญ
4: ่ก็ไข่อยู่เล่านั่นล่ะเขามาจัดระเบียบให้แบ่งหน้าที่กันเป็นอย่างดีเล่าอยู่ฝ่ายปกครองและการเงินส่วนข่อยอยู่ฝ่ายแรงงานอยู่ภายใต้การปกครองของเมีย
3: ของเมีย
4: ไปเฝ้าไปนวดขาให้เล่าก่อนเดี๋ยวคอยสิถือกัดเงินเดือน

0: นี่คือกับผลงานเพลงนะคะแด่คนที่อ้ายฮักทรงฝากตอนกันไปพร้อมกันแล้วกันค่ะสำหรับนะคะสายที่แนะนำกันเข้ามาพร้อมค่ะจากนะคะทางด้านอ้ายไส้ทั้งหนองคายฝากเป็นความสุขไปด้วยค่ะแฟนรายการทุกพื้นที่การรับฟัง0902927444โอ้สายใดกุ้งนั่งรับปอท่านใจแม่นะคะเดี๋ยวกดใหม่นะคะกดใหม่กดใหม่ละกะกดใหม่รับสายบ่ท่านค่ะ0902927444นะคะส่งแรงใจค่ะคุณแม่จ๋าให้อีแม่คุณยายน้องต้นกล้าด้วยเอื่อยนะคะอุบัติเหตุวางสันโอ้ยหน่อยความเป็นเราชื่อเดพาต้นแขนเพียค่ะส่งกำลังแรงใจให้นะคะขอให้หายไวๆ
1: ก็ต้องมอบความจริงใจอย่าแค่น้ำตาของอ้าย
0: แล้วก็ขอบคุณนะคะสำหรับออเดอร์ค่ะจากนะคะคุณแม่แก้วแม่แก้วแสงจิตค่ะอีแม่สั่งกาแฟก่อนค่ำ2กล่องแล้วก็น้ำมันเขียวก่อนค่ำอีก2ขวดค่ะยอดรวมของแม่แก้วเป็น900บาทจัดส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางขอบคุณแม่ทับทิมค่ะแม่ทับทิมบอกว่าเมื่อเช้านี่สั่งให้เพื่อนบ้านว่าจังสันขอบคุณอีแม่นำกันแล้วกันเป็นผู้นำพาลูกค้ากินแล้วดีกินแล้วรู้สึกว่าสุขภาพเฮามันเข่าทาขึ้นบอกต่อจ้ะแม่จ๋านะคะเป็นการบอกบุญนะคะบอกบุญอีกรูปแบบนึงเหมือนกัน0902927444นะคะ0902927444อ้าวโทรศัพท์คงนั่งคือแบตเบิดแม่คือจังเสียบอยู่เออมันหลวมบ่ค่ะมันบ่แน่นบ่เนาะเออมันหลวมแม่จ๋าเดี๋ยวใจเย็นแป๊บนึงนะลูกสาวชาร์จไปด้วยอยู่ค่ะตอนนี้เขาก็ได้ 2% นึงไหมนะคะเมื่อกี้นี่จริงๆเสียบไว้ตลอดเลยนะคะมันน่าจะหลวมหรือเปล่ามันไม่เข้าเสียบได้โยกเบอร์บ่เนาะบ่ได้เนาะ0902927444นะคะเดี๋ยวกุ้งนั่งทรงอีกจักหนึ่งผลงานเพลงกันแล้วกันนะคะขอเขามาจากทางแต่ว่าผู้ใดบ่บอกซื้อนี่กุ้งนั่งสิเปิดบ่ละเฮ้อเพลงเนี่ยแม่ถามว่าโทษจากใส่แล้วมิดซีรีส์ไหมคะแล้วไปเลยแหมนะคะว่าต้องโทษมาบอกก่อนเด้อค่ะว่าจากใส่จังสิเปิดไทยสิป้าหาผัวให้ก่อนส่งไปถึงนะคะคุณแม่คำพันนะคะทรงฝากตอนกันไปแฟนรายการที่ติดตามรับฟังกันอยู่ทุกพื้นที่การรับฟังกันด้วยฝากไว้แน่ค่ะแม่จ๋ากาแฟก้อนคำ1กล่องราคา350 2กล่อง600 4กล่องพันเดียวมีของแถมค่ะแม่สี่กล่องเหลือของแถมเดเลยมักอันใดมีเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูแก้วกาแฟน้ำมันหนวดน้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำนะคะ1ชิ้นสำหรับการเลือกแต่ถ้าเกิดเป็นโปรชุดใหญ่แบบนะคะชุดใหญ่ไฟกระพริบเลย8กล่อง 2,000 บาทนะคะ8กล่อง 2,000 บาทของแถมเลือกได้2ชิ้นที่กล่าวมาเมื่อสักครู่หรือเอาเป็นของแถมชิ้นใหญ่ก็ได้ค่ะแม่มีวิทยุมีผ้าห่มมีกาต้มน้ำร้อนไฟฟ้าหรือจะเลือกเป็นกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องก็ได้คือกันนะคะฝากร่วมไปถึงน้ำมันหนวดก่อนค่ำน้ำค่ะสองสูตรเลือกเลยชอบสูตรไหนมีสูตรร้อนสูตรเย็นทาถูหนวดนะคะจุดไหนที่มีอาการปวดนะคะหรือว่าคลายเส้นคลายเอ็นนะคะสองสูตรสูตรร้อนสูตรเย็นเลือกได้ถ้าซื้อขวดเดียว195บาทถ้าซื้อ2ขวด300บาทเท่านั้นจัดส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางนะคะเช่นเดียวกันกับน้ำมันเขียวก่อนค่ำราคาเดียวกันค่ะคุณแม่น้ำมันเขียวก่อนค่ำต่างตรงที่มันจะเป็นชนิดน้ำน้ำมันหนวดจะเป็นเนื้อครีมนะคะน้ำมันเขียวจะเป็นชนิดน้ำนะคะน้ำสีเขียวสมซื้อเลยราคาเดียวกันนะคะ1ขวด195 2ขวด300บาทคละกันได้น้ำมันเขียวน้ำมันหนวดคละกันได้เลยค่ะสอบถามรายละเอียดหรือโทรสั่งซื้อได้เลย0902927444นะคะ0902927444ค่ะสวัสดีค่ะพ่อ
2: ครับสวัสดีครับ
0: จ้าจ้าพ่อคงนั่งรับสายค่ะค่ะจ้า
2: เครื่องกาแฟนะครับ
0: จ้าจ้าพ่อเอากาแฟจากกล่องดีค่ะ
2: กาแฟ
0: จ้าจากกล่องนะคะพ่ออ่
2: ะ
0: กาแฟจากกล่องก็ค่ะ
2: กาแฟ4กล่อง
0: กาแฟ4กล่อง จ้าของแถมพอรับเป็นหยังคะ
3: น้ำมันนวดเขียว
0: น้ำมันนวดน้ำมันเขียวใช่ไหมคะพ่อ
3: น้ำมันเขียวแหละน้ำมันเขียว
0: น้ำมันเขียวได้ค่ะพ่อได้ค่ะคุณพ่อบุญมาบุญเกิดที่อยู่เดิมนะพ่อเนาะ
3: ครับผม
0: จ้าเดี๋ยวส่งออกให้วันนี้พรุ่งนี้มารื่นถึงนะคะ
3: ครับผม
0: จ้าอีพ่ออยากฟังเพลงบอ
3: ก็ฟังละมูพุทธละฟังเลยม่วนคือเก้าละ
0: ม่วนม่วนทุกเพลงเนาะพ่อเนาะ
3: ครับม่วนทุกเพลง
0: ขอบคุณพ่อมากมากค่ะ
3: ครับสาธุสาธุ
0: ขอบคุณค่ะคุณพ่อสุขภาพแข็งแรงขอบคุณนี่พ่อหลายๆกันแล้วกันพ่อบุญมาบุญเกิดนะคะกาแฟก้อนคำซีกล่อง 1,000 บาทของแถมเอาเป็นน้ำมั่นเขียวก่อนค่ำนะคะเป็นตัวแถมค่ะเบอร์กุ้งนางรับไม่ทันกดใหม่ได้เลยนะคะเบอร์ลงท้าย6108นะคะคุณแม่ประกอบแก้วลูกสาวรับสายอีเมลบอท่านเบอร์ลงท้าย8744รับไม่ทันเหมือนกันนะคะเดี๋ยวคงนั่งปิดเบรกก่อนแป๊บเดียวค่ะแต่ว่าช่วงปิดเบรกบ่ได้ไปสายโทรได้ตลอดค่ะแม่โทรได้ตลอดเด้อพ่อเด้อบ่ไปสายค่ะหิวน้ำก็จะไม่ไปอยากเข้าห้องน้ำก็สิว่าไปโอ๊ตอยู่นี่ล่ะค่ะรอรับโทรศัพท์อยู่

รักแม่รักธรรมชาติตามรักสถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชน

อาชัยเซมทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใสแล้วไม่เขียวทองใสแล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ้เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042 714 384

สวัสดีค่ะเภสัชโมสนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai yêu mến nè
1: bố mi đó
0: ý lý thì ai khả năng sản là xoáng mươn đơ
1: bố mi đó
0: khóp khuôn lê lái khắp ai lệ bần chi bố mân cao hoa lạ ổn mát hột
1: nhưng và bố mi đó
0: khóp khuôn lê lái khắp thì ai bố khít đọc cấp hôm
1: bố mên bố khít đọc ai bố mi ngân hề mưng dưỡng đọc
0: bố mi đọc หมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออก็ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นฟ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากระใสเซนบํารุงสายตาน้ํามันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ํามันเขียวสบู่ก่อนค่ําเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่090 292 7444 090 292 7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมฟ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
0: โหบ่มีดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมต้วนออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพ่อปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจทาถูหนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090 292 7444 090 292 7444น้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจทาถูหนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090 292 7444 090 292 7444น้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจทาถูหนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้น
3: บักลาเอาสบู่ก้อนค่ำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน่
4: มันมี2ก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
3: ก็ก้อนสีทองนั่นล่ะค่อยแม่นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมื้อเช้านี่090 292 7444 090 292 7444หั่นยืนมาให้แม่แน
4: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
3: เออเออขอบใจเด้อลูกเด้อ
5: ปาดกระเป๋าเงินอีแม่ไหมเงินคือหลายเถอะวะ
4: แม่ใครรักเจ้าเด้อ
3: รักเยอะไหมล่ะลูก
5: บุ๋งเบาไทยเงาเงาวะ
4: เออกะนิดนึงอ่ะแม
3: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ

0: 牛着实你部咩？
1: 哦，唔着仲会甩开。
0: 好听牛牛，个神佢甩咗你奶的。
1: 哦，咁有意思。不会阿格咩？我看乜牛嘅？牛，个保安佢เปิด阿沙瓦อยู่เนี่ย。โอ้ยบักจ้อยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกฮักกูบัดใดแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
2: มันเขียวก้อนคำอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก้อนคำหากคุณมีอาการเหล่านี้ปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขาดยอกวิงเวียนศีรษะช่วยบรรเทาอาการคันจากแมลงสาบกัดต่อยใช้ทาถูนวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อหรือสูดดมบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะอีกหนึ่งทางเลือกของคนรักสุขภาพน้ำมันเขียวก้อนคำ1ขวดราคา195บาท2ขวดราคา300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444 น้ำมันเขียวก้อนคำสูตรต้นตำรับสมุนไพร
3: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอู้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
1: ถึกเส้นบ่จ้า
3: อื้ออื้อโอ้โอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี่ละเส้นนี่ละว้าย่ายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
1: ย่ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรห้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ่มสีขาวสูตรห้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ่มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเฮือน090-292-7444 090-292-7444 โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
3: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะย่าย
1: เฮาใส่น้ํามันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถือกใจนี่น้ํามันนวดสมุนไพรก้อนคำเคล็ดลับของย่ายเลยละ
3: เอาไล่บ่ายผมน้องแม่เนี่ยโอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ย่ายไล่เห็นน้ำไล่เห็นน้ำจ้า

0: Mà phụ nhai thân sông nhàng bằng lăng như này nè. Mà hóm hôi hôi thế.
1: Ôi, sông cà phê quần khăm tùa dài. กาแฟก่อนค่ำนี่เป็นกาแฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพเป็นกาแฟคาเฟอีนต่ำอัดแน่นด้วยสมุนไพรกว่า32ชนิดเมียข่อยแล้วสั่งสื่อมาให้นี่เด้090-292-7444เขาส่งให้ฮอดเฮือนกาแฟก่อนค่ำนี่น้ำตาล 0% คอเลสเตอรอล 0% เพิ่นใส่สุคาโรสให้ความหวานแทนน้ำตาลครีมเทียมกับสกัดจากน้ำมันบักพร้าวกินแล้วมีประโยชน์กับร่างกาย
2: พี่ผู้ใหญ่ไข่ลวกวางอยู่ทั้งโต๊ะเด้อกินกาแฟแล้วๆอย่าลืมไปซักผ้าแล้วก็เอาน้ำมันนวดก่อนค่ำมานวดขาให้ข่อยแน่เด้อ
3: ครับผม
0: เจ้าก็เป็นคนรับผิดชอบต่อหน้าที่ดีเนาะพ่อผู้ใหญ
1: ่แม่นล่ะยายตอนเป็นเด็กน้อยผมละเกเรบ่มีระเบียบวินัยบ่ค่อยรู้จักหน้าที่เจ้าของตั้งแต่มีเมียมานี่ล่ะไข่แน่
0: นั่นล่ะมีเมียดีมันก็ไข่บ่นั่นตัวพ่อผู้ใหญ
1: ่ก็ไข่อยู่เล่านั่นล่ะเขามาจัดระเบียบให้แบ่งหน้าที่กันเป็นอย่างดีเล่าอยู่ฝ่ายปกครองและการเงินส่วนข่อยอยู่ฝ่ายแรงงานอยู่ภายใต้การปกครองของเมีย
0: ฮะอยู่ภายใต้การปกครองของเมีย
1: ไปเฝ้าไปนวดขาให้เล่าก่อนเดี๋ยวข่อยสิถือกัดเงินเดือน
4: เป็นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หันยายเบิ่งข่าวตัวหำป๊าดยายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอน้อยๆเจ้ากะแนมเห็นตีเดียวนี
5: ่กะเห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเชียงใหม่พุ่น
4: อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังได๋สิแนมเห็นเชียงใหม่เดียวนี่
5: กะมาเบิ่งติล่ะนี่มันแม่นเชียงใหม่บ่
4: เออแม่นอีหลีล่ะเฮ้ยเบิ่งใน YouTube มันก็เห็นนั่นล่ะ
5: เบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดี
4: มีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามื้อคืนก็เลี้ยวบ่เห็นหุ่ง
5: เอาอันนี้ไปอีหยังล่ะนี่ยายสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้ก็โทรหาเพิ่นโลด090-292-7444 090-292-7444 ส่งฟรีฮอดเฮือน
4: 090-292-7444ส่งฟรีฮอดเฮือนตี้ย่าย
5: เออสั่งมากินเด้อ
4: ครับผม

0: ขอบคุณความมั่นใจที่มีให้กาแฟสมุนไพรก่อนค่ำและน้ำมันหนวดสมุนไพรก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อโทร090-292-7444 090-292-7444 อยากสุขภาพดีไว้วางใจบ้านสมุนไพร
1: เสด็จสู่สวรรค์คาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
2: เพิ่นว่าเมืองอีสานนี่ดินดำน้ำซุ่มป่ากุ้มบอนคือแขแกงหางป่านั่งบอนคือขางฝ่าลันจักกระจันห้องคือคองลันยามคนมีศีลดินมีนามบ่ฮอนขาดเขินบกฝูงมูสักกุน่านกบินส่วนส้มปลายใหม่ไทยเมืองไก่เมืองไก่ไปมาได้จอดแวร์มรดกเก่าแก่ให้ผ้ากันสืบไปอย่าไล่ถิ่มเปาแปนเพิ่นว่าเสือสัตว์แห้งอย่าเหม็นสาบกุยกันเกิดเป็นคนอีสานให้หักแพ่งกันไวไผเฮ็ดดีกะไห่ซอยสู้อย่าย่านลืนไผเฮ็ดซัวให้ซอยเว้าไข่แก่ดอกซอยกันพี่น้องเอ่ย
1: บ้านสมุนไพรก่อนค่ำขอนำพาพี่น้องเข้าสู่บรรยากาศของรายการหน้าหน้าวาไรตี้ดำเนินรายการโดยดีเจสาวสิงห์หวาน

0: มาข่าวกับบรรยากาศตอนนี้นะคะเพลงนี้คอยน้องที่สายฝนฝนกำลังตกค่ะแม่นะคะที่บ้านกุ้งนางขอนแก่นตอนนี้ฝนกำลังมานะคะได้ยินเสียงฝนตกใส่หลังคาอยู่ค่ะหลายพื้นที่เป็นอย่างไรบ้างคะคุณแม่นะคะคุณพ่อจังหวัดต่างๆอยู่น้ำเฮี้ยนน้ำซ่านฝนตกบ่เมื่อเนี่ยนะคะอากาศมาเป็นตะนอนคักแท้มันจะอดใจไหวไหมจ๊ะแม่จ๋าลูกสาวสิบ่หลับกลางอากาศสติโอ้ยไม่อยากให้แม่ประกอบแก้วนอนหลับแท้น้อเฮ็ดจังได๋อีแม่สินอนหลับแม่บอกแม่นอนบ่หลับเลยกลางคืนก็ตีสองเมื่อคืนนี่ตีสองแม่ประกอบแก้วโทรมาว่าอีแม่นอนบ่หลับตีสองคุณแม่ต้องนอนนะคะเฮ็ดจังได๋เฮ้อจริงๆยานอนหลับคุณแม่ก็กินแต่ว่าถ้ากินมากไม่ดีนะคะแม่อันนี้คงนั่งต้องเน้นอีแม่จักหน่อยยานอนหลับคุณแม่อย่าไปกินเกินกำลังของเราพันศิวาจักแล้วกิน2เม็ดมันก็ยังบ่หลับอีแม่สัตว์เขาไปหลายก็ดันคุณแม่ต้องระวังเรื่องของยานอนหลับนะคะต้องกินตามแพทย์สั่งเนาะแม่เนาะเป็นห่วงเป็นใยสุขภาพคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านเลยค่ะคุณแม่ประกอบแก้วไม่สบายนะคะคุณยายน้องต้นกล้าไม่สบายเหมือนกันเพราะกันเป็นหวัดช่วงนี้โควิดเพิ่นว่ากลับมาอีกแล้วค่ะโควิดกลับมาระบาดอีกครั้งแล้วดังนั้นต้องระวังเรื่องของสุขภาพค่ะคุณแม่นะคะช่วงนี้มันเป็นหน้าฝนนะคะสภาพอากาศมันเหมาะแก้การกลับมาระบาดอีกครั้งหนึ่งสวัสดีค่ะจ้าแม่
1: จ้า
0: จ้าของถึงเนาะแม่เน
1: าะจ้าหอดตั้งแต่ได้สองมื้อแล้วล่ะค่ะ
0: ป๊าดบ่แม่นกินแป๊ะเบิดแล้วบ่แม
1: ่ก็บ่ได้โทรจะคือ
0: ลืมโทรบอกลูกสาวกินเบิด10เกือบกล่องนึงแล้ว
1: จ้า
0: จ้าขอบคุณที่แม่หลายๆที่โทรมาแจ้งนะคะ
1: จ้า
0: ค่ะฝนตกบ่แม่อยู่บ้าน
1: ก็บ่ตกจ้า
0: บ่ตกติเอา
1: คึ้มซื
0: ่อคึ้มซื่อมันมาตกทั้งบ้านกุ้งนางเพียจักหน่อยสิไปแล่นเล่นน้ำอยู่ข้างนอกอยู่
1: จ้า
0: ขอบคุณแม่มากๆค่ะ
1: ค่
0: ะสวัสดีค่ะนะคะขอบคุณแม่น้อยวิไรรัตน์ด้วยฮอดแล้วตั้งแต่2มื้อที่แล้วพุ่นละแม่ว่าขอบคุณแม่มากๆค่ะนะคะบ่เป็นหยังแม่อีแม่พร้อมย่ําได้อยากโทรมาแจ้งก็ได้บ่เป็นหยังนะคะ0902927444ถ้าแม่นตอนเป็นเด็กน้อยนี่เห็นฝนบ่ได้ได้แม่ดีใจหลายมากหลายแลนไปเล่นนะคะแห้งน้ําน้ําอันน้ําโฮงนี่แห้งมากไปนอนเกียกนอนเกียอยู่เด็กน้อยกับน้ํานี่เป็นสิ่งที่เหมือนมันผูกพันกันจังใดบ่สวัสดีค่ะ
2: พี่ชายกุ้งนาง
0: จ้าค่ะแม่
2: แม่ขอตั้งเพลงน้ำแน่
0: จ้าแม่เอาเพลงใดคะค่ะ
2: ยังว่าจะอะไรบ่ดอกคดี
0: จ้าลืมจ่อยบ่เนี่ยลืมจ่อยซื้อเพลง
2: แห้งเถาแห้งนัวนั่น
0: แห้งเถาแห้งเถาแห้งนัวซื้อเพลงนี้บ่คะแม่
2: จ้าจ้า
0: เลยเอาผู้ใดลองแห้งเถาแห้งนัวนี่
2: นะบ่ฮู้จักแล้วบ่ฮั่น
0: บ่ฮู้จักเออบัดเนี่ยเอาลูกสาวหาให้เนาะแม่เนาะ
2: จ้า
0: จ้าจ้าแม่ขอบคุณแม่มากๆค่ะ
2: จ้าๆๆจ้า
0: สวัสดีค่ะขอบคุณนี่แม่จากทางอุบลด้วยนะคะแห้งเถาแห้งนัววางสั่นเดี๋ยวดูให้นะคะคุณแม่ขอบคุณมากๆ0902927444ค่ะตอนรับเขามาเบรกที่2แล้วค่ะชั่วโมงที่2ของรายการนะคะต้องขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกๆคำสั่งซื้อนะคะขอบพระคุณทุกๆออเดอร์นำค่ะสนใจอยากได้สินค้าจากบ้านก่อนค่ำเอาไปดูแลสุขภาพอีแม่อีพอกดโทรศัพท์เขามาโทรหาลูกสาวได้นะคะเบอร์เก่าเบอร์เดิมของเราสวัสดีค่ะพ่อทวี
3: พอเขาฟังเพลง
0: จ้า
3: เพลง
0: จ้าเพลงลาวซื้อเพลงว่าจังไดคะพ่ออ่ะซื้อเพลงว่าจังไดคะ
3: ไออยากขึ้นไปหาเมียเก่านะ
0: อยากขึ้นไปหาเมียเก่า
3: ครับ
0: เพลงลาวเนาะพ่อเนาะ
3: ครับ
0: โอ้เมียใหม่บ่ดีบ่พ่อคืออยากขึ้นไปหม่องเก่า
3: ฮะ
0: อันเมียใหม่บ่ดีบ่คืออยากขึ้นไปหาผู้เก่า
3: โอ้มันพอบ่มีเมียตัว
0: โอ้ติโออีพ่อโฉดตัวอีพ่อคนโฉดเนาะพ่อเน
3: า
0: ะได้จ้ะพ่อเดี๋ยวส่งเพลงให้นะคะ
3: ครับผม
0: ขอบคุณครับขอบคุณพี่พ่อหลายๆคุณพ่อทวีจันทราชมันเป็นเพลงเฉยๆเนาะพ่อเนาะบ่ได้เกี่ยวกับชีวิตพ่อดอกเพราะว่าพ่อนี่โสดพ่อโสดนะคะขอบคุณมากๆค่ะพ่อ0902927444 0902927444นะคะเดี๋ยวมาดูรายชื่อของคุณพ่อคุณแม่ที่สร้างสินค้าจากปานก่อนค่ำค่ะขอบคุณนะคะสำหรับออเดอร์จากนะคะคุณแม่ลำไยทัศสบุตรนะคะอีแม่อยู่บ้านหนองตะไก่ตำบลห้วยไร่อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญนะคะคุณแม่สร้างเป็นกาแฟก่อนค่ำ2กล่องกระใสเส้นก่อนค่ำ2กระปุกน้ำมันหนวดก่อนค่ำสุดห่อนอีก2กระปุกยอดร่วมเป็น 1,800 บาทของแถมเป็นกาแฟก้อนค่ำ1กล่องขอบคุณสำหรับนะคะคุณปิติพงษ์สิริเมืองนะคะอยู่ที่ตำบลถาดพนมอำเภอถาดพนมจังหวัดนครพนมสั่งกาแฟก่อนค่ำ6กล่องกระแสเส้นก่อนค่ำ1กระปุกยอดร่วมเป็น 1,950 ของแถมเป็นผักขมหนูและกะน้ำมันหนวดสุดร้อนสวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะกุ้งนั่งดับสายค่ะ
4: ครับขอนกาแฟจากซีกล่องแน่
0: จ้าขอฟรีเลยบ่ค่ะ
4: ครับตอนนี้ขอฟรีจะมาส่งเงินเอาเงิน
0: แมนค่ะแมนค่ะจัดส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทของแถมรับเป็นอย่างดีค่ะ
4: สบู
0: ่แถมเป็น
4: กดสบู่ล้างหน้าเนาะสบู่ล้างหน้า
0: จ้าเอาเป็นแถมเป็นสบู่ล้างหน้า
4: ครับ
0: จ้าได้ค่ะอีพอเคยสั่งยืนบ่ค่ะ
4: เคยอยู่ครับ
0: เคยอยู่เดี๋ยวกุ้งนางดูตามเบอร์แป๊บนึงนะคะ0956034401
4: เบิดแล้วนะ
0: เบิดอ๋อคุณพ่อบัวสาพาสะโกเนาะพ่อเนาะ
4: ครับพ่อทหารไซเดอร์
0: ใส่ตรงไหนคะพ่อทหาร
4: พ่อทหารสละอา
0: อ๋อทาอ๋อทาสะโกใช่ไหมคะพ
4: ่อเอาท่าเซ
0: เอาท่าบ่แม่นผ้าเนาะพ่อเนาะ
4: ทอดสหารสละอาแล้วก็ทอดเสียสละ
0: ค่ะ
4: โอกว่าใคร
0: อ๋อจ้าค่ะพอเป็นทาสะโกอยู่ที่กระนวลเนาะพอนอกขอนแก่น
4: ครับครับ
0: จ้าอีพอกินเบิร์ตตะหึงค่ะพ่อ
4: นี่ที่สองสามมือแล้วติดตัวกันกับยาย
0: โอ้ได้ได้จ้าเดี๋ยวแต่ว่าขอนแก่นเร็วนะคะพ่อส่งออกวันนี้มืออื่นกะหอด
4: แ
0: น่จ้ามืออื่นหอดเฮาได้กินต่อเลยค่ะพ
4: ่อ
0: ช่วงนี้อดเอาจักหน่อยเนาะพ่อเนาะ
4: ก็แบบเป็นตัวใดว่าเป็นว่าเป็นอายุนอนนอนบ่หลับนะ
0: โอ้นอนบ่หลับ
4: แท้แล้วนอนหลับดีนะ
0: โอ้แปลกบางคนจริงๆกุ้งนั่งคือพอเลยค่ะกินกาแฟแล้วนอนหลับแต่ว่าจะมีบางคนบอกว่าเอ้าเพราะกันกินกาแฟจังไหนเหรอนอนกินกาแฟนอนมันมีอยู่ติดนะทางนี้ละค่ะกินกาแฟ
4: นอนหลับดี
0: เมนเมน
4: ขึ้นบ่หลับเลย
0: จ่าจ่าเดี๋ยวรีบส่งไปให้นะคะเดี๋ยวคุณพ่อจะเป็นตามีแพนด้าก่อนนอนไม่หลับขอบคุณพ่อหลาย
4: ๆเงินเงินนั่นออกนะ
0: อ๋อจ้าพ่อเงินอ๋อเดือนเดือนสุดท้ายแล้วค่ะพ่อมืออื่นนี่เดือนสุดท้ายแล้วเด็กเขาเสียหายเฮา
4: ก็จะมือเงินออกนะ
0: จ้ายังว่าอนุโมทสาธุรอบหน้านี่เอามาต่ออีกจัก3เดือนนะเปียงขอบคุณพ่อมากๆค่ะ
4: ค
0: ่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณที่พ่อหลายๆนะคะเงิน 1,000 เนาะพ่อเนาะที่รัฐบาลเพิ่นซอยจริงๆช่วยมา700นะคะเพราะว่าปกติได้กันอยู่ที่300ต่อเดือนทีเนี้ยเพิ่นให้มาอีก700มันก็เลยเป็น 1,000 บาทพอดีแล้วก็เดือนมืออื่นนี่มือสุดเดือนหน้ากันยาเป็นเดือนสุดท้ายแล้วนะคะจะครบ4เดือนที่เพิ่นให้มาหลายคนบอกแม่บัดนี้เฮ็ดจังไดเบิดหวังเลยนะคะเดือนกันยาถ้าสิ้นสุดแล้วนี่เฮ็ดจังไดเงินก็จะกลับไปที่300เหมือนเดิมเงินจะเหลืออยู่ที่300ให้เราไปใช้จ่ายเหมือนเดิมค่ะ700หาย700หาย0902927444นะคะผลิตภัณฑ์จากบ้านก่อนค่ำนำมาฝากมาตอนคุณพ่อคุณแม่กันค่ะ0902927444คืดยากเด้ปานี่อีแม่นะคะเดือนหน้าเดือนสุดท้ายต่อไปนี่ยอดสินค้ายอดขายยานตกไหมคะ เพราะว่าถ้าเป็นรัฐซอยแบบนี้นี่อีพ่ออีแม่ก็ยังพ่อได้เจียดมาใส่สินค้าบ้านก่อนค่ำเนาะแม่เนาะถ้ารัฐไม่ช่วยนี่จังไดเนาะ เดือนต่อๆไปนี่เป็นจังใดน้อยอดขาย

มั่นใจที่มีให้กาแฟสมุนไพรก่อนค่ำและนำมันหนวดสมุนไพรก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อโทร090-292-7444 090-292-7444 อยากสุขภาพดีไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ

0: พอผู้ใหญ่มันส่งอย่างบังแรงบังแรงอยู่นั่นน่ะมาหอมห้อยห้อยแท
1: ้โอ้ยส่งกาแฟก่อนค่ำตัวยายกาแฟก่อนค่ำนี่เป็นกาแฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพเป็นกาแฟคาเฟอีนต่ำอัดแน่นด้วยสมุนไพรกว่า32ชนิดเมียข่อยแล้วสั่งสื่อมาให้นี่เด้0902927444เขาส่งให้ฮอดเฮือนกาแฟก่อนค่ำนี่น้ำตาล 0% คอเลสเตอรอล 0% เพิ่นใส่ซูคาโรสให้ความหวานแทนน้ำตาลครีมเทียมกับสกัดจากน้ำมันบักพร้าวกินแล้วมีประโยชน์กับร่างกาย
2: พี่ผู้ใหญ่ไข่ลวกวางอยู่ทั้งโต๊ะเด้อกินกาแฟแล้วๆอย่าลืมไปซักผ้าแล้วก็เอาน้ำมันนวดก่อนค่ำมานวดขาให้ข่อยแน่เด้อ
3: ครับผม
0: เจ้าก็เป็นคนรับผิดชอบต่อหน้าที่ดีเนาะพ่อผู้ใหญ
1: ่แม่นล่ะยายตอนเป็นเด็กน้อยผมละเกเรบ่มีระเบียบวินัยบ่ค่อยรู้จักหน้าที่เจ้าของตั้งแต่มีเมียมานี่ล่ะไข่แน
0: ่นั่นล่ะมีเมียดีมันก็ไข่บ่นั่นตัวพ่อผู้ใหญ
1: ่ก็ไข่อยู่เล่านั่นล่ะเขามาจัดระเบียบให้แบ่งหน้าที่กันเป็นอย่างดีเล่าอยู่ไฟปกครองและการเงินส่วนข่อยอยู่ฝ่ายแรงงานอยู่ภายใต้การปกครองของเมีย
0: ฮะอยู่ภายใต้การปกครองของเมีย
1: ไปเฝ้าไปนวดขาให้เล่าก่อนเดี๋ยวข่อยสิถูกกัดเงินเดือน
4: เป็นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หันยายเบิ่งข่าวตัวหำป๊าดยายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอน้อยๆเจ้ากะแนมเห็นตีเดียวนี
5: ่ก็เห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเชียงใหม่พุ่น
4: อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังใดสิแนมเห็นเชียงใหม่เดียวนี่
5: ก็มาเบิ่งตีลานี่มันแม่นเชียงใหม่บ่
4: เออแมนอีลีล่ะเฮ้ยเบิ่งใน YouTube มันก็เห็นนั่นล่ะ
5: เบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดี
4: มีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามือขึ้นก็เลี้ยวบ่เห็นหุ่น
5: เอาอันนี้ไปอีหยังล่ะนี่ยายสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้ก็โทรหาเพิ่นโลด090-292-7444 090-292-7444 ส่งฟรีหอดเฮือน
4: 090-292-7444ส่งฟรีหอดเฮือนตีย่าย

0: สั่งมากินเด้อ
1: ครับผม
2: วันอย่างละอาย
3: ก็มือครบรอบที่เฮาตกลงฮักกันนั่นดิอายมีของขวัญสิให้ต่อไปบ่ว่าหลับหรือตื่นเจ้าก็สิมีอายอยู่ข้างๆเด้อ

0: นี่คือปิ่นหมอนนอนฝันเอ๊ะแต่ว่าทำไมเพลงนี้บ่มีคำว่าเต๋หมอนเต๋หมอนลงตารางวันกุ้งดังว่ากุ้งดังเปิดเพลงผิดแน่ๆเลย
1: ออกที่เฮาตกลงฮักกันนั่นดีอายมีของขวัญสิให้ต่อไปบ่ว่าหลับ
0: จากคุณพ่อสวัยนะคะพ่อสวัยพ่อว่าขอเพลงเตะหมอนลงตารางแน่กุ้งนั่งวางสันเอาลูกสาวใส่เพลงผิดให้อีพ่อบ่คะนี่กำลังฟังอยู่ว่าเอ๊ย่ำใดสิมีคำว่าเตะหมอนลงตารางสรุปไม่มีเลยซื้อเพลงนี้ค่ะปิ่นหมอนนอนฝันเปิดผิดอีหลีจะพอจ๋าลูกสาวสารภาพผิดละเตะหมอนลงเตะหมอนลงตารางนี่เป็นของผู้ใดคะ
2: ละฝันเอ้ยฝันเมื่อนั้นเมื่อนี
0: ้หมายผู้ใดรู้ซื้อเพลงค่ะโทรบอกกุ้งนางแน่จะไทยโทษให้พ่อสวัยจักหน่อยผู้ใดได้ต้องเปิดให้ถูกต้องเพราะว่าอีพ่อสร้างสินค้านำพ่อสวัยสั่งสินค้าเข้ามาด้วยนะคะเดี๋ยวลูกสาวแก่โตให้เนาะพ่อเนาะก็ว่าอยู่นั่งฟังคักๆว่าเอ๊ย่ําใดสิมีคําว่าเตะหมอนลงตารางบ่มีขอบคุณพ่อสวัยค่ะอีพ่อสวัยท่องดีสั่งกาแฟก่อนค่ํา4กล่องนะคะ 1,000 บาทของแถมเป็นน้ํามันหนวดก่อนค่ําสูตรเย็นขอบคุณรวมไปถึงสําหรับนะคะคุณแม่บัวล่าเชื้อชัยอยู่ตำบลขี่เล็กอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีค่ะคุณแม่สั่งน้ำมันหนวดก่อนค่ำสุดร้อน1สุดเย็น1ขอบคุณคุณพ่อบัวสาทาสโกอยู่อำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นสั่งกาแฟก่อนค่ำ4กล่อง 1,000 บาทของแถมเป็นสบู่ก่อนค่ำสุดลังนาขอบคุณแม่วิรัตคำสิทธิ์นะคะแม่อยู่อำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์สั่งกาแฟก่อนค่ำ4กล่อง 1,000 บาทของแถมเป็นน้ำมันหนวดสูตรเย็นค่ะสวัสดีค่ะ
3: ของค
0: ุ
3: ณแม่โอรสาแสงเพชร
0: โอ้ซื้อเพลงวัดจังไดจ้ะแม่
3: ผ
0: ั
3: วเขาคือเป้าหมาย
0: อ๋อติผัวเขาคือเป้าหมายติซื้อเพลง
3: เออปัสสุภัยเนี่ยพูดฝันบ่แน่เลยเด็กเตะหมอนลงไตล่าง
0: อ๋อละแม่เนาะคงนั่งละฟังเพลงนี่เอาคือบ่มีเตะหมอนลงตารางจักเทื่อสันเด
3: เออบาดนี่กระจอกก็เลยพอเอาอันเค้าก็เลยเออกระจอกเลยว่าเตะหมอนลงตาราง
0: อ๋อโอ้
3: เอาไปไปมันบ่เอาฝุกมัน
0: เข้าใจแล้วค่ะบาดนี่เข้าใจแล้ว
3: ว่ากันเตะหมอนลงตารางมาคือแม่อรสาแสงเพชรเด
0: ้ออ๋อเดี๋ยวกุ้งนั่งสิจำไว้เลยแม่ถ้าเกิดมีคนขอว่าเตะหมอนลงตารางคือผัวเขาคือเป้าหมายเนาะ
3: จ
0: ้าจ้าขอบคุณนี่แม่หลายๆอุตส่าห์โทรมาบอก
3: จ้า
0: โอ้รบกวนการพักผ่อนอีแม่นอนให้รับเด้อแม่เด้อ
3: เอออ
0: ี
3: แม่
0: ใ
3: จย่าง
0: จ้าขอบคุณแม่ประกอบแก้วค่ะขอบคุณค่ะอีแม่ขอบคุณหลายๆเบิ่งดูกุ้งนั่งรบกวนหอดค้นป่วยเดี๋ยวโทรมาบอกได้ดอกเนี่ยนะคะขอบคุณแม่ประกอบแก้วผัวเขาคือเป้าหมายนะคะชื่อเพลงว่าผัวเขาคือเป้าหมายอีแม่บอกตอนท้ายนะจะมีคำว่าเต๋หมอนลงตารางอยู่นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณแม่จ๋าเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวลูกสาวเปิดให้ไม่เด้อพ่อเด้อพ่อสวัยนะคะจังได้อีพ่อได้ฟังแน่นอนสวัสดีค่ะจ๋าผิดจ้าแม่จ๋ารับสารภาพไปแล้ว
3: เออเพลงไม่ใช่ก็คง
0: จ๋าเอ้า
3: อะไรนะเพลง
0: อันใด
4: ลายก็สว่างน้องนอนแหลมข่างนะ
0: เอากุ้งนั่งเปิดเพลงผิดให้แม่บ่หรือเพลงใด
4: จ้า
0: เอาเพลงไหนอ่ะเดี๋ยวเด้อลูกสาวเบิ่งก่อนอีแม่ขอเพลงใดแม่ตะไคร้หอมสายเปลสายใจสายเปลสายใจ
4: สายยัน
0: จ้ากุ้งนั่งเปิดของไผไป
4: ของลูกกุ้งของไอ้ลูกกุ้ง
0: เหรอเอากุ้งนั่งว่าแมนของคุณสายยันอยู่แม่บ่แมนบ่แม่สายเปลสายใจของคุณสายยันสัญญานะที่กุ้งนั่งเปิด
4: แม่ขอจูบมัดจำไม่ใช่นะ
0: จูบมัดจำจูบมัดจำคุณพ่อคำผาไม่ใช่เหรอที่ขอหรือกุ้งนั่งสลับกันบ
4: ่กุ้งนั่งแมวไม่เปิดหรอ
0: ตีอีแม่ขอเพลงใดก่อฮ ฮัลโหล
5: จูบไว้จำนั่นล่ะ
0: โอ้แม่ขอจูบมาจำติ
5: อ
0: ๋อเอาแล้วผู้ใดขอสายเปสายใจอ่ะ
5: เป็นแม่
0: เอ้า
5: จำมาได
0: ้เอาละเด้อบ่เนี่ยเอามุนอุ่ยปุ่ยละเด้อมื้อนี
5: ้พี่กันแม่
0: จักแล้วตามที่กุมนั่งจดนี่คุณแม่ขอสายเปสายใจคุณพ่อคำผาขอจูบมัดจำ
5: โทษค่ะ
0: นะนี่แม่น่ะกุมนั่งแห่งงงอยู่แห่งถักถักก็กุมนั่งไปอีกได้แม่ฮะถักก็กุมนั่งไปอีกได้บ่เนี่ยขี่ลืมคักคักก็กุ้งนั่งไปอีกเด้เออกุ้งนั่งสับสนรับสารภาพโอเคค่ะอภัยอภัยหายค่ะ
5: ยังไม่ถึงนะลูก
0: จ้าจ้าค่ะแม่เปิดไปแล้วนะสายเปลสายใจค่ะค่ะกุ้งนั่งเลยงงไปนับอีเมลเลยได้ตอนนี้สายเปลสายใจเปิดไปแล้วค่ะนะค่ะเปิดไปเรียบร้อยคุณพ่ออุดมนะคะพ่ออุดมจ้าพอขอเพลงมาซื้อว่าหยดชีวิตใช่ไหมคะคุณนั่งบ่มั่นใจนะอาจจะได้ยินผิดหรือจังใดแต่ว่าหาแล้วไม่เจอค่ะหยดชีวิตนะคะคุณพ่ออุดมอีพ่อเปลี่ยนเพลงบ่นะคะเปลี่ยนเพลงใหม่เดี๋ยวบ่ค่ะเดี๋ยวลูกสาวสิเปิดให้เนาะพ่อเนาะนะคะ0902927444นะคะ0902927444นะคะสำหรับผลิตภัณฑ์สินค้าจากบ้านก่อนค่ำนำมาฝากเอามาต้อนนะคะคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านแน่นอนกาแฟก้อนคำราคาถ้า1กล่อง350 2กล่อง600 4กล่องพันเดียวค่ะมีของแถมสำหรับโปร4กล่อง 1,000 บาทหรือนะคะจะเลือกเป็นโปรชุดใหญ่ไปเลย8กล่อง 2,000 บาทนะคะโปรนี้นะคะได้ของแถมชิ้นเล็กเนี่ย2ชิ้นแต่ถ้าเกิดเลือกเป็นของแถมชิ้นใหญ่เลือกได้1ชิ้นค่ะจะมีวิทยุมีผ้าห่มมีกาต้มน้ำห่อนไฟฟ้านะคะหรือว่าจะเลือกเอาเป็นสบู่หรือว่าจะเลือกเป็นกาแฟก่อนค่ำก็ได้อันนี้คือโปรชุดใหญ่นะคะฝากร่วมไปถึงบำรุงสายตาก่อนค่ำนำค่ะผู้ใดมีปัญหาเรื่องของสายตาดูแลสุขภาพดวงตาของเรานะคะ1กระปุกจะมีทั้งเบิด30เม็ด30แคปซูลราคาขายถ้าซื้อกระปุกเดียว650บาทซื้อ2กระปุก 1,300 บาทมีของแถมแต่ถ้าเกิดบ่เอาของแถมค่ะราคาลดลงมาเหลือ 1,200 บาทนะคะหรือจะเอาเป็นโปรชุดใหญ่บำรุงสายตาก่อนค่ำเอาชุดใหญ่ไปเลย3กระปุก 1,800 บาทของแถมชิ้นเล็กชิ้นน้อยเลือกได้2ชิ้นนะคะแต่ถ้าเกิดเอาเป็นของแถมชิ้นใหญ่เลือกได้1ชิ้นค่ะสอบถามรายละเอียดหรือว่าโทรสั่งซื้อได้เลย09029274440902927444นี่ของแท้มากค่ะมาแล้วเตมอนลงตารางคักๆตอนไทยส่งตามคำขอคุณพ่อสวัยนะคะ

ดอกขีดน้ำลาสินขอสามกาแม่

ันไปหัวท้ายว่าเฮาได้ดอกแต่งงานละแขนเท่าไก่แขนนางงานไปไว้ข้างปอนไข่หน่วย

ละในกองฝันสังมายานเฝ้าล้นลั่นสิแล่นตองมาฮอดทางมันงองอว่าสิแวะเข้าสู่บ้านห้วยบักตู่ผัดไหลสน

ละเคียดให้หมอนมาขั้นแขวยักเตลงไตตะลางละหมอนให้หมอน

0: จ๋าจ๋าเป็นคุณพ่อวิชิตสมบูรณ์ค่ะค่ะแป๊บหนึ่งนะคะ
1: ทางแล้วจ๋า
0: จ๋าเก็บเงินปลายทางค่ะพ่อวิชิต
1: จ
0: ๋าจัดส่งออกมื้อนี้อุบลน่าจะอาจจะสัก2วันค่ะจ๋าจ๋าเบอร์โทรนี่นะคะเบอร์ลงท้าย8744จ้าขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะสั่งน้ำมันหนวดก่อนค่ำค่ะสูตรร้อน1สูตรเย็น1นะคะบอกว่าคุณยายฟังรายการวิทยุแล้วก็อยากจะได้น้ำมันหนวดก่อนค่ำเอามานะคะล่องใส่เบิ่งแน่ปวดน้ำแข็งน้ำขาปวดน้ำตนน้ำโตค่ะคุณพ่อคุณแม่ฝากไปแน่กันแล้วกันเวลาคุณนั่งเบิดแล้วค่ะเวลาเบิดเบิดเวลาส่งท้ายรายการด้วยงานเพลงนี้เจอกันใหม่มืออื่นค่ะสำหรับมื้อนี้โชคดีมีความสุขร่ำรวยกันทุกท่าน
2: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติท่านกับสถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชน

เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสุโขทัยให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร 042-714-384

รักเกาะรักแม่รักธรรมชาติสถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412

งทองใสแล้วไม่เขียวทองใสแล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เถอะยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดี

ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร 042-714-384

0: เมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสุโขทัยให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: 090-292-7444 092ค่ะสวัสดีค่ะเภสัชโมสนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยสุขภาพของสายตาแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

ักแม่รักธรรมชาติสถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชน

0: ai ye meun ne
1: bo mi dok
0: ili ti ai kan nang san na 20,000 เด้อ
1: บ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับอ้ายเลขบัญชีผมมันเก่าหั่นละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกน้ำผมซะเดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นนั่นนั่นเนี่ยมันสิได้เงินนั่นเป้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกาใสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่090 292 7444 090 292 7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมฟ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
0: โอ้ยบ่มีดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: ต้มหยังต้มหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมควรออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจทาถูนวดกับผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090 292 7444 090 292 7444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอู้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
4: ถึกเส้นบ่จ้า
3: อื้ออื้อโอ้โอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี่ละเส้นนี่ละว้าย่ายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งค่อนข้างดีขนาด
4: ย่ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะ

0: ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดยายว่ายายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อครีมสีดำกระปุกละ195 บาทแต่ว่ายายซื้อเป็นคู่ละ300 บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทือน090-292-7444 090-292-7444 โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนคุณน่ะ
1: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
0: เฮาใส่น่ะมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าก็ถูกใจนี่น่ะมันนวดสมุนไพรก้อนคำเคล็ดลับของยายเลยล่ะ
1: เอาไล่บ่ายผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่ให้น้ำ
0: จ้า

าสเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระแสเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระแสเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระแสเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงๆด้วยนะคะไม่บอกไม่ได้

0: บักลาเอาสบู่ก้อนครับสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมี2ก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะค่อยแม่นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่090-292-7444 090-292-7444 หันยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
1: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายเถอะวะแม่ไปรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูก
1: บุ๊บ่าวไทยเงาๆวะเออกะนิดนึงอ่ะแม
0: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสารีบ่แม
0: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: โอ้ไทยเงาๆเออกะสันใครรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกฮักกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
2: คุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าดายให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
3: กำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
4: ขอนำพาพี่น้องมาพบพ่อกับโฆษกนักจัดรายการหนุ่มผู้เตี้ยต่ำดำแหล่หัวหยองท้องไข่ปากอ้าขาเป๋ตาเขดังบึกจบปริญญาตรีจากสิงคโปร์จบปริญญาโทจากประเทศเช็กจบปริญญาเอกจากฟลอริดาแต่หอดหน้าดำหน้าอีเมลเลยบอกว่ากลับมาต่อกศน.อยู่บ้านเฮาได้เวลาแล้วนักจัดรายการหนุ่มผู้อารมณ์ดีกับช่วงของรายการเฮฮาพาเพื่อนโดยนุ่มดิวกฤตนันท์คนดำคนเดิม

0: ไปหลีอยู่ใส่นอเขียวน้องคันว่าได้ยินเสียงอายแล้วเฝ้ากลับขึ้นมาได้เขียวเด
1: ้อ
0: ผู้ใดเห็นอีเขียวก็บอกมันกลับมาเนี่ยขึ้นหอดขึ้นถึงอยู่คือเก่านั่นละอายยังคล่องค่อยท่าน้องลาอยู่หม่องเก่าเยอะเด้อเขียวเด้อจากใจผัวเก่าขึ้นหอดคือเก่านั่นละสื่อว่าน้องเขียวน้ำสกุลปื้อๆสังเกตง่ายๆดอกอีเมียเอาหูตึงๆเพิ่นว่าตาบิดๆเบี้ยวๆเนี่ยจักหน่อยดอกสีผิวกับพ่อปันกันกับน้ำสกุลเนี่ยละปื้อๆเอาล่ะเนาะใส่เสื้อสีขาวกับปุงสีแดงอีเมียคันว่าเห็นย่างไก่หน้าเฮียนหน้าบ้านก็จับมันมัดไว้เนี่ยเด้อแล้วก็โทรบอกน้ำแน่

0: สิบนิ้วอันอะไรเวนกระับสองเขียนนบจอก
1: ลาลับบ่หินกลับ
0: ก่อเก่าคำว่า
1: ดอกไอ้ไ
0: อสวัสดีครับคุณพ่อคุณแม
1: ่
0: คุณตาคุณยายเอียไอหนองนงลุงปานาอาพอห่างแม่ใหม่สู้ขู่สู่คนตลอดถึงมิตรหมอแคนแฟนหมอเพลงนักเลงหมอรองญาติพี่น้องหมอปิ่นศิลปินหมอลำปู่ที่กำลังรับฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำที่เคารพรักทุกท่านครับไม่ว่าจะฟังอยู่แห่งหนตำบลใดจะฟังอยู่เฮียนอยู่ซ่านอยู่บ้านอยู่ซองฟังอยู่หัวไฮปลายหน้าฟังนำรถนำล่าพ่อข้าแม่ขายกะฮะบดีเมที่นักประสู้ขู่สู่คนไม่ว่าจะทางพูนละครับทางจังหวัดอุบลราชธานีทางจังหวัดเพชรบูรณ์สระแก้วนครนายก
1: ขึ้นทางบ้าน
0: ทางอำนาจเจริญนครพนมมุกดาหารมหาสารคามหนองบัวลำพูสกลนครขอนแก่น
1: กระปงสีแดงเ
0: นี้ยและก็อุดรธานี
1: ไปที่หน้าผู้ตาดิษทางนึง
0: สู้มังสู้แจ๋ครับ
1: ทางนึงไป
0: ที่กำลังรับฟัง
1: ก็ไว้คงจำได้ยังไงดี
0: สถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำดำเนินรายการโดยนะครับหนุ่มน้อยหน้ามนคนหน้าใหม่ใจเกินร้อยครับกี้ยังอดหลอดปวดอ่อยซอยหนุ่มน้อยเมี่ยงอุดรนุ่มเดียวกฤตนันคนดำคนเดิมครับสวัสดีครับผมบานสมุนไพรก่อนค่ำครับบ้าเดี๋ยวรับสายครับ
2: เอากาแฟให้แม่สองกล่อง
0: เอากาแฟให้แม่หน่อยสองกล่องได้เลยครับคุณแม่
2: แจ้งในรถอีกเสียง
0: เอาไว้เป็นอย่างจังจำบ้าได้จ้าคุณแม่จิตครับ
2: แจ้งละห้าลุง
0: ยันว่าหลงวะตี
2: เนี่ย
0: ว้ายขั้นว่ากาแฟซีกองในแห่งจำดีกว่านี้อีก
2: ก็สั่งน้ำนมบ่อยหลักเลยโอ้ยก็สั่งหัวตะเวนสั่งน้ำนูแล้วสน
0: เออเออเออสั่งนั่งข้าวผู้ใดก็ได้เบิดครับแม่ครับผม
2: เนียนเ
0: นี่ยจ่ายแม่ฟังเพลงใดบ่แม่จิตครับผมฟังเพลงใดบ่แม่ฟังเพลงใดบ่
2: ท่านน้ำข้าวแก้วนี่แหละเนี่ยเม็ดเพชรผึ่งไว้จะแข็งแรงดี
0: โอ้ไปหามาบ
2: ่เออพ่อไปใช้เบ็ดได้ปลาทุกท่านมาสาดสองโลกับเพชรสิบกว่าดอก
0: โอ้ยคนหากินหมาเน
2: าะเออไปซุ่มมือไปใช้เบ็ดกันปลาทุกท่านมาสาดไปซุ่มมือ
0: ปลา
2: โลสองโล
0: คนหากินหมาก็เป็นจังสันแล้วไอ้แมวคนดูคนมันเน
2: า
0: ะ
2: โอ้ยเนี่ยเดี๋ยวนี้ไปเกี่ยวหยังว่าหันนี่บ้าได้ดิ
0: เอ้าอีพ่อไปเกี่ยวหยัง
2: แม่ทําหัวแม
0: ่โอ้อีแม่อยู่บ้านนี่กําลังคั่วเฮ็ดอยู่อีพ่อไปงานเลี้ยงติ
2: อันเป็นงานเลี้ยงหาเกี่ยวหยังว
0: ่ะ เอาได้เลยกระแม่เดี๋ยวจังได๋เด้อลูกจะส่งไปให้เด้อแม่จิตราอ่อนสุดเด้อครับครับผมครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับสวัสดีครับนะครับขอบคุณนะครับคุณแม่จิตราด้วยนะครับผมสวัสดีครับแม่หาดครับเนตูดปนาโอนะครับเอาขอบคุณขอบคุณนะครับคุณแม่หาดนะครับจังใดแม่โทรมาใหม่เด้อแม่เด้อนะครับเบอร์เก่าเบอร์เดิมเบอร์อารมณ์ดีเบอร์สุขภาพดีนะครับเบอร์ที่เราสามารถติดต่อสื่อสารกันได้0902927444ครับ0902927444ส่งแรงจิตเติมแรงใจหน้าใหม่แล้วก็หลังใหม่กันได้เลยนะครับกับปูบ้าดิวกริตนันทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำผู้เตี่ยตำดำแล่หัวหยองท้องไข่ปากอาขาปีตาเขดังวีอดีตผัวอีเขียวคนนี้แล้วก็รับเบ้าจาหน้าไม่กับพี่กับน้องตั้งจิตมาแต่กระไรตั้งใจมาจากบ้านมาดำเนินรายการมาเปิดเพลงมวนเพลงเพาะๆสู่พี่สู่น้องสู่เอ๋ยอายน้องนุ่งลุงปานาอาให้ได้ฟังกันอยู่มั่งนี่ตรงนี้นะครับผมสวัสดีครับแม่หาดครับ
3: ฮัลโหล
0: สบายดี
3: บริษัทก่อนครับบ่เนี่ย
0: แม่แล้วครับแม่ครับเบาเดียวรับสายครับ
3: เอาก็ยังหัดเด้อเบาก็ยังหัดอันเซน
0: โอ้ครับผม
3: แม่จังว่ารับเด้อแม่
0: อันรับบ่ได้อีแม่รับเทื่อ1 2สายบ่ได้อีแม่โทรติดสอกครับผมจ้า
3: แม่นเจ้าว่านั่น
0: น่ะแม่นข่อยนี่แหละอีแม่ข่อยโตเป็นๆนี่แหละครับผม
3: แม่นบ่อยหรือไผเลย
0: เบ้าดิวครับเบ้าดิวครับออกวิทยุเว้าแวะๆตอนนี้แล้วครับคุณแม
3: ่อ๋อ
0: จ้า
3: เอาวันนั้นให้แม่มั้ย
0: เอาวันใดครับ
3: ยานวด
0: น้ำมัน
3: สองน้ำมองอันนั้นละ
0: น้ำมันนวด
3: สองนะลูก
0: ครับผมสิเอาสูตรฮอน
3: เอาฮอนสองอัน
0: เอาสูตรร้อนทั้งสองเลยเนาะ
3: อันที่สองเพื่อนเดี๋ยวฮอนอันหนึ่ง
0: เ
3: ย็นอันหนึ่ง
0: อันนี้สั่งสองชุดนะแม่เนาะ
3: จ
0: ้าส่งในนามของแม่หัดเบิดบ่
3: แ
0: ปลโอ้นะครับสรุปแล้วก็คือร้อน3เย็น1แม่นบ่ครับผมเพราะว่าเพิ่นสั่งไอ้อีกผู้นึงน่ะสั่งบอกว่าเอาฮ้อน2ชุดแรกนั่นบัดนี้ในชุดที่2นี่สิเอาฮ้อน1เย็น1ก็เท่ากับว่าฮ้อน3เย็น1จ้าส่งในนามของครับผม
3: เฮ็ด2อันS2 อันล่ะเพิ่นซื้อ2คน
0: ซื้อ2คนเดี๋ยวเฮาจัดส่งไปในกล่องเดียวส่งในนามของแม่ฮาร์ดอันแสนเลยครับผมหรือว่าหรือว่าสิส่งหรือว่าสิให้ส่ง2กล่องบ
3: ่ส่ง2กล่องอันเดียว
0: ส่งให้ส่ง2กล่องแม่นบ่ครับผมแต่ว่าในนามของคุณแม่หรือในนามของผู้ใด
3: ของแม่นี่ล่ะถ้าว่าให้2กล่องเพราะว่าเขาสิมารับก่อนน้ําแม่เขาสิว่าแม
0: ่โอ้ได้นะครับคันจังซั่นเดี๋ยวเฮาแยกกล่องเนาะแม่เนาะ
3: จ้า
0: เอาได้เลยนะครับผมเดี๋ยวแยกกล่องนะครับผม
3: คร
0: ับ ครับแม่ครับผมเอาขอพระคุณอีแม่หลายๆได้แม่เด
3: ้อ
0: ครับครับพระปุ้มนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับสวัสดีครับนะครับขอบบุญขอบคุณคุณแม่หัดอันแสนนะครับบ้านโน่นเพชรหน่อยละเมนตาแสดงว่าเพิ่นสั่งกัน2คนเนาะแต่ว่าส่งในนามของคุณแม่ฮัทนะครับให้แยกกล่องนะครับผมเอาเดี๋ยวระบุไว้ซะก่อนอย่าลืมซะเด้อผู้ค้าแห่งความจำหน่อยอยู่ใจบ่มีไผมาปังแห่งความจำบ่ดีอยู่อีปออีเมียพ่อแต่ได้วางสายลืมปั๊บโลเด้อแต่ว่าผู้ใดยืมเงินไปเนี่ยบ่มีลืมว่าแต่ว่ายืมเงินคนย่ำใดเนี่ยพ่อแต่ได้รับเงินเขามานี่ลืมโลเด้อจักยืมเงินไผเนี่ยแต่มันมีคนมายืมเงินนี่จำดีขอ090ครับ2927444ครับ090ครับ2927444ครับส่งแรงจิตเติมแรงใจหน้าใหม่และก็หลังใหม่คุณตาคุณยายเอียไอน้องนุงลุงปานาอามีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพมีปัญหาเกี่ยวกับร่างกายสนอกสนใจอยากจะได้ผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำเอาไปกินเอาไปทานเอาไปนวดเอาไปถูเอาไปทาเอาไปอาบน้ำล้างหน้าโอ้มหาบ่าวดิวได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรบำรุงสายตายากระสายเส้นและก็น้ำมันนวดสูตรร้อนสูตรเย็นหรือว่าอยากได้น้ำมันเขียวหรือว่าอยากจะได้สบู่นะครับมีสูตรอาบน้ำและก็ล้างหน้าโทรมากันได้เลยนะครับเบอร์เก่าเบอร์เดิมเบอร์อารมณ์ดีเบอร์สุขภาพดีผู้ที่เบอร์เคยโทรมาจากเทียสนอกสนใจก็โทรมาหาเบาเดียวได้เลยบ่เข้าอกเข้าใจมองใดนะครับโทรมาสอบถามเบาเดียวได้หน้าใหม่และก็หลังใหม่หรือว่ารายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสินค้าโทรมาหลังใหม่กันได้เลยนะครับเกี่ยวกับโปรโมชั่นบ่ต้องย่านเด้อพ่อเด้อแม่เด้อบางผู้บางคนนะครับว่าส่งสั่งซื้อแล้วนะครับสิส่งแบบใดสิจ่ายเงินแบบใดบ่ต้องคิดอีหยังมากมายครับคุณพ่อคุณแม่ขอเพียงแค่ว่าโทรมาหาบ่าวดิวเดี๋ยวบ่าวดิวสิอธิบายให้ฟังนะครับว่ามันเป็นแบบใดสิจ่ายเงินนำผู้ใดเอาอันนั้นอันนี้แน่จดเบอร์โทรแล้วกดกันเข้ามานำกันเข้ามาได้ครับ090 292 7444 090ครับ292 7444หน้าใหม่และก็หลังใหม่กันได้เลยนะครับ

ไปสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

อดแม่เฮ็ดเป็นไอบ่กล้ากอดย่ามกอดผู้ใส่นะนะแน่นอิงติงขี่มอเตอร์ไซค์ไปนำเขากอดแอวฮัดอิงติงไว้สั่งมาพูดมาพูดแต่ละเหือแม่นลูกสาวไผเราอยู่บ้านเนี่ยย่ามแม่ใส่นะไปนั่นไปนี่ข้านคือหมานี่ย่ามผู้ใส่บอกให้ไปหาหาหน้าที่หอดเฮียนเขาปับหลวด

0: แต่ได้ไปหวานเฮียนหวานสั้นเขาเขากับผ้าขี้ม้าใส่เลาะกอดแอวเขาอิงติ่งเยอะเข้าท่าเลย
1: เหลือแสนเล่นบ้
0: ายิ้มเปยเปยแต่พ่อใจหายเลย
1: บอกเคยพ่อบอกปากขอใหญ
0: ่ยุคสมัยเปลี่ยนไป
1: กอดผู้ชายแน่นอิงติ่ง
0: บ่คือแต่เก่าแต่หลังเนาะอีปอยอีแม
1: ่รถกอดแอลซ่อนหาย
0: แต่ก่อนแต่กี้มันก็บ่ทันได้มียุคโซเชียลเด้มันบ่ทันได้มีโทรศัพท์มันบ่ทันได้มีเฟซมีหยังแน่นอน17 18แล้วก็ยังเลาะเล่นอยู่ในทงในทาอยู่แหมสิ
1: เป็นกัน
0: เล่นเฮียนหน่อยอยู่ก็มีเด
1: ้
0: เต้นหยางอยู่ก็มีบัดเดี๋ยวนี้นะโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย
1: ใครสิจุนจือ
0: เทคโนโลยีเปลี่ยนไป
1: ยังสิได้เรียนจบซะ
0: บ่คือแต่เก่าแต่หลังบ่คือแต่ก่อนแต่กี้มันก็คนละยุคคนละสมัยแต่ขนาดเขายิ่งกันอยู่ป่าเล็ดตายอยู่เฮานอนพ่อว่าอยู่เฮียนเพิ่นยังเห็นเสยอยู่ไว้เขียนแตกหรือว่าน้ำท่วมอยู่ทางพุ่นเนปาลพุ่นนอนเคลียร์โทรศัพท์อยู่เฮียนนี่เห็นเสยละวะเป็นตาลุตโตนศาสตร์เขาจะได้เนาะอีเมียธรรมชาติลงโทษครับบ่มีผู้ใดที่หยุดยั้งไอ้ธรรมชาติไว้ได้สันตัวนะครับผมสวัสดีครับคุณแม่ครับผมบ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับ
2: ยาก่อนค่ำครับผม
0: ครับผม
2: กระใสเส้นก่อนค่ำครับ3กระปุกครับผม
0: กระใสเส้นนะครับว่า3กระปุกบ่ครับ
2: คร
0: ับ
2: คร
0: ับ3กระปุกนะครับ 1,200 บาทเอาอย่างเป็นของชำร่วยครับ
2: เอาอย่างแบบเอาผ้าถุงครับผมชิ้น
0: เอาผ้าถุงนะครับเอาชิ้นเนาะส่งในนามของคุณแม่สนมคอนงานคือเก่า
2: ครับผม
0: โอเคนะครับเดี๋ยวจังได๋เดี๋ยวจัดส่งให้มื้อนี้เด้อ
2: ครับครับ
0: ครับครับผมขอบพระคุณหลายๆครับ
2: ครับผม
0: ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับขอบุญขอบคุณนะครับคุณแม่สนมคอนงานนะครับอยู่ทางปุ่นแล้วครับบ้านกุดหน้าขามตำบลเจริญศิลป์อำเภอก็น่าจะเป็นอำเภอเจริญศิลป์จังหวัดไม่ใช่จังหวัดเจริญศิลป์นะครับเป็นจังหวัดสกลนครจัดส่งให้เมื่อนี้ครับคุณแม่อาจจะวันพรุ่งนี้นะครับหรือว่านะครับมื้อวันจันทร์ไม่วันอาทิตย์ก็วันจันทร์ได้รับสินค้านะครับปวดเมื่อยน้ำเส้นน้ำเอ็นเส้นเอ็นตึงอยากได้กระใสเส้นก่อนค่ำเอาไปกินเอาไปทานโทษกันเข้ามาได้เลยนะครับกระใสเส้นก่อนค่ำปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งแค่นี้เฉียบพลันและก็เรื้อรังลดอาการอักเสบของกรามเนื้อคอต่อเส้นเอ็นบำรุงเส้นเอ็นให้แข็งแรงต้องกระใสเส้นก่อนค่ำ1กระปุก450บาทมีอยู่30แคปซูลครับสั่งซื้อ2กระปุก900บาทนะครับสั่งซื้อ3กระปุกจากราคาเต็ม 1,350 บาทเหลืออยู่ 1,200 บาทมีของชำร่วยครับ
1: สังคมออนไลน
0: ์ควบคู่กับน้ำมันนวด
1: ส่งขอความนัดทางเฟซ
0: น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำ
1: เสียงหน้ามองเก้าม
0: ีสูตรร้อนสูตรเย็นสูตรหวานกระปุกสีดำเนื้อครีมก็จะเป็นสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวนะครับเนื้อครีมก็จะเป็นสีขาว1กระปุกมีอยู่50กรัมกระปุกนี่มันเป็นขวดมันเป็นแก้วเด้ออีแม่เด
1: ้อแน่นอิงติงบ่เคยแพงคิงขึ้นรถก่อน
0: 1ขวด1กระปุก195บาทครับ2ขวด2กระปุกเป็นแพ็คคู่คู่ละ300บาท
1: ขอบาท
0: แล้วก็นะครับน้ำมานวดเป็นชนิดน้ำนะครับนั้นก็คือน้ำมันเขียว
1: เฮ็ดผ้าทำมันสิเป็นกรรมตกไปหอดลูกเต่าเหลาซื้อบัดยามเขาทิ่มทองบ่มีพอไผสิจุนจือ
0: 1ขวดก็ประมาณนะครับ25มิลลิลิตรครับราคาก้อนเดียวกันนะครับกับน้ำมันนวด1ขวดก็195บาท2ขวดก็คู่ละ300บาทครับเอาไปหนวดเอาไปถูเอาไปทากันได้เลยมื้อซ่าน้ำมือน้ำตีนเกล็ดขัดหยอกฟกช้ำดำเขียวแมลงสัตว์กัดต่อยเส้นเอ็นตึงนะครับควบคู่กับกระใสเส้นได้เลยจัดส่งให้ฟรีไม่มีการบวกเพิ่มใดๆทั้งสิ้นครับคุณแม่สะนมคอนงัน
1: เขานำแนว
0: แม่ว่าเอากระใสเส้นนะครับ3กระปุ
1: ูบหัวบอก
0: ของ

0: รวยแม่ก็บ่เอาเป็นน้ำมันหนวดเนาะมันจังได้ควบคู่กันไปทั้งกินทั้งทานทั้งหนวดทั้งถูทั้งท่าซะแล้ว
1: บัดยามเขาทิ่มทองบ่มีพอ
0: ถ้าว่าสิให้นะครับมันครบชุด
1: ของในหมากเดือมันยัง
0: หลายผู้หลายคนว่าเอากาแฟ2กล่องกระใส่เส้นอีก1เป็น 1,050 บาทของจำรวยของแถมขอเป็นน้ำมันนวดนี่3พลังบวกควบคู่กันไปอันในราคา 1,050 บาทจัดส่งให้ฟรีไม่มีการบวกเพิ่มใดๆทั้งสิ้นคนตาคุณยายเอียอายน้องนุงลุงปานาอาพอห่างแม่ใหม่สนอกสนใจหลวงปู่หลวงตาอยู่วัดอยู่ว่าสนอกสนใจฟังรายการบ่าวเดียวว่าแวะอยู่บ้าล่องโทรหาบ่าวเดียวมึงกันนะกำลังกวาดวิหารไอ้กำลังกวาดวิหารลานเจดีย์กำลังเฮ็ดเวียกเฮ็ดการเฮ็ดงานอยู
1: ่
0: เปิดวิทยุไปนำเฮ็ดงานก่อสร้างไปนำได้ผ่าเฮ้าการทำงานคือการปฏิบัติธรรมพัฒนาวัดวาอารามให้เจริญรุ่งเรืองเดี๋ยวนี้นะครับพระตัดหญ้ากำลังเป็นกระแสเป็นกระแสดราม่าอยู
1: ่เดือมันยังสิ
0: หลายปู่หลายคนนะครับออกความคิดเห็นว่าพระตัดหญ้านี่มันเป็นอาบัติว่าซั่น
1: ยัง
0: ว่ามันกะแม่นครับพระของเขียวแต่ว่าขั้นว่าพระเพิ่นบ่ตัดแล้วผู้ใดละสิมาตัดให้พระอาบัติก็ต้องยอมแล้วอาบัตินี่กองไว้ซะก่อนแต่ว่าในความเป็นจริงนี่ห้วยเฮาก็ต้องได้ตัดแด่เนาะคั้นว่าเฮาบ่ตัดนี่กินแล้วเอนเพลนแล้วนอนดึกสงัดซัดมาม่าเนี่ยมันก็บ่แม่นเด้
1: เขาคล้ำให้
0: คั้นว่าเฮาบ่เฮ็ดบ่นู่นนี่นั่นเลยเพิ่นก็สิว่าไทบ้านญาติโยมเพิ่นก็สิว่าพระขี้ขานว่าซั่น
1: อย่าลืมของเก่า
0: บางสิ่งบางอย่าง
1: เอาผ้าเฮ็ดผ้าทําม
0: ันก็ต้องมีแน่ละเฮาก็บ่ได้ตัดซุมือดอกหญ้าก็ได
1: ้
0: มันบ่ได้เกิดไว้พ่อปานนั้น
1: บัดยามเขาทิ่มทอ
0: ดเดือนละเที่ยก็ยังดีพระตัดหญ้ายังพ่อทน
1: สิได้เรียนจบ
0: ซะแต่พระไปเรียนบังไฟนี่พ่อเลยว่ะเอาครับ090ครับ2927444ครับ090 2927444ครับ1ผลงานเพลงจากคุณแม่วรรณภาเนียมวงทางพุ่นและครับทางอรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วคุณแม่ว่าฮัลโหลว่าซั่นได้บ่าวเดียวบ่ตอนแรกเพิ่นบ่ได้ว่าบ่าวเดียวฮัลโหลบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าผู้ใดรับสายว่าบ่าวเดียวค่ะแม่ผู้ใดแม่ว่า บ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับแม่ครับบ่าวเดียวรับสายครับโอ้เอาน้ำมันนวดให้แม่น้ำเนเดอร์สูตรห่อนกระปุกหนึ่งสูตรเย็นอีกกระปุกหนึ่งและก็สบู่ล้างหน้าอีกหนึ่งก้อนมาสั่นจัดส่งให้แม่น้ำเนว่าสั่นเอาได้เลยนะครับเดี๋ยวจัดส่งให้วันนี้นะครับ2-3วันได้รับสินค้านะครับคุณแม่ขอฟังเพลงน้ำเนอีแม่ว่าเพลงใดครับว่าโบรักสีดำพนาเอาจัดไปเนาะอีแม่

0: ้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำน้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำ
1: ไอไออยู่ใส่น้องมาทำคิงให้น้องแน่
0: เคล็ดขัดยอกปวดข้อปวดขาปวดหลังปวดเอวมือชาเท้าชานิ้วล็อกไหล่ติดเส้นยึดชายน้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำน้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำแก้เคล็ดขัดยอกปวดที่ไหนนวดที่นั่นนวดทุกจุดหยุดทุกความเจ็บปวดกับน้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำสีดำสูตรร้อนสีขาวสูตรเย็นราคากระปุกละ195บาทพิเศษวันนี้ซื้อแพ็คคู่ราคาเพียง300บาทสนใจสั่งซื้อน้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำโทร090-292-7444 090-292-7444

0: สั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444
1: พ่อแม่
2: เพิ่งจะสั่ง
1: อ๋อเพิ่งจะสั่งนะครับ
2: นี่อยู่อลันนี่อยู่อลัน
1: อ๋ออยู่อลันนะครับรบกวนขอชื่อที่อยู่นามสกุลผู้รับสินค้าหน่อยครับ
2: วรรณภาเนียมวง
1: อ๋อคุณแม่วรรณภาเนียมวงบ้านเลขที่ครับ
2: เนียมวงจ้าบ้านเลขที่115
1: หมู่ที
2: ่หมู่2
1: บ้านนี้อย่างจะแม่บ้านเฮา
2: บ้านใหม่ไสหนองไสบ้านใหม่หนองไส
1: บ้านใหม่หนองไสตำบล
2: อรัญญประเทศ
1: ตำบลอรัญญประเทศอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วนะแม่เนาะ
2: สระแก้วนี่แหละจ้าใกล้ๆเนี่ยอยู่หน้าสถานีรถไฟเลย
1: โอ้ได้ๆนะครับเบอร์โทรที่สามารถติดต่อคุณแม่ได้
2: เป็นกี่บาทเป็นกี่บาท
1: เนาะ
2: ฮะเป็นกี่บาทล่ะจ้าน
1: ะครับใช้สบู่1ก้อนนะครับส่วนสบู่ล้างหน้า1ก้อนก็85บาทนะครับแล้วก็น้ำมานวดคู่ละ300บาทนะครับ385บาทครับแม่
2: โอเค
1: โอเคร
2: บกวนแค่นี้ละเด้ออย่าลืมเพลงให้แม่เลยเด้อ
1: จ้าได้เลยเดี๋ยวเปิดสู่ฟังคร
2: ับ จ้าโอเคจ้า
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: หมู่สองบ้านไม้หนองไส้วัดติตำบลอรัญญประเทศมั่นแมนบ่อีเมียหมู่สองนี่ไม่เหมือนบ้านเขาน้อยหมู่สองตำบลบ้านใหม่หนองไส้อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วบ่น้องอาจจะเป็นทรงนั่นครับเพราะว่าขั้นว่าหมู่สองไอ้ตำบลอรัญญประเทศนี่มันบ่มีแม่ครับตำบลอรัญญประเทศอำเภออรัญญประเทศไม่น่าจะใช่เนาะอาจจะเป็นนะครับบ้านเขาน้อยหมู่สองตำบลบ้านใหม่หนองไสอำเภออรัญญประเทศเดี๋ยวจังไดเดี๋ยวสอบถามอีกเทื่อหนึ่งนะครับ090ครับ292-7444ครับ090-292-7444ส่งแรงจิตเติมแรงใจหน้าใหม่และก็หลังใหม่กันได้คุณตาคุณยายเอียไอน้องนุ่งลุงปานาอามีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพมีปัญหาเกี่ยวกับร่างกายอยากจะได้ผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำเอาไปกินเอาไปทานเอาไปนวดเอาไปถูเอาไปทาโทรมาหาบ้าวเดียวได้เลยนะครับหน้าใหม่แล้วก็หลังใหม่เบอร์เก่าเบอร์เดิมเบอร์อารมณ์ดีเบอร์สุขภาพดีเบอร์ที่เราสามารถติดต่อสื่อสารกันได้090-292-7444นะครับหน้าใหม่และก็หลังใหม่กันได้กับทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำจัดส่งให้เมื่อนี้นะครับจัดส่งให้วันนี้จะวันพรุ่งนี้นะครับวันอาทิตย์หรือว่าวันจันทร์ได้รับสินค้าครับผู้ใดนะครับที่สั่งซื้อหลังจาก4โมงนะครับเมื่อวานเฮากะสิได้ยกยอดนะครับมาส่งวันนี้วันพรุ่งนี้วันอาทิตย์หรือว่าวันจันทร์ได้รับสินค้าครับเมื่อวันอังคารสินค้าบ่ทันได้หัวหน้าเฮียหน้าบ้านโทรมาหาทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำของเราได้เลยนะครับทุกช่วงรายการทุกช่วงดีเจนะครับผมสวัสดีครับคุณแม่ลำไพเออวันนี้แม่ก่อยไปใสแล้วพ่อแต่รับสาย คุณแม่ลำไพคุณพ่อไมตรีแก้วเก็บคำทางกสินเมืองน้ำดำโทรมาแล้วซ้ายมันหลุดจังใดกะโกดกันเข้ามาใหม่เด้อแม่เด้อ090 292 7444090ครับ292-7444นะครับหน้าใหม่และก็หลังใหม่กันได้เวลานะครับจันจอมอจันก็แล้วครับ12 นาฬิกากับอีก56 นาทีส่งท้ายนะครับส่งท้ายชั่วโมงอีก1ผลงานเพลงจากยอดรักสลักใจเปิ่นว่า30ก็ยังเจ๋วอยู่ว่าซั่นเด้เดี๋ยวชั่วโมงหน้านะครับปอกับผมไม่จะเฝ้าหมุนคลื่นนี้ไปใส่เอาเดี๋ยวจังไดขออนุญาตรับสายคุณแม่ลำไพนะครับผมสวัสดีครับคุณแม่ลำไพ
4: จ้าฟังอยู่แต่ว่าหมุนนี้สิขอเพลงเด้อ
3: จ้าฟังเพลงใดครับแม่ครับ
4: แค่นั้น
3: บ้านนี้เพลงใดเนาะ TikTok TikTok TikTok TikTok
4: เอาฮะบ่นี่ยังมาจะถามข่าวดูรายการ
3: ว่าไอ้สิถามข่าวผู้สาวเก่าก็บ่ได้วะนี่เนาะ
4: แม่นี่ล่ะเมียนมันพื้นอยู่นี
3: ่โอ้ย
4: เอาน้ําเล่า
3: โอ้ย
4: มันมีพอเด้อ
3: โอ้ถามข่าวผู้สาวเก่าว่าติ
4: กสิแมนตัวคุณรู้เหรอย่างของ
3: มันอยู่โอ้เอาได้เลยได้เลยครับผม
4: ทำนี่ล่ะไม
3: ่ครับผมครับผมครับผมนะครับขอบคุณครับนะครับถามข่าวผู้สาวเก่าว่าจันโอ้ยเปิ้นอยากหูจักชื่อนี่ล่ะว่าผู้สาวเก่าเป็นจังใดอยู่ดีสบายอยู่บ่ซั่นเด้อ

รักแม่รักธรรมชาติรักสถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชน

0: าชัยเซมทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใสแล้วไม่เขียวทองใสแล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: 044สุขภาพที่นี
2: ่สวัสดีค่ะเภสัชโมสนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยสุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai ยืมเงินแน
1: ่บ่มีดอก
0: อีหลีที่ไอ้คันแท็กซี่น่ะ 20,000 เด
1: ้อบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับไอ้เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่ไอ้บ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกไอ้บ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นได้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเลยว่าไอ้บ่คิดดอกนําผมซั่นได้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากระไสเซนบํารุงสายตาน้ํามันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ํามันเขียวสบู่ก่อนค่ําเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902927444090-292-7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งเล่าหัน
0: โอ้บ่มีดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับไอ้ผมต้วนออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอู้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
4: ถึกเส้นบ่จ้า
3: อื้ออื้อโอ้โอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้ายายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งผ่อนคลายดีขนาด
4: ยายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดเครื่องหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิง

0: วานลิงวานมหาเมฆวานเอ็นเหลืองวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อคิ้มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อคิ้มสีดำกระปุกละ195 บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300 บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทือน090-292-7444 090-292-7444 โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
1: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เน
0: า
1: ะยาย
0: เฮาใส่น่ะมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้ากระถึกใจนี่น่ะมันนวดสมุนไพรก้อนคำเคล็ดลับของยายเลยล่ะ
1: เอาไล่บ่ายผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่ให้น้ำจ้า

เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะไม่ลองไม่ได้แล้วนะคะ

0: บักลาเอาสบู่ก้อนครับสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมี2ก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะค่อยแม่นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่090-292-7444 090-292-7444 หันยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
1: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายจังวะแม่ใครรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูก
1: บุ้งบ่งไทยเงาๆวะเออกะนิดนึงอ่ะแม
0: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสารีบ่แม
0: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: โอ้ยไทยเงาๆเออกะสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่อันเนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกฮักกูบัดไหนแพ้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
2: คุณพี่ไว้ว่างใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซ็นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าดายให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

0: สิสัวสิดีปานใดไอ้กับผัวเจ้าเนี่ยล่ะล่ะเอ้ยไอ้ก็ยังหักอยู่คือเก่าคือเดิมนั่นล่ะแม่นว่าสิขี้เหล่าแน่จักหน่อย
1: หนึ่งในดวงใจอายบ่มีไผนอกจากภรรยาหญิง
0: ในใจทั้งสี่ห้องของบักอายนี่ก็มีแต่เจ้าผู้เดียวนั่นล่ะ
1: อ
0: าทีกินเหล้าเมายาอยู่สู่ไหมไอ้อยู่สู่มือสู่เว้นนี
1: ่บ้านใด
0: มันมีเรื่องในอกในใจตัวล่ะคันว่าสิบอกเมียก็ย่านเมียคิดนำแซ่เด้
1: เซาคิด
0: อายก็เลยบ่กล้าบอกเก็บความในใจไว้อาศัยบักสองเศร้านี่ล่ะยอมใจแต่ละมื้อแต่ละเดแต่ละมื้อแต่ละเว้นก็ได้
1: เมื่อมี
0: ว่าแต่ได้ลืมไปมื้อๆลืมไปเว้นนี่ล่ะอายบ่ทันได้เคยมีผู้ใดมีแต่น้องคนเดียวนั่นล่ะ
1: ฮัก
0: อะตะอะตะตะรู้ตะรู้อยู่นั่นล่ะ

0: ถึงชั่วก็ผัวเธอครับหากลูกเมียซ้ำได้หยิบเอามาฝากเอามาตอนเอื้อยอายน้องนงลงป่านาอาดูซึ้งถึงใจความเป็นเพียงแฟนรายการเฮาสู้หม่องสู้แจผู้ที่กำลังรับฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำกับผู้บ่าวเดี่ยวกฤตนันทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำผู้เตี่ยตำดำแหล่หัวหยองทองไข่ปากอาขาเปตาเขดังวีมาเมามาจ่ามาปูดมาคุยมาจ่าชิงช่วยกับอีพอยเมียแฟนเพ่งแฟนรายการเฮายุ่มองนี่ตรงนี่ครับในชั่วโมงที่2เบรกที่2ลูกในบ้านวานในสวนครับลูกในบ้านวานในกออ่อในเงาเหล่าในไห่ไก่ในกระซุ่มซุ่มมู่เจ้าเหมือนเก่าเหมือนเดิมวันเสาร์วันอาทิตย์พบพ่อกับผมได้นะครับเวลาเที่ยงถึง4โมงเย็นวันนะครับอังคารถึงวันศุกร์เวลาบ่าย2นะครับถึง6โมงครึ่งนะครับ6โมงโดยประมาณนะครับผมสวัสดีครับคุณแม่หนูนะ
1: จ้า
0: จ้า
1: โอ้ยมือว่านนี่เนี่ยแหละคือหอดที่เบิร์ดมือ
0: โอ้มือว่านนี่วะตี
1: แม่ขึ้นหอดแม
0: ่โอ้แม่มือว่านนี่แม่ขึ้นหอดวะตีมือว่านเนี่ย
1: แม่เหรอเนาะหยุดเนาะ
0: โอ้ย
1: แม่เล่นมาเปิดฟัง
0: เมื่อวานเมื่อวานนี่ไปหาไอ้สาวผู้สาวทั้งเชียงคานตัวเมื่อวานนี่ไปหาผู้สาวทั้งเชียงคาน
1: โอ้ไปไกล
0: เออบ่ไกลอีเมีย200กว่าโล
1: โอ
0: ้
1: โอ้ยตอนนั้นบ่เอาจกแกะเล่าว่าสั่นบ่เป็นตะเสียใจตัวนี้แม
0: ่โอ้บ่เป็นตะเสียใจปานใดแล้วว่าติแม่
1: อ
0: ือ โอ้
1: มันค่อมตายเนาะ
0: โอ้ย
1: ก็ใจหลายกินข้าวกับเมียบ่ล่ะมื้อน
0: ี้เออมื้อนี้ก็กินข้าวกับอีหยังว่าติกินข้าวกับอยู่เฮียนคือเก่าอะไรแม่
1: แม่ก็นั่งอยู่ในห้องฟังอยู่นี่ล่ะ
0: อืมนั่งฟังวิทยุอยู่ว่าติโอ้ครับผมครับผมมื้อนี้แม่จะฟังเพลงใดบ่มื้อเนี่ย
1: อันแม่ว่าสิขอเพลงอันนั้นแม่
0: เพลงใดครับ
1: อีหยังคู่ลูกกับนางอ้วนแม่เพลงโจโจอันแม่ละม่วนแม
0: ่คู่ลูกนางอ้วนว่าติ
1: เออ
0: เอาของผู้ใดร้องจ้ะแม่แ
1: ต่แม่บ่รู้มันเป็นเพลงโจโจดอก
0: เพลงจังหวะ
1: เกี่ยวกับคู่ลูกนางอ้วนแม
0: ่จังหวะโจโจแน่ว่าติ
1: เออแม่เห็นดิวเปิดอยู่ต้นรายการถ้าแค่ลังมือนั่น
0: แ
1: ค่ละม่วนเนี่ย
0: เดี๋ยวเดี๋ยวจะหาเปิดซูฟังได้ไหมเด้อสนา
1: เป็นตะฝนเต็มเทดี้ดีแม่ว่า
0: จ้าแม่ได้จังใดได้รู้เปิดซูฟังได้ไหมเด้อ
1: จ
0: ้าจ้าใจแม่ครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับผมสวัสดีครับนะครับขอบคุณขอบคุณนะครับคุณแม่หนูนาขันชัยภูมินะครับอีเมียว่าเมื่อวานนี่คือนอกผัวแล้วขึ้นฮอดอีเมียว่าได้ยินแต่เสียงแห่งเนาะปล่อยไปตามประสาเอากระจัดเชยให้รายการสดๆเมื่อวันจันทร์เนี่ยเมื่อวานนี่เมื่อวันศุกร์ก็เลยไปหาใจมันดอกตอยางเลาะเล่นกินลมชมวิวกินเราอยู่ริมโขงจันตัวอยู่ถนนคนเดินเที่ยงค้านชั่วเจ็ดที่ในห่างเฮาก็เลยได้เข้าเทียนนะครับบ่าย2ถึง4โมงเย็นส่วนนะครับ4โมงเย็นก็จะเป็นรายการเทพนะครับเสียงแห่งแต่ว่าเมื่อนี้นะครับมาหวนมาถึงแล้วรายการสดๆอยู่มังนี่ตรงนี้ละครับผมสวัสดีครับคุณแม่อุทัย
2: มาได้กินเก่า
0: ได้ยังกินเน
2: า
0: ะ
2: หน่อไม
0: ้หน่อไม้ตีโอหน่อไม้ยังหน่อไม้ไล่บ
2: ่บ่หน่อไม
0: ้บ่ไล่แม่นบ
2: ่หน่อไม้เสียงหน่อไม้เสียง
0: ตีนึกว่าหน่อไม้ไล่ก็เป็นแต่เมียแต่ละบาทนี่ซั่นดอก
2: เฮ้ยหน่อไม้ไล่บ่อยากมันนอนหน่อย
0: ขั้นว่าหน่อไม้ไล่เนี่ยหันบ่อยากกินพ่อปานใดดอกขานเลียนวะ
2: ทั้งวันหน่อไม้เสียงหน่อไม้เสียงนี่แม่ก็ฟังเพลงแม่
0: เพลงใดครับ
2: ไอ้ ด่วนบคส
0: ด่วนบคส
2: ถ้าบ่เปิดไปไปรีได้บอกไง
0: แม่นบ่เนาะแม่นบ่เนาะ
2: เอาไว้ไว้หน่อยตั้งใครยัง
0: โอ้ยหัดย่างเลยเด้ออีเมีย
2: ว้าว
0: มือนั่นเนี่ยหันเห็นไอ้เฟียไอ้แนวฟูบของเพิ่นน่ะเพิ่นย่างจึงจะจึงจะไปอยู่ดิ
2: ปะโตเบิ่งว่าก็ติดต
0: ัดแต่ว่านั่งอีหยังก็เรียบร้อยเบิ่งแล้วเดี๋ยวนี้น่ะแต่เบิ่งกันมันกําลังสิหัดย่างเพิ่นไอ้เกาะไอ้หยังคอกไว้นะหน้าเพิ่นก็เลยย่างนําคอกนั่นล่ะ
2: ไอ้เบ็ดไอ้คิดเสียงอยู่เนี่ยมันเกิดพร้อมกันม
0: ัน
2: กําลังไอ้แซนเด้เอาปล่อยหน่อยตั้งใครไปเนาะ3กันนะสนุกเอ้าปาติโต
0: จ้าอีแม่เอาขอบพระคุณแม่หลายๆครับ
2: ครับผม
0: ครับครับผมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับขอบคุณขอบคุณนะครับคุณแม่อุไทยนะครับร้านเจ๊แดงแกงอ่อมนะครับ0902927444ครับ0902927444ส่งแรงจิตเติมแรงใจหน้าใหม่และก็หลังใหม่กันได้เลยนะครับผมสวัสดีครับผมบานสมุนไพรก่อนคำครับบ้าดิวรับสายครับ
3: ครับครับสั่งกาแฟครับ
0: ครับผมมีพอกาแฟจักรองครับ
3: สีกรองครับ
0: เอากาแฟสีกรองนะครับอีพอเอาเนี่ยเป็นของจำรวยครับ
3: เอาน้ำมันสูตรร้อนครับ
0: เอาน้ำมานวดสูตรร้อนนะครับส่งในน้ำของคุณแม่แซวคุณพ่อวนาดคือเก้าบ่
3: อครับครับครับ
0: โอเคนะครับเดี๋ยวลูกจะส่งไปให้เมื่อนี่เดี๋ยวพอเด้อ
3: ครับ
0: ครับผมอีพอฟังเพลงใดบ่
3: เด้อกับฟังเพลงมาบักท่ายเปิงเซิงนะครับเด้อ
0: ท่ายเปิงเซิงวัดตีนั่งเบิ้งเบิ้นมือก็ได้เนาะพ่อเนาะ
3: ครับครับ
0: เอาขอบคุณครับขอบคุณครับครับผมนะครับเอาขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับขอบคุณขอบคุณนะครับคุณแม่แซวคุณพ่อวนาดนะครับอยู่ทางปูนละครับทางตำบลธาตุพนมอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมนะครับกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทของจำรวยขอเป็นน้ำมานวดสูตรร้อนนะครับได้เลยเดี๋ยวจัดส่งให้วันนี้อาจจะเป็นนะครับวันอาทิตย์นะครับมื้ออื่นหรือว่ามื้อวันจันทร์ได้รับสินค้าเด้อแม่เด้อนะครับมือวันอังคารสินค้าบ่ทันได้ฮอดหน้าเฮียหน้าบ้านโทรมาหาทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำของเราได้เลยครับเบอร์เก่าเบอร์เดิมเบอร์อารมณ์ดีเบอร์สุขภาพดีนะครับทุกช่วงรายการทุกช่วงดีเจ0902927444ครับ0902927444นะครับแล้วก็เบอร์โทรที่ลงท้ายด้วย5454นะครับจังใดกะโทรกันเข้ามาใหม่นะครับเพิ่นเพิ่นโทรมา2เทื่อแล้วติดสอกติดเข้านะครับผมหงายท้องปังงางลงจังใดกะกดกันเข้ามาใหม่นะครับ0902927444090ครับ2927444เดี๋ยวสิป้าไปถามข่าวผู้สาวเก่าสักก่อนบ่ได้เห็นหน้ากันตั้งว่าหลายฝ่าลาปีตั้งแต่แต่งงานหนีจากกันไปเป็นจังใดเนาะน้องล่ะเนาะอยู่ดีสบายอยู่ตัวสุขภาพร่างกายเป็นจังใดเดี๋ยวนี้โซมือนี่เป็นจังใดแน่มีลูกมีเต่าไปผัวยังอยู่คือเก่าบ่คันว่าผัวตายแล้วเดี๋ยวอายสิไปเล่นน้ำเด้อ

0: เพราะว่ามันไอ้นั่นมันขึ้นเบอร์ของคุณธนาภาดวงดีใช่มั้ยแม
1: ่จ้าจ้าของลูกสาวกันละนั่น
0: โอ้โอ้ไอ้ช่องในนามของลูกสาวก็ได้เนาะแม่เนาะ
1: จ้าของลูกสาวล่ะช่องของลูกสาวล่ะธนาภาเพิ่นนั่นล่ะ
0: โอ้โอ้โอ้เพราะว่าไอ้คุณธนาภาดวงดีนะครับ43/2ซอยซิมพรีในเมืองไอ้ขอนแก่น
1: ครับ
0: เนี่ยครับผมโอ้โหครับ
1: ไว้จะตั้งร้านจับพุกเน
0: า
1: ะอย่านวดอย่าเรียกพุ่นอีกต้องแอบในเดือนละ
0: ได้ครับผมเดี๋ยวจะช่วยให้เมื่อนี้ครับแม่ครับ
1: ครับครับครับขอบคุณค่ะกินน้ำใบจันยุ
0: กจ้าแม่ครับผมขอบพระคุณแม่ได้หลายครับ
1: จ้าจ้าจ้า
0: สวัสดีครับ
1: จ้า

0: คนเป็น
1: เอาขอบุญขอบคุณนะครับคุณแม่สง่าตำบลในเมืองอำเภอเมืองขอนแก่นครับคงจ๋าแม่ว่าเอาสายตาให้แม่น้ำเด้อว่าสั่นกระปุกนึงอีเมียกินน้ำเบิดนั่นละว่าสันสายตามูนี่น้ำมันหนวดน้ำมันเนียดอีเมียว่า มีว่าน้ำมันเนียดเน
0: า
1: ะ
0: รู้ข่าวใจ สบายดีหรือเปล่า
1: ส่งในน้ำนะครับของคุณธนาภาดวงดีซึ่งเป็นลูกสาวนะครับของคุณแม่สง่าดวงดีเอาได้เลยนะครับจัดส่งให้นะครับวันนี้อาจจะเป็นมื้ออื่นนะแม่เด้อไปหอดขวัญแกล

0: ได้ครอง
1: แบบ090ครับ2927444090 2927444นะครับขอขอบุญขอบคุณคุณตาคุณยายนะครับเอียไอหนองนงลุงปานาอาที่นะครับแนะนำผลงานเพลงกันเข้ามาครับเดี๋ยวจังไดนะครับ

0: าเพิ่นกะสิว่าแน่ขอก่อนคือบ่ได้ยินกะสิว่า
1: แฟนเก่าขอเพียงรู้ข่าวเท่านั้นไม่ได้ครองแต่รัก
0: เอาจังได๋นะครับเดี๋ยวก็เปิดให้สู้คู่สู้คนนะครับ
1: เป็นเงา
0: คันว่าสิเปิดให้ตอนนี้ก็คือ
1: พี่มาม
0: ันก็คือสิบ่ได้นะครับผู้ที่ขอกันก่อนหน้านี
1: ้
0: เปิ้นก็อยากฟังคือกันเนาะเข้าใจตามนี้นะครับเอา090ครับ292744คุณตาคุณยายผู้ที่กำลังรับฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนขำนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพมีปัญหาเกี่ยวกับร่างกายสนอกสนใจผลิตภัณฑ์ตัวไหนโทรมาหาบ่าวดิวได้เลยเด้อพ่อเด้อเด้อแม่เด้อสู้ขู่สู้คนนั้นละครับเบอร์เก่าเบอร์เดิมเบอร์อารมณ์ดีเบอร์สุขภาพดีเบอร์ที่เราสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ครับ090 292744คู่ลู่นั่งอัวของคุณแม่หนูนาแม่ว่าเอาจังหวะมันมันเด้อว่าสันเด้
1: ขอโทษที่มา
0: หาแล้วหาอีกอยู่นะครับจักก่อนล่ำใดเนาะบ้านนี้เนาะ
1: ไม่ได้รักพาย
0: เอาเดี๋ยงใดเดี๋ยวลูกที่หาเปิดสู่ฟังเด้อแม่เด้อนะครับผมสวัสดีครับผมบ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับแม่เลื่อนครับ
2: บ้าดีวแม่ขอเพลงแน
0: ่เพลงใดครับ
2: เอาเพลงอันกอดอันหมุนหมุนขอนต่างแขนแม
0: ่หนุนขอนต่างแขนติ
2: จ้าอันให้ทหารกำลังใจให้ทหารเพิ่นเนาะเป็นเพิ่นบ่ได้ยินก็ให้เพิ่นคือเก่าเน
0: า
2: ะ
0: จ้าอีแม่เอาของผู้ใดร้องจ้าแม่
2: เอาของผู้ใดล่ะต้นฉบับแม่ดิว
0: เอาแบบต้นฉบับเลยนะแม่เนาะ
2: จ้าอันขาปีคือว่าบ่ดิว
0: ขาปีขาปีจังได๋แม่
2: อันบ่อันอีหยังก็เพิ่นว่าปากเดียวขาปีนั่นบ่เพิ่นเว้าซั่นดอกแม่เห็นตะเครื่องทอนซั่นดอกแม่บ่เสียเด้ว่าว่าเพิ่นเว้าโฆษณาซื่อๆดอกเนาะ
0: โอ้ยหน่อย
2: แม่เห็นเครื่องทอนซั่นดอกแม่ของใจ
0: เออปากอ้าบ่ปากอ้าบ่
2: นี่ยังว่าสะอาดปากอ้าขาปีเพิ่นว่าเนาะหัวขวนอยู่ได้แม่หัวขวนอยู่
0: จ้าใจแม่ครับผม
2: เอาล่ะซ้ำนี่เนาะดิวเนาะ
0: ครับผมครับผม
2: จ้าโดยทุกคนเนอะสวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับขอบคุณขอบคุณนะครับคุณแม่เลื่อนสีบุญโฮงนะครับอีเมียว่าปากอ้านี่ปากนี่ก็ปกติอยู่แต่ว่าขาปีเมียบ่เห็นมาสั่นเห็นแค่ครึ่งตูเนาะหนุนคอนต่างแขนแม่ว่าเอาได้เลยนะครับเดี๋ยวกาสิทยอยเปิดสู่เอื้อยอายน้องนุ่งลุงปานาอาคุณพ่อคุณแม่เฮาได้ฟังกันครับ090292นะครับ7444ครับ0902927444ส่งแรงกิจเติมแรงใจนะครับหน้าใหม่และก็หลังใหม
1: ่ในน้ำแฟนเก่าขอเพียง
0: อยากจะฟังเพลงใดนะครับหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพมีปัญหาเกี่ยวกับร่างกายสนอกสนใจผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำเอาไปกินเอาไปทานเอาไปหนวดเอาไปถูเอาไปทาเอาไปล้างหน้าเอาไปอาบน้ำโทรมาหาบ่าวดิวได้เลยนะครับเบอร์อารมณ์ดีเบอร์สุขภาพดีเบอร์ที่เราสามารถติดต่อสื่อสารกันได้นะครับผมสวัสดีครับผมบ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับบ่าวดิวรับสายครับ
3: สวัสดีค
0: ่
3: ะ
0: สวัสดีครับแม่แต๋วครับเพียงใดครับ
3: แรงใจจากปลายหน้าละ
0: แรงใจจากปลายหน้าเนาะแม่เน
3: า
0: ะ
3: จ้าฟังน้ำกันบทเสียงสายด้วยล่ะเด้อ
0: จ้าได้เลยนะครับเดี๋ยวเปิดซูฟังครับครับผมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับขอบคุณครับนะครับขอบุญขอบคุณคุณแม่แต๋วแม่เกศรค่าแพงบ้านทวีผลครับแรงใจปลายนาอ่า090ครับ292744 090ครับ292744

ใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090 292 7444

ขันสีมาหานองมาไวไวเด้อคุณพี่ยามาตัวท่านั้นยามาหวานท่านี่เที่ยวหล่ออยู่บ่เศร้าเด้ตัวโดนหลายนองกะนับมือเฒ่ามันสิเหี่ยวหนังย่านมันสิบ้านพะโลออกจอยโซซาเด้ออายลงไปไทยกะโดนแล้วบ่เห็นแววว่าสิโข่งเต่าหมาบักดางก็เป็นเบาไก่อีขาวก็มีลูกหลายซุ่มแล้วหากบ่เห็นหรือว่าอายไปหาเลาะเล่นพ่อสาวไม่อยู่ในกลุ่มเนาะอายเนาะเนาะแต่จังใดก็อย่าลืมค้นค้อยค้นถาเด้ออายเด้อไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดการเฮ็ดงานอยู่กรุงเทพกรุงไทยเก็บเงินได้ไปเนาะได้พอ 2-3 หมื่นไปเดี๋ยวเนี่ยผู้ใดสิไปหาเฮ็ดเงินเฮียพ่อปานนั่นเนาะลอยมากับสายลมคันว่าเก็บได้พ่อปานนั่นก็ห่วยเที่ยวขึ้นเขาอยู่บ่มาทำงานเก็บเงินเก็บทองได้พอ 2-3 หมื่นแล้วไปว่าซั่นจากบ้านไปสิไปได้ 2-3 หมื่นจังได๋ยอดลงขวดเบิดแล้วบุญกับงานเป็นจังได๋น้ออย่าลืมคนคอยครับไปอยู่เมืองกลุ่มเมืองฟ้าหยิบเอามาฝากเอามาถอนนะครับคุณตาคุณยายใหญ่อ้ายน้องนงลงปานะอาพ่อค้าแม่ขายกะฮะบดีเมธีนักปราณเฮาสู่คู่สู่คนที่กำลังรับฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก่อนคำทุกท่านทุกพื้นที่ครับ

0: อยากจะฟังเพลงไหนส่งแรงจิตเติมแรงใจหน้าใหม่และก็หลังใหม่กันได้เบอร์อารมณ์ดีเบอร์สุขภาพดีนะครับเบอร์ที่เราสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ครับ0902927444ครับผมสวัสดีครับแม่นาง
1: สวัสดีลูกชาย
0: สวัสดีครับผม
1: มินว่าวมวนก่อนบ่โทรหากะขึ้นฮอดมาเว้าดีเว้ามีให
0: ้
1: นั่งหัวขวนได้เดี๋ยวนี้
0: จ้าอีแม่ครับผม
1: เป็นอาจารย์บ่เป็นมหาแต่คือเว้าดีคักแท
0: ้โอ้ยก็บ่ได้เป็นอีหยังเลยอีแม่เป็นดีเจอยู่หน้าไม้นี่ล่ะ
1: โอ้ยคักแท้เว้ยฮู้จักเบิดแม
0: ่โอ้
1: ก็แม่สิว่านี่แม
0: ่แม่นบ่
1: แม่น
0: โอ้ยก็เว้าตามเว้าไปตามภาษามาละมาร้อยไปจังซี่เลยอีแม่
1: บ่บ่เว้าดีแม่คิดว่าเอ้ามันเป็นมหาบ่สังมาฮู้จักเบิดมาเว้าดีคักแท้ว่าซั่นคักบ่โทรหาก็คือทอดเน
0: า
1: ะ
0: จ้าอีแม่ครับอ
1: ยากเว้านํา
0: อยากเว้านํา
1: แท้แม่ก็ใกล้สิเบิดแล้วเด้
0: จ้า
1: แต่ว่าคือจังอันหาเงินกันโลดเดียวสิครั้งมันเบิดหลายอยู่เด้ท
0: ุกท่านโอ้ด้วยความยินดีครับพ่อมื้อใดพุ่นล่ะครับแม่ครับ
1: จ้าจ้า
0: จ้า
1: เอาฟังล่ําน้ําจักก่อนนี่เด
0: ้อล่ําก่อนได้ครับ
1: เสียดายผัวเก่านี
0: ่เสียดายผัวเก่าติเอาคือว่าเสียดายบ่ได้ขึ้นฮอดติหรือว่าจังได
1: ๋ผัวใหม่ก็อยู่นี่แหละแต่ว่าเสียดายผัวเก่า
0: เอาได้เลยครับแม่เดี๋ยวเปิดซิฟังครับผม
1: ไปจังซี่แล้วคนเว้าหยังก็หัวอยู่อะแต่พ่อได้มวนนําฟังตลอดเด้บ่บ่อยหม่องอื่นจักเที่ยฟังหม่องนี้หม่องเดียว
0: ใช่แม่ครับผม
1: เว้าดีแม่
0: จ้าจ้าเดี๋ยวเปิดชื่อฟังได้แม่เด้อ
1: เดี๋ยวแม่แล้วมีเงินก่อนเด้อแม่อันหาก่อนเด้อ
0: จ้าด้วยความยินดีครับผม
1: จ้าจ้าเดี๋ยวแม่อันหาเงินก่อนเด้อแม่ขอสิฟังเด้อ
0: ครับได้เลย
1: ครับให้ลําๆรวยๆขายดีๆเด้อ
0: สาธุสาธุแม่ครับ
1: หลั่งไหลมาเด้อเงินค่ําเด้อ
0: สาธุ
1: ทุกคนทุกดีเจเฮามอบให้ทุกคนทุกคนเนาะ
0: ครับ
1: เพลงทิ้งของกันทุกสายนั่นล่ะ
0: ครับได้เลย
1: จ้าจ้าจ้าสวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับคุณแม่นางวรรณขามนะครับทั้งตำบลกุดบักไฟนะครับเสียดายผัวเก่าอีแม่ว่าผัวใหม่ก็ยังอยู่นี่อยู่ล่ะแต่ว่าคืดไปคืดมาแล้วฟังรายการวิทยุไปนำบ้าก็เสียมาเสียดายผัวเก่ากูแท้ว่าแต่ว่าคิดในใจดอกแต่ว่าบ่กล้าบอกผัวใหม่บ่กล้าบอกก็คือสิได้ยินมื้อนี้ล่ะมื้อแรงนี่สิไปนอนใส่ล่ะมื้อแรงนี่แม่ผัวเก่าในดีดีไอเฮ็ดให้เบิดทุกอย่างทุกแนวมื่นตาอาปากขึ้นมาก็ตื่นตั้งแต่เศร้าๆลุกขึ้นมาหนึ่งเข่าเป่าไฟผัวใหม่เนี่ยหันบ่ายสองมาท่านได้ตื่นอยู่ทีเดียวนี่สวัสดีครับเอ้ยครับ
2: ขอฟังเพลงเ
0: ด้ครับผมฟังเพลงใดครับ
2: ขอคุณลู่นางอัวของคุณแม่เดือนเพ็ญอำนวยพร
0: จ้ะอ๋อคุณลู่นางอัวของคุณแม่เดือนเพ็ญอำนวยพรเนาะ
2: จ้า
0: ครับได้เลยได้เลยนะครับเดี๋ยวเปิดซูฟังได้เอ่ยเด้อ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: จ้า
0: ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับขอบคุณครับนะครับขอบคุณครับคุณนะครับแฟนเพลงแฟนรายการนะครับอาญาเอ่ยอยู่ทางปูนละครับทางบ้านบากนะครับตำบลสร้างนกทาทางอำนาจเจริญนะครับคู่ลู่นางอัวว่าซั่นเอาได้เลยนะครับเดี๋ยวกาสิตาย่อยเปิดนะครับสู้พี่สู้น้องสู้เอไอ้อายน้องนงลุงปานาอาเฮาให้ได้ฟังกันครับเวลาเวลาจันจ่อหมอจันเข้าแล้วเวลาเวลาใกล้สิเบิดแล้วนะครับส่งท้ายอีก1ผลงานเพลงจากนักรับร้านเจ อยู่ทางอำนาจครับเจใดและเจแดงครับ อย่าทำงานจนลืมกินเบียร์เพื่อนว่ามาปวดมาผู้อะไรเนาะ อยากล่วงไปซิมมึงเด้ร้านอาหารเจแดง มันสิแสบสมคำล่ำลืออยู่บ่เนาะเนาะอีเมียว่าห่วยมีเบิดทุกอย่างทุกแนวเด้ว่าซั่นเด้ผู้ใดที่กายไปกายมาอย่าลืมไปแวกันแล้วกันว่าซั่นประเภทต้มนี่มีเบิดเอาทุกอย่างทุกแนวบ่มีแต่ต้มตุ๋นแม่ว่าประเภทถอดในบ่มีแต่ถอดผ้าบางสกุลแล้วอยู่นั่นแม่ว่าอันนอกนั้นมีเบิดตลอดเนาะแม่เนาะถอดผ้าป่าถอดผ้าบางสกุลถอดแหจังสี่ถอดสมอจังสี่บ่มีแม่ว่าขั้นอยากก็ไปกินอยู่วัดแม่ว่าขั้นว่าถอดกบถอดเขียดจังสี่เนอมีอยู่ถอดปูถอดป่าเพิ่นว่าเป็นตาช่างแล้วเด้อเนาะโอ้ยผู้เบาเดียวเนี่ยหันแม่นเบิดละเมียนมันเบิดแล้วถอดอีหยังก็ได้ของอยู่บนฟ้าบ่กินแต่เครื่องบินของอยู่บนดินบ่กินแต่เสาไฟฟ้าของอยู่ป่าบ่กินแต่รื้อสีเท่านั้นตารื้อสีบางเทื่อบางที่ก็บ่ยังขับกลับรถแล้วไป

2 6 3 5อีกเทือนึงครับพี่น้อง0 6 1 0 7 0 2 6 3 5

รักแม่รักธรรมชาติท่านกับคลื่นเรดิโอสถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานขุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชนคน

0: อัจฉัยเซมทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ้เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: 44สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนนำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระผ่อนคลายนำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
4: ถึกเส้นบ่จ้า
3: อื้อๆโอ้โอ้ถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งคนไข้ดีขนาด
4: ย่ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค้ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อคิ้มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อคิ้มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเถื่อน090-292-7444 090-292-7444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
3: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
4: เฮาใส่น้ำมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าก็ถูกใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำเคล็ดลับของยายเลยละ
3: เอาไล่บ่ายผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่เห็นน้ำไล่เห็นน้ำ
4: จ้า

เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระแสเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระแสเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระแสเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะไม่รอ

0: ที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำหน้ามันหนวดก่อนค่ำกระใสเซ็นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: กำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

0: ป็นโสดทำไมวะสัน
1: เป็นโสดทำไม
0: ของนักขรับคุณพ่อสุรพลสมบัติเจริญหยิบเอามาฝากเอามาต่อนนักขรับให้คุณพ่อคุณแม่แฟนเพลงแฟนรายการให้ได้ฟังกันนะครับในชั่วโมงสุดท้ายเบรกสุดท้ายครับ
1: ไม่ดีอะไร
0: ได้เดินทางมาหอดมาถึงชั่วโมงสุดท้ายเบรกสุดท้ายแล้วนะครับขอบบุญขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกหมายเลขที่ส่งแรงจิตเติมแรงใจหน้าใหม่และก็หลังใหม่ขอบบุญขอบคุณนะครับทุกการอุดหนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำกับผู้บ่าวดิวกฤตนันท์13 14 15ออเดอร์นะครับขอบพระคุณหลายๆคุณตาคุณยายนะครับเอื้อยๆน้องนุ่งลุงปานะ
1: เป็นโสดทำไม
0: พ่อค้าแม่ขายกะฮาบดีเมธีนักประสู้คู่สู่คนที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพมีปัญหาเกี่ยวกับร่างกายสนดอกสนใจอยากจะได้ผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำเอาไปกินเอาไปทานเอาไปหนวดเอาไปถูเอาไปทาไม่ว่าจะเป็นกาแฟไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรบำรุงสายตาทายากระใสเส้นและก็น้ำมันนวดสูตรร้อนสูตรเย็นน้ำมันเขียวหรือว่าอยากจะได้สบู่ก้อนคำทั้งสูตรอาบน้ำและก็ล้างหน้าโทรมาหาเบาเดี๋ยวได้เลยนะครับจัดส่งให้ฟรีไม่มีการบวกเพิ่มใดๆทั้งสิ้นครับยกเว้นสบู่ก้อนคำสั่งซื้อเฉพาะสบู่เพียวๆบวกค่าส่งอีก50บาทครับสั่งซื้อ1โลขึ้นไปจัดส่งให้ฟรีหรือว่าพ่วงกับผลิตภัณฑ์ตัวอื่นๆจัดส่งให้ฟรีไม่มีการบวกเพิ่มส่วนรักสนใจก็โทรกันเข้ามาได้นะครับหน้าใหม่และก็หลังใหม่เบอร์เก่าเบอร์เดิมเบอร์อารมณ์ดีเบอร์สุขภาพดี090
1: งานกันเสียเราอยู่ว่างเปล่าไม่ดีอะไร
0: 2927444ครับ0902927444นะครับหน้าใหม่และก็หลังใหม่กันได้เลยนะครับผมสวัสดีครับบ้านสมุนไพรก่อนคำครับบ้าเดี๋ยวรับสายครับ
2: ครับทางกาแฟเนี่ยครับ
0: ครับกาแฟพ่อกาแฟจะกรองครับผม
2: กล่องละเท่าไหร่คร
0: ับ หนึ่งกล่อง350บาท2กล่อง600 4กล่อง 1,000 จัดส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางครับคุณพ
2: ่อ2กล่องมีแนวแถมครับ
0: คือ2กล่องบัตทันเดมี่แนวแถมครับผม
2: โอ้โหกล่องบัตทันเดมี่เห็นบ
0: ่ครับบัตทันเดมี่ครับผม
2: โอ้เท่าไหร่กับ2กล่อง
0: 2กล่อง600บาทตกกล่องละ300ครับ
2: เงินปลายทางแม่นบ
0: ่แม่นครับจัดส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทาง
2: ครับครับเอาขอ2กล่องครับ
0: เอาก็รับเป็นกาแฟ2กล่องเนาะบ่เนาะ
2: ครับ
0: ครับผมมีพ่อซื้อว่าจังได๋ครับ
2: ของของแม่แม่ซุ่มมาครับ
0: คุณสั่งส่งในนามของคุณแม่พรหมมาติ
2: ครับประเสริฐสุข
0: ประเสริฐสุขไอ้แม่บ่ทันได้เคยสั่งเลยเนาะ
2: บ่ครับ
0: อ๋อครับผมประเสริฐสุขบ้านเลขที่ครับ
2: 76
0: หมู่ 1 76 หมู่ 1 บ้านนี้ยังครับพ่อบ้านเฮา
2: ตำบลโนนสังอำเภอโนนสัง
0: อ๋อตำบลโนนสังอำเภอโนนสังหนองบัวลำพูเนาะ
2: ครับ
0: เบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้กับเบอร์นี้บ่ครับผมเบอร์ที่โทรมานี่บ่ครับ
2: ครับเบอร์นี้นะครับ
0: ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะส่งให้มืออื่นนะพ่อเด้อจะส่งให้วันพฤหัสมื้อวันศุกร์หรือว่ามื้อวันเสาร์ได้รับสินค้านะครับ
2: ครับ
0: ครับครับผมครับผมขอบพระคุณนี่พ่อหลายๆครับ
2: คร
0: ับผมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับขอบคุณครับนะครับขอบคุณครับคุณนะครับคุณพ่อด้วยและก็คุณแม่พรหมมาประเสริฐสุขนะครับทางตำบลโนนสังอำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับกาแฟ2กล่อง600บาทนะครับจัดส่งให้มืออื่นนะครับวันพฤหัสมื้อวันศุกร์หรือว่ามื้อวันเสาร์ได้รับสินค้านะครับสินค้าฮอดหน้าเฮียหน้าบ้านมื้อวันอาทิตย์นะครับสินค้าบ่ท่านได้เห็นสินค้าก็โทรสอบถามนะครับทีมงานบ้านสมุนไพรก่อนคำของเราได้เลยนะครับย่ามมื้อเสาร์ก็โทรสอบถามในห้างเฮาได้เลยนะครับย่ามมื้อเสาร์ก็ได้โทรมาได้เลยนะครับแล้วก็เวลาที่ยังถึง 4:00 นโทรถามเบาดิวได้เลยนะครับวันอาทิตย์เดอพอเดอร์นะครับคันว่าสินค้าบ่ท่านได้ฮอดหน้าเฮียหน้าบ้านโทรมาสอบถามทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำได้เลยนะครับทุกช่วงรายการทุกช่วงดีเจนะครับผม0902927444ครับ0902927444ครับ

0: ปีนี้ไปด้วยกันวะสันสมศรี1992นะครับเป็นผลงานเพลงเก่าๆนะครับของอาญาไอยิ่งยงยอดบัวงามหยิบเอามาฝากเอามาต่อนนะครับคนตาคนยายเอื้อยอายน้องนงลุงป้านะตาปูตีกำลังรับฟังนะครับสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำทุกท่านทุกพื้นที่ครับ18นาฬิกากับอีก27นาทีได้ยังกินแรงเนาะนะครับกินข้าวน้ำสามปลาไปบางปู่บางคนนะครับนั่งกินข้าวกินน้ำดิบางปู่บางคนก็นั่งจิ้มแข่วได้เดี๋ยวเนี่ยขาคอยห่างแล้วก็นั่งจิ้มแข่วซั่นตัวอิ่มแล้วเด้นั่งจิ้มแข่วฟังวิทยุไปยังซั่นแล้วเนาะอีเมียเอาครับ090ครับ2927444ครับ0902927444นะครับส่งแรงจิตเติมแรงใจหน้าใหม่และก็หลังใหม่กันได้เลยนะครับผมสวัสดีครับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับ
1: สวัสดีดิว
0: สวัสดีครับผม
1: เวลามากินข้าวนะแม่อ้อมกบตัวมัน
0: โอ้ได้อ้อมกบตีแม่กบหน้าบ
1: ่บกบกบกบบ้านกบบ้านกบเลี้ยง
0: อ๋อกบบ้านตี
1: ว่ากบเลี้ยงกบบ้านยุ่งตลาดไปละเอากับแม่ไปเลย
0: โอ้อยู่ทั้งปีในกบหน้าได้แม่ทั้งเพีย
1: โอ้มีกบหน้าเนาะทั้งทีบ่มีเลยทั้งทีมันจะกบเลี้ยง
0: โอ้อันนี้ก็เลี้ยงคือกันแต่ว่าเลี้ยงอยู่หน้าคันว่าเลี้ยงอยู่บ้านจะค่อยเป็นกบบ้านนะน่ะอันนี้ในเลี้ยงอยู่หน้าก็เกินว่ากบหน้าแต่ว่าเลี้ยงคือกันน่ะละ
1: แม่นคือกว่าเข้ามากว่าเข้าไปทำแหละขายแล้วลูกอ่ะ
0: โอ้อันนี้
1: อืมมาออมต้นไปละ
0: โอ้เพิ่นซื้อซื้อมาซื้อเพิ่นโลแล้วซะได๋แม่150บ
1: ่ฮะบ่อีบ่มา200ไปขอขี่ละ20บาทแม่ลูก
0: ก็200พุ่นติ
1: แม่น
0: ป๊าดอยากไปขายทางพุ่นเด้เน
1: าะมันเอามามาขายมาขายทางบ้านนั่นพี่ละว่าน้ําพ่อเฮาพี
0: ่โอ้ทางพี่เนี่ยคั่นมาคั่นว่าตัวเป็นๆจังซี่บ่ได้เฮ็ดอีหยังจับไปขายเลยโลละ100โลละ100
1: โอ้ยบ่ได้ซะแล้วล่ะทั้ง
0: อือๆๆโอ้นะครับได้ออมกบหน่อยแม่เนาะ
1: มามากินนําแม่ซะก่อน
0: อืมออมแซ่บๆเนาะแม่ออมแซ่บๆเบิ่งเด้อเนาะ
1: จ้าใส่ผักไสเน
0: ี่ยจ้าผักไสใส่ไอ้ผักกะแยงเนาะแม่เนาะมันจังหอมเนาะ
1: แม่ผักชูผักกะแยง
0: โอ้ยเว้ามาแล้วน้ําลายเหี่ยแล้วแต่บัดเนี่ย
1: ฟังเพลงแม่เลย
0: ครับผมฟังเพลงใดครับแม่ครับ
1: เพลงของสายันสัญญา
0: สายันสัญญานะครับผมเพลงใดครับ
1: เพลงยังก็ได้หรอกสายันสัญญาแม่ผ่านสายันสัญญา
0: โอ้ได้เลยได้เลยนะครับผมเดี๋ยวจังใดเดี๋ยวเปิดซูฟังได้แม่เด้อ
1: แม่ก็ฟังได้เบิดแล้ว
0: ครับผมเดี๋ยวจังใดเดี๋ยวเปิดซูฟังนะครับ
1: ครับ
0: ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับขอบคุณขอบคุณนะครับคุณแม่สุภาพรนะครับแม่ว่ามาเด้อมากินข้าวแล้งกับแม่ว่าซั่นได้อ้อมกบเพิ่นว่าเฮ้ยกบบ้านหรือว่ากบเลี้ยงหรือว่ากบหน้าอีเมียว่าเอ้ยกบอยู่บ้านนี่แหละแสดงว่ากบบ้านนะนะคันว่าเลี้ยงอยู่หน้าเขาจังเอิ้นว่ากบหน้าเนาะอีเมียใครเนี่ยอยู่ตัวนะครับทางพุ่นได้ราคาสูงอยู่เหมียอยู่ทั้งพี่นะครับจับไปขายนี่ทั้งขายทั้งเกียกทั้งเทียมโลละร้อยครับขั้นว่าเอาตับไตใส่พุ่งมันออกแน่นะครับกะร้อยเศร้าขั้นว่านะครับเอาหนังมันออกโลละร้อย50ออมใส่ผักไส้ออมใส่ไอ้บะละนะครับเอาออมใส่ผักกะแยงหอมๆเสร็จแล้วเคียงหลายๆเนี่ยจักหน่อยเผ็ดๆเนี่ยจักหน่อยขั่วให้มันใหม่ๆเนี่ยจักหน่อยคั่นว่า ขัวมันบ่ใหม่ป้อปันใดนะมันสีข้าวแน่จักหน่อยคั่นว่าขัวให้มันใหม่ๆจังซี่กับข้าวคือกันเด้ข้าวเดียวเบิดนะดูเปลี่ยนแปลงผู้นั้นก็ตักบ่นี่ก็ตักมันเสียบหน่อยหยาดกันกินเว้ยปานมือนั่นแล้วออมสู่ไอ้ในห้างเฮากินผู้นั้นก็ตักผู้นี้ก็ตักกินหลายคนผู้นั้นก็ซ้อน2ช้อนเบิดอ้อยต่อยเอาก็เบิ่งขอบคุณนะครับเอื้อยอายน้องนงลุงป้าน้าอานะครับคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านทุกพื้นที่นะครับที่ส่งแรงจิตเติมแรงใจหน้าใหม่แล้วก็หลังใหม่ครับให้กับผู้บ่าวดิวกฤตนันท์ครับ

ชีชาตินี้ขอโมทนาสุขเถิดแม่ชีรักเก่าที่บ้านเกิดนะครับหนึ่งผลงานเพลงจิบเอามาฝากเอามาต่อนนะครับคุณพ่อคุณแม่แฟนเพลงแฟนรายการเอื่อยอายน้องนุ่งลุงปานะอาผู้ที่กำลังรับฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำส่งท้ายนะครับหนึ่งผลงานเพลงจากคุณแม่สุภาพรคุณแม่ว่าเอาเพลงใดก็ได้ของสายันสัญญาหนุ่มเดียวกาชิดายอำลาพาจากแล้วนะครับคันเบาเดียวเบาบ่เป็นกาวเอาไปตัวเอาโหสีเด้อแม่เด้อเบาบ่ทันชำนี้เก่งการดอกหันกล้ามีเวลาแต่เพียงหน่อยเบากับพี่กับน้องบ่เข้าท่าหาเถื่อผิดพลาดพังอภัยค่ะผู้ว่ากรอนอย่าเจ็บอย่าจนนะครับอย่าหม่นอย่ามองอย่าห่วงอย่าให้อย่าไข่อย่าโซ่นอนหลับให้ได้เงินพันนอนฝันให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นขึ้นมาแล้วก็ชงกาแฟสมุนไพรก่อนค่ำกินเพื่อสุขภาพสันตัวครับมืออื่นนะครับพ่อๆกับผมใหม่เวลาเก่าเวลาเดิมสำหรับวันนี้สบายดีสวัสดีครับ

ิทธิ์ภาค2ปราบตนบนตอนที่92ในคำเดินจากโรงพักแม่รอผ่านหน้าตลาดและเลยเข้าปากทางไปป่าวิมานเมฆเขาคิดว่าจะจ้าง4ล้อเหมือนกันและกลัวมันจะแพงเนื่องจากเหลือเงินติดตัว100กว่าบาทเท่านั้นจึงตัดสินใจเดินเพราะกะค่ำเอาที่ตีนดอยพอดีจะได้ซัดมันคนนั้นด้วยปืนลูกซองพกที่แอบพกจากบ้านมาบ่ายคล้อยเขาเดินได้ระยะทางร่วม7กิโลเมตรเศษเขาไม่ยอมโบกรถที่แล่นผ่านไปเนื่องจากรู้ว่าโบกอย่างไรก็ไม่มีใครจอดเพราะกลางป่าใครเขาจะจอดกับไม่ใช่รถรับจ้างทว่าคำกลับต้องแปลกใจเมื่อรถโต้คันหนึ่งจอดเพื่อจี้ก้นเขาเหลียวไปดูก็ต้องแปลกใจเมื่อประตูเปิดออกมีคนสั่งให้ขึ้นรถทางเบาะหน้าคู่กับคนขับคำขึ้นไปทันทีปิดประตูเสียงดังจนคนในรถสะดุ้งเฮือกเบาๆก็ได้ไปไหนล่ะผู้ช่วยอธิบดีตำรวจถามขึ้นเมื่อพลขับเคลื่อนรถและทำจมูกย่นเพราะได้กลิ่นเหล้าจากผู้มาใหม่ฉุนเกิกไปฆ่าคนหาพูดอะไรนะไม่เฉพาะพลตำรวจเอกชูศักดิ์เท่านั้นที่สะดุ้งเฮือกคุณหญิงนันทามัลลิกาและสงครามก็สะดุ้งยึกไปด้วยเพราะคนพูดเสียงดังแถมกลิ่นเหล้าคลุ้งข้าจะไปฆ่าคนข้าแค้นมันนักคำพูดเป็นเสียงตะโกนด้วยความข้างแค้นจนขาดสติแถมยังล่อเจ้าน้ำเปลี่ยนนิสัยเข้าไปอีกก็เลยบ้าระห่ำประกาศขึ้นมาคุณหญิงนันทารีบบอกพลขับจอดรถแล้วบอกให้เขาลงจากรถด้วยชนะคุณพี่เนี่ยสั่งให้จอดรับทำไมก็ไม่รู้คนเมาชนะอย่าเพิ่งจอดคุณหญิงอยู่ในความสงบนี่เองชื่ออะไรบ้านอยู่ที่ไหนจะไปฆ่าใครแล้วใช้อะไรฆ่าชูศักดิ์บอกและก็ถามในคำเสียงรัวรวดเดียวหลายคำถามคำหันมาเต็มตัวพร้อมทั้งชูลูกซองพกหราข้าจะยิงมันด้วยไอ้นี่ข้าชื่อคำคนที่ข้าจะฆ่ามันชื่อไอ้สิงที่ไว้ผมสองหางกระลอกมันเป็นบริวารคนหนึ่งของตนบุญวายมีปืนด้วยสงครามจัดการแล้วคุณพี่ถอยมาแล้วคุณหญิงนันทาบัญชาการอย่างเลื่อมตัวสงครามขยับเข้าไปชิดด้านหลังของคำผมถามหน่อยจะไปยิงใครนะไอ้สิงที่ไว้ผมหางกระรอกมันเป็นบริวารคนหนึ่งของตนบุญมันฉุดลูกสาวผมมาเข้าพิธีกรรมอุบาทผมจะยิงกระบาลแม่งในพลหนุ่มหันมาสบตาในพลผู้เฒ่าสองในพลรู้โดยประสบการณ์วันนี้ไม่ใช่มือปืนอาชีพไม่ใช่มือปืนโดยสันดานแต่เป็นชาวบ้านที่ถือปืนเพราะความข้างแค้นแสนสาหัสจนดื่มเหล้าย้อมใจเพื่อจะไปยิงศัตรูคู่แค้นชนะขับไปเรื่อยๆห้ามจอดชูศักดิ์สั่ง

0: ทำเองถือปืนจะไปยิงคนเพราะคนที่ชื่อสิงห์ฉุดลูกสาวไปใช่ไหมใช่ทำไมไม่ไปแจ้งความกับตำรวจที่โรงพักตัดสินคนเดียวได้ยังไงบ้านเมืองมีคือมีแปรข้าไปแจ้งแล้วไม่มีใครรับแจ้งความไม่ว่าร้อยเวรสารวัตรใหญ่กลัวหัวหดกันไปหมดกลัวใครตนบุญนั่นสิหาตนบุญร่วมด้วยพลตำรวจเอกชูศักดิ์เสียงดังใช่จะข่มขืนด้วยซ้ำพอดีลูกสาวข้าเป็นฤดูมันเลยไม่ทำอะไรแต่เอาไปขังไว้ข้าก็ไอ้ดำรงตำรวจตามไปสืบก็ไม่รู้ที่ซ่อนข้าจะไปยิงแม่งมันซะเลยพลตำรวจเอกชูศักดิ์กลับสั่งหยุดรถทั้งที่ก่อนหน้านี้ไม่ถึงครึ่งนาทีท่านยังสั่งห้ามหยุดรถเด็ดขาดเมื่อพลละขับหยุดรถสนิทคุณหญิงนันทามัลลิกาและผู้บังคับการสงครามต่างก็หันมามองหน้ากันแล้วเบนสายตาไปยังคำซึ่งนั่งคู่กับพลขับเวลานี้ทุกคนเห็นหน้าชัดดวงตาแดงกัดกรามตลอดเวลามือขวาถือลูกซองสั้นรู้เท่าดำไม่กวาดยัดเข้าได้คุณพี่จะทำอะไรคุณหญิงนันทาถามเสียงรัวหน้าตาตื่นคอยดูคอยฟังก็แล้วกันคำเอ็งเล่าเรื่องทั้งหมดไปสิอย่าปิดบังอำพรางแม้แต่น้อยในคำคนบ้านวันออกผู้รักลูกสาวปานแก้วตาดวงใจไม่ลดละที่จะตามค้นหาลูกสาวได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ทุกคนฟังโดยที่ไม่รู้ว่าเป็นผู้ช่วยอธิบดีกรมตำรวจและมือปราบสิบแผ่นดินถึงรู้ก็คงงั้นๆเพราะคนบ้านป่านาดอยเห็นยศอะไรก็ถือเป็นเจ้านายไปเสียหมดคำยังตบท้ายด้วยว่าข้าน่ะหมดหนทางแล้วยิงหัวแหม่งลูกเดียวเท่านั้นพึ่งพาตำรวจก็ไม่ได้แต่ไอ้รงมันยังดีกว่าในร้อยในพันนายสารวัตรใหญ่มันยังพาข้าไปนอนค้างคืนที่ป่าวิมานเมฆจนสืบรู้อะไรอะไรอย่างที่ข้ารายฟังนี่แหละเดี๋ยวก่อนพิธีกรรมบ้าๆเนี่ยเอ็งเห็นกับตาหรือเปล่าคำผู้ช่วยอธิบดีตำรวจสอดถามเสียงรัวเร็วเปล่าอีพินแม่ขัวบนนั้นเล่าให้ข้าก็ไอ้ตำรวจหลงฟังเอ็งทำไมไม่ล้วงถามว่าพวกมันขังลูกสาวเอ็งไว้ที่ไหนข้าจะถามหลายครั้งแล้วแต่ไอ้ตำรวจหลงห้ามไว้ทุกทีทำไมถึงห้ามล่ะพลตำรวจเอกชูศักดิ์ถามอย่างใส่ใจยิ่งมันบอกว่าไม่ถึงเวลาถามประเดี๋ยวความจะแตกต้องให้มีจังหวะเพราะแทนที่จะดีกลายเป็นพังไปหมดมันบอกข้าแบบนี้แหละสงครามพลตำรวจคนนี้เอาใจใส่หน้าที่ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ดีนี่ว่าเรียกตัวมาคุยหน่อยนะครับผมมัลลิการีบถามในประเด็นที่คิดไว้ในสมองตามแบบฉบับของผู้พิพากษาในเมื่อพลตำรวจดำรงที่ว่าเนี่ยช่วยมาแต่ต้นทำไมไม่ช่วยไปให้ตลอดคะทั้งที่ร้อยเวรก็ให้เวลาออกไปสืบสวนเหตุการณ์เบิกเบี้ยเลี้ยงได้ด้วยไอ้ตำรวจหลงมันอ่อนใจเพราะปรึกษาร้อยเวรก็ไม่กล้าแต่ต้องสวปสวยก็หัวขดกันหมดมันบอกว่ามันแค่พลตำรวจทำอะไรไม่ได้อ้าวตอนที่ในคำบอกจะมายิงในสิงผมหางกระลอกอะไรนั่นพลตำรวจดำรงไม่ห้ามปรามเหรอห้ามสิแต่ข้าไม่เชื่อฟังข้าสละชีวิตแล้วในเมื่อไม่ได้ลูกสาวคืนข้าก็ยอมตายแต่ก่อนที่ข้าจะตายพวกมันจะต้องตายด้วยโดยเฉพาะไอ้สิงมันเป็นตัวการฉุดลูกสาวข้าไปให้ตนบุญข่มขืนเข้าใจไหมล่ะสูเจ้าไม่สอบถามอะไรบ้างเรื่องสงครามกำลังจะถามครับคุณพ่อพี่คำตนบุญอย่างรู้ไม่ใช่เหรอทำไมพี่กับดำรงเข้าไปสอดแนมถึงขั้นนอนที่นั่นโดยที่ตนบุญไม่รู้ล่ะเท่าที่ผมรู้มานะรัศมีเป็นร้อยเป็นพันกิโลตนบุญยังรู้หมดว่าใครทำอะไรทำนายทายทักถูกด้วยใช่ท่านมียานทิพย์รู้หมดกลายเป็นคุณหญิงนันทาบอกไปเนื่องจากเลื่อมใสตั้งแต่ยังไม่เห็นตัวเพราะตามกระแสคุณหญิงอย่าเพิ่งสรรเสริญผมกำลังจะจับประเด็นคุณพี่เชื่อที่นายคนนี้บอกเหรอคะเชื่อหูไว้หูสงครามว่าต่อในพลหนุ่มเอ่ยขึ้นอีกที่ผมถามเมื่อกี้พี่ขำบอกผมมาสิทำไมพี่กับดำรงถึงไม่ถูกตนบุญสั่งจับไปฆ่า ไต่ความระวังเธอจะมีอันเป็นไปนะสงครามลูกตาลรีบห้ามเร็วๆก่อนที่จะใส่ความตนบนมากไปกว่านี้ท่านมีบุญญาธิการล้นพ้นคนทั้งประเทศยอมรับนักวิทยาศาสตร์ยังทึ่งเลยคุณหญิงนันทาโวยวายทว่ามาริกาเป็นถึงผู้พิพากษาเลยไม่รู้ลมตามมารดาทั้งที่มักจะเข้าข้างมารดาอยู่เสมอคุณแม่กรุณาสงบใจก่อนนะคะเวลาที่คุณพ่อกับสงครามกำลังจับประเด็นสำคัญสงครามคุณว่าต่อสิพี่คำผมถาม3ครั้งทั้งครั้งนี้แล้วนะมีมารผจญทุกครั้งผู้ช่วยอธิบดีสอดขึ้นโดยไม่ยอมมองหน้าคุณหญิงซึ่งมองมาตาเขียวปั้นข้าเคราะห์ดีที่พิธีระยำนั่นไม่สำเร็จนะสิเทวโรผ่านนั่นเลยไม่ให้พรกระตนบนมันเลยเหลือลิตน้อยหรือแทบไม่มีเลยจึงไม่รู้ว่าข้ากระดำรงแอบเข้าไปสอดแนมข้าถึงบอกว่าเสียดายที่มีโอกาสแต่ไม่มีคนหนุนหลังไอ้ดำรงตำรวจมันเลยหมดกำลังใจเท่านี้ก็พอจะเข้าใจแล้วใช่ไหมสงครามลูกตาลทั้งสองรับพร้อมๆกันเบาๆคุณหญิงอยู่เฉยๆก่อนเธอคุณพี่จะทำอะไรบอกนันมานะก็ไม่ได้ทำอะไรนี่เราก็ไปวิมานเมฆพบตนบุญชนะออกรถครับผมบ่ายคล้อยตะวันเรียยอดไม้ในพลสูงวัยกับในพลหนุ่มพร้อมทั้งคุณหญิงนันทาและผู้พิพากษามาริกาเดินขึ้นเนินเป็นระยะทาง100 กว่าเมตรมาถึงบนลานล่มครึ้มอันเป็นสถานที่ที่เรียกว่าวิมานเมฆในคำถูกสั่งให้อยู่ในรถตู้กับ10 ตำรวจเอกชนะพลขับคนทั้ง4เดินเข้าไปในเขตวิมานเรื่อยๆกระทั่งคล้ายมีด่านตรวจมีคนของวิมานเมฆ2 คนเข้ามาถามอย่างนอบน้อมขอทราบว่าได้จองคิวไว้ไหมครับคุณหญิงนันทารีบโชว์ใบจองคิวซึ่งบอกวันเวลาไว้อย่างชัดเจนบริวารชุดลายเสือดาวซ้ายมือรีบประสานมือไว้ที่เป้าพร้อมศีรษะแต่พองามเอ่ยขึ้นว่าต้องขออภัยต่อญาติบุญด้วยครับขอเลื่อนคิวไป1 เดือนเต็มใกล้จะถึงเวลานั้นทางวิมานเมฆจะแจ้งให้ญาติบุญทราบอีกครั้งครับเอ๊ะทำไมเลื่อนคุณหญิงนันทาถามทันทีเพราะว่าตนบุญท่านกำลังสื่อกับเทพทั้งหลายบนสวรรค์ซึ่งมหาเทพและเทพทั้งปวงกำลังชุมนุมกันพอดีเมื่อชาวสวรรค์ชุมนุมเสร็จสรรพแล้วตนบุญหรือท่านนรเทพก็จะเปิดโอกาสให้ญาติบุญได้เข้ารับพรและขจัดปัดเป่าทุกข์ต่างๆตามเดิมครับบริวารอีกคนหนึ่งเสริมต้องขออภัยต่อญาติบุญไปอย่างสูงด้วยครับภริยาในตำรวจใหญ่ไม่ยอมถอยง่ายๆแล้วนั่นชาวบ้านอยากเข้าพบตนบุญได้บริวารชุดลายเสือดาวทั้งสองหันไปมองนิดนึงคนซ้ายมือรีบบอกอีกครั้งอย่างนอบน้อมว่าชาวบ้านพวกนั้นไม่ได้เข้าพบตนบุญหรอกครับเพียงแต่มาให้ได้รู้ว่ามาเท่านั้นแหละครับมาริกาเอ่ยถามบ้างตัวตนบุญตอนนี้พำนักอยู่ที่ไหนอ๋อสังขารท่านอยู่ในที่ที่ทางเราจัดให้ท่านพำนักแต่จิตวิญญาณหรือกายละเอียดของท่านอยู่สวรรค์ชั้นดาวดึงอันเป็นสวรรค์ชั้นที่2จากนั้นก็จะขึ้นสวรรค์ชั้นที่3คือยามะและชั้นที่4คือดุสิตท่านไปทำไมคุณหญิงนันทาถามอย่างสนใจยิ่งอย่างที่ผม2 คนบอกแต่ต้นแล้วล่ะครับว่าสวรรค์ทั้ง3 ชั้นมีการชุมนุมหรือที่เราเคยได้ยินว่าชุมนุมเทวดาไงครับเพราะท่านนรเทพเป็นเทวดาองค์หนึ่งจำต้องไปชุมนุมด้วยทำไมมาชุมนุมอาช่วงนี้ท่านนรเทพรู้ล่วงหน้าหรือเปล่ามหาเทพเรียกประชุมด่วนเพราะมีองค์พรหมเสด็จลงมาเยี่ยมสวรรค์ชั้น3ครับอ๋อคุณหญิงนันทาหันมาทางสามีลูกสาวและลูกเขยซึ่งเงียบงันจับจ้องหาประเด็นกันอยู่ทุกคนเห็นไหมท่านนรเทพคือเทพจุติจริงๆไม่ใช่อย่างที่เข้าใจการตกลงเรากลับนะนี่พ่อหนุ่มถ้าท่านนรเทพลงจากสวรรค์แล้วแจ้งไปที่บ้านให้ทราบด้วยตามที่อยู่เดิมที่ส่งมาได้ครับผมคนซ้ายมือบอกพร้อมกับพร้อมศีรษะประกอบเช่นเดียวกับคนทางขวามือชูศักดิ์กระซิบสงครามเมื่อเดินกลับโดยภริยาและลูกสาวเดินนำหน้าคุยกันลั่นงานนี้มีเลทไหนแน่สูเจ้าจัดการสิคิดยังไงว่ามา ึงที่สุดครับคุณพ่อพันตำรวจโทเอกชัยสารวัตรใหญ่โรงพักนางรอสะดุ้งเฮือกเมื่อเสียงเรียกขานดังจากวิทยุมือถือที่วางหน้าโต๊ะทำงานนางรอหนึ่งจากบก.ภาคหนึ่งว.สองรีบคว้ามากดขี่กรอกคำพูดจากนางรอหนึ่งว.สองให้ส่งตัวพลตำรวจดำรงมาว.15ที่ร้านอาหารนัดพบเดี๋ยวนี้เลยทราบปฏิบัติเท่านั้นเองสารวัตรใหญ่เอกชัยเต้นผางสั่งเสมียนเวรหน้าห้องไปตามตัวพลตำรวจดำรงซึ่งผู้บังคับการเรียกให้ไปพบเสมียนเวรแจ้งไปทางห้องแถวทันทีเดี๋ยวเท่านั้นพลตำรวจหนุ่มคนดังก็อยู่ในชุดปลายเวทมายืนชิดเท้าตรงหน้าสารวัตรใหญ่เฮ้ยท่านผู้บังคับการสงครามให้ลือไปพบเดี๋ยวนี้ที่ร้านอาหารนัดพบของไอ้ทองมันลือไปทำระยำอะไรไว้บอกอุบาตามตรงช่วยได้จะรีบช่วยไม่ได้ลือกว่ารับกรรมไปคนเดียวเรื่องอื่นผมไม่ได้ทำอะไรและยันนี้เข้าแต่ยามยันมา3เดือนแล้วไม่ได้ออกท้องที่เลยครับนอกจากลือไปยุ่งกับตนบุญนรเทพใช่มะพันตำรวจโทเอกชัยถามเสียงรัวหน้าตาตื่นเต้นสุดระงับใช่ครับผมชิบหายละอ้วบอกแล้วให้เลือกยุ่งเจ้าใหญ่นายโตคุณหญิงคุณนายรัฐมนตรีนักการเมืองใหญ่ๆต่างพากันไหลหลั่งมาขอพรกับตนบุญเพื่อดับเคราะห์น้ำลือเสือกไปยุ่งด้วยท่านมือปราบสิบแผ่นดินเลือกลือไปเฉ่งปีแน่เลยผมพร้อมแล้วล่ะครับจะถูกออกถูกย้ายผมทำใจได้แล้วลือรู้ล่วงหน้าหรือว่าจะโดนรู้ครับก็แบบที่ท่านสารวัตรใหญ่ว่านั่นแหละแต่ไม่นึกว่าท่านผู้บังคับการจะจัดการผมเองนึกว่าท่านผู้กำกับเสียมากกว่าเพราะคุณนายผู้กำกับติดตนบุญแจเลยส่วนท่านมือปราบสิบแผ่นดินน่านาไม่ต้องพูดมากไปกะอ้วนเดี๋ยวนี้เลยแล้วเสือกไม่แต่งเครื่องแบบผมเพิ่งออกยาม15นาฬิกาเมื่อกี้เองครับงั้นไปเลยไม่ต้องเปลี่ยนแล้วเครื่องปึงแบบช้ามีหวังโดนอีกรองเท้ายืมไอ้สันใส่เร็วรองเท้าแตะพบผู้บังคับบัญชาได้ยังไงพลตำรวจสันติซึ่งรุ่นเดียวกับดำรงรีบถอดรองเท้าผ้าใบใหม่เอี่ยมให้เพื่อนใส่เพราะดำรงล่อรองเท้าแตะฟองน้ำณที่ร้านอาหารนัดพบสารวัตรใหญ่เอกชัยยิ่งแทบเป็นลมหมดสติเพราะไม่เฉพาะผู้บังคับการเท่านั้นผู้ช่วยอธิบดีอดีตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคนั่งเอเต้รอการมาของพลตำรวจดำรงแล้วยังมีคุณหญิงกับลูกสาวด้วยซึ่งสารวัตรใหญ่เอกชัยรู้จักดีเนื่องจากย้ายมาจากลำปางเมื่อ 3-4 ปีก่อนนอนพันตำรวจตรีเอกชัยชิดเท้าวันทยาหัดกระผมพันตำรวจโทเอกชัยสารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูธรอำเภอนางรอพอรู้เรื่องดีแล้วนั่งก่อนสิผู้ช่วยอธิบดีตำรวจสั่งขอพระคุณครับผมเอกชัยเสียงสั่นเครือโดยถอดหมวกหนีบไว้รักแร้ซ้ายขยับเข้าไปนั่งข้างๆผู้บังคับการสงครามซึ่งมองสารวัตรใหญ่วัย40เศษนิ่งงันอยู่คุณหญิงนันทาและมลิกานิ่งงันรอฟังผู้ช่วยอธิบดีจะพูดพลตำรวจดำรงซึ่งสวมกางเกงยีนสีซีดเสื้อยืดคอกลมตราสัญลักษณ์เสือคาบดาบอันเป็นคอร์สการฝึกรบไม่ทราบว่าฝึกมาหรือยืมเสื้อคนอื่นใส่ยืนตรงแต่ขาสั่นอยู่ห่าง 4-5 วาคุณเอกชัยผมกับคุณหญิงผู้การสิบทิศและก็ผู้พิพากษามลิกาลูกสาวผมมาขอพรจากตนบุญนรเทพบังเอิญท่านขึ้นไปสวรรค์ชั้นดาวดึงพวกเราเลยไม่ได้พบท่านเพราะท่านเลื่อนไปอีกเดือนนึงเลยกลับมาที่นี่อีกครั้งเมื่อตอนเที่ยงเราทานกันที่นี่กระผมไม่ทราบท่านจะมาหรือไม่ได้มาต้อนรับเฮ้ยผมไม่ชอบเออกระเลิกผมมาส่วนตัวกับครอบครัวไม่แวะละโรงพักน่ะเออนี่คุณเอกชัยรู้จักคำโบราณประโยคนึงขี่ใส่บกก็กลัวขี่ใส่น้ำก็กลัวไม่ล่ะรู้จักครับผมงั้นคุณไปได้ผมจะคุยกับพลตำรวจดำรงหน่อยเออนี่ลืมบอกไปในคำนอนอยู่บนรถตู้ดื่มหนักไปหน่อยไม่เป็นไรประเดี๋ยวมีอะไรจะวอนะเอกชัยครับผมขอลาสวัสดีครับ สวัสดีท่านผู้การสวัสดีคุณหญิงสวัสดีท่านผู้พิพากษาเอกชัยไหว้รอบทิศเรากับนักมวยซึ่งทุกคนไหว้ตอบเช่นเดียวกันเมื่อสารวัตรใหญ่ผู้ที่ขี้ใส่บกก็กลัวขี้ใส่น้ำก็กลัวไปแล้วผู้ช่วยอธิบดีกวักมือเรียกพลตำรวจหนุ่มร่างสูงใบหน้ายาวเข้ามาใกล้ๆไงเล้าน่ะทำงานข้ามหน้าข้ามตาสวย.เดี๋ยวก็ให้เป็นสวย.ซะหรอกปลดสวย.เป็นพลตำรวจแทนหรือเอาไหมพลตำรวจดำรงงุนงงในวาจาทีเล่นทีจริงของผู้ช่วยอธิบดีตำรวจซึ่งตีหน้าจริงจังแต่ก็บอกออกไปด้วยเสียงสั่นเครือกระผมอยากทำงานครับแต่สวย.สวส.ร้อยเวรขี่ใส่บอกก็กลัวขี่ใส่น้ำก็กลัวลื้อเลยใจฝ่อไปด้วยใช่ไหมครับผมงั้นลื้อได้ทำแน่งานนี้นะอ้วกกับครอบครัวกับก้อนหรืออยู่กับมือปราบสิบแผ่นดินรับรองผู้การคนเนี้ยขี่ใส่สวรรค์นรกไม่กลัวทั้งนั้นจากนั้นผู้ช่วยอธิบดีตำรวจพร้อมภริยาและลูกสาวแสนสวยก็ขึ้นรถตู้กลับทิ้งผู้บังคับการสิบทิศอยู่ตรงนั้นโดยไม่พูดอะไรเป็นการล่ำลาเพราะได้พูดกันก่อนหน้าแล้วก่อนที่ตำรวจโรงพักนางรอจะมาพบพลตำรวจดำรงงงเป็นไก่ตาแตกหันรีหันขวางทำอะไรแทบไม่ถูกในร้านนัดพบตรงนั้นมอเตอร์ไซค์สองคันแล่นตามกันไปตามถนนลูกรังมุ่งหน้าสู่หมู่บ้านวันตกระยะทาง25 กิโลเมตรทางขึ้นลงตามธรรมชาติของทางในบ้านป่าที่อยู่ขุนขอดยอดดอยคันแรกพ้น
1: เอไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีร่วมรับฟังข้อเสนอจากพื้นที่กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งแผนแก้ปัญหาระยะเร่งด่วนและระยะยาวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนวุฒิสภาอนุมัติพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตพลังงานและเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศผู้นำสหรัฐอ้างว่าเกาะคาร์กศูนย์กลางส่งออกน้ำมันที่สำคัญที่สุดของอิหร่านกำลังถูกกองทัพสหรัฐโจมตีจนได้รับความเสียหายอย่างหนักต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีร่วมรับฟังข้อเสนอจากพื้นที่กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งแผนแก้ปัญหาระยะเร่งด่วนและระยะยาวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนก่อนนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้เพื่อให้เกิดการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมติดตามรายงานจากทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ
2: เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมารัฐบาลจัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นปัญหาอุปสรรคและแนวทางการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อการพัฒนาที่ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและภัยพิบัติติดตามรายงานจากผู้สื่อข่าวสวทสงขลาค่ะ
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีนำข้อมูลจากการลงพื้นที่รับฟังปัญหาความต้องการและข้อเสนอของประชาชนและทุกภาคส่วนมาระดมความคิดเห็นในการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อปแนวทางการพัฒนา5จังหวัดชายแดนภาคใต้สงขลาสตูลยะลานราธิวาสและปัตตานีณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยพื้นที่จังหวัดสงขลาโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเป็นครั้งแรกของคณะรัฐมนตรีที่เปิดการประชุมแลกเปลี่ยนแนวคิดกับทุกภาคส่วนเพื่อนำข้อเสนอแนวทางการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนล่างไปประกอบการพิจารณาของรัฐบาลผลักดันการพัฒนาพื้นที่ทั้งด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวการคมนาคมการบริหารจัดการภัยพิบัติความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ตรงกับศักยภาพและความต้องการของพื้นที่พร้อมย้ำว่าสิ่งสำคัญคือการพัฒนาจะต้องตอบโจทย์ปัญหาของประชาชนและสอดคล้องกับศักยภาพและความต้องการของพื้นที่และต้องมีแผนแก้ปัญหาทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาวรวมทั้งทุกหน่วยงานต้องบูรณาการทำงานร่วมกันเพื่อลดอุปสรรคและขั้นตอนที่ไม่จำเป็นให้

0: นำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม
1: สิ่งสำคัญก็คือการพัฒนาจะต้องตอบโจทย์ปัญหาของประชาชนและสอดคล้องกับศักยภาพและความต้องการของแต่ละพื้นที่ดังนั้นจึงขอให้การนำเสนอและการหารือในวันนี้มุ่งเน้นจำเพาะลงไปโดยตรงถึงการระบุปัญหาชัดเจนเสนอแนวทางแก้ไขที่ปฏิบัติได้จริงและพิจารณาข้อเสนอเชิงนโยบายที่จำเป็นโดยครอบคลุมทั้งมาตรการระยะเร่งด่วนและการวางรากฐานสำหรับการพัฒนาในระยะยาว
2: ทั้งนี้ผลการระดมความคิดเห็นของการประชุมเชิงปฏิบัติการได้แบ่งออกเป็น4กลุ่มและผ่านความเห็นชอบจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมแล้วเพื่อนำไปสู่ข้อปฏิบัติที่เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริงติดตามจากรายงานมารีชัยโยค่ะ
3: การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพื้นที่ก่อนนำเข้าสู่การพิจารณาที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาในวันพรุ่งนี้แบ่งออกเป็น4กลุ่มหลักตามมิติการพัฒนาประกอบด้วยด้านเศรษฐกิจมีข้อเสนอเร่งรัดโครงการขนาดใหญ่ลดต้นทุนโลจิสติกโครงข่ายมอเตอร์เวย์รถไฟทางคู่และการยกระดับด้านชายแดนให้ทันสมัยเพื่อกระตุ้นการค้าชายแดนมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำและการปรับปรุงข้อบังคับผังเมืองที่เป็นอุปสรรคต่อการตั้งโรงงานรวมถึงแก้ไขข้อจำกัดด้านกฎหมายประมงเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าด้านสังคมผลักดันนโยบายซีโร่ดรอปเอาท์เพื่อดึงเด็กที่หลุดจากระบบการศึกษากลับเข้าเรียนควบคู่กับการยกระดับทักษะแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและเตรียมความพร้อมโครงสร้างรองรับสังคมผู้สูงอายุรวมทั้งจัดตั้งศูนย์บำบัดและฟื้นฟูยาเสพติดแบบครบวงจรด้านความมั่นคงมีข้อเสนอให้กระทรวงการต่างประเทศช่วยทำความเข้าใจกับนานาชาติเพื่อเรียกความเชื่อมั่นจากนักลงทุนและนักท่องเที่ยวรวมทั้งผลักดันการสร้างรั้วชายแดนร่วมกับมาเลเซียและจัดตั้งด่านตรวจอัจฉริยะติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อป้องกันการลักลอบเข้าเมืองและการค้าของเถื่อนและด้านภัยพิบัติโดยมีข้อเสนอแนวทางการบูรณาการบริหารจัดการน้ำตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำการขุดลอกและการสร้างแก้มลิงเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยซ้ำซากพร้อมทั้งเรียกร้องให้พัฒนาระบบเตือนภัยแบบเรียลไทม์
2: สอดคล้องกับนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่เปิดเผยแผนรับมืออุทกภัยในปีนี้เตรียมเครื่องสูบน้ำระบายน้ำออกจากตัวเมืองพร้อมเร่งขุดลอกคลองและแก้มลิงเพื่อเพิ่มพื้นที่รับน้ำ
4: นายณรงค์พรณพัทลุงนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเปิดเผยถึงมาตรการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ว่าผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดใหม่โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมบูรณาการการเตรียมความพร้อมและการแจ้งเตือนสถานการณ์รวมถึงการเตรียมเครื่องสูบน้ำประจำจุดตามคลองต่างๆขณะเดียวกันได้จัดซื้อเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมเพื่อใช้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหากมีน้ำไหลเข้าสู่เขตเมืองจะผ่านน้ำออกทางคลองร.7พร้อมเร่งขุดลอกพื้นที่แก้มลิงให้แล้วเสร็จภายในเดือนนี้และในเดือนพฤศจิกายนจะติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมอีก10ตัวเพื่อเร่งระบายน้ำจากพื้นที่แก้มลิงลงสู่คลอง30เมตรให้รวดเร็วที่สุดส่วนความกังวลว่าสถานการณ์น้ำท่วมในปีนี้จะซ้ำรอยกับเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ในปี2568หรือไม่นั้นมองว่าต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์ภัยพิบัติแต่ยืนยันว่าอำเภอหาดใหญ่มีความพร้อมในการรับมือสถานการณ์เบื้องต้นทราบว่าจะมีการจัดสรรงบประมาณกว่า20ล้านบาทสำหรับดำเนินการขุดลอกคูคลองในพื้นที่มีเป้าหมายสำคัญคือเร่งตัดน้ำจากคลองร.6ออกจากพื้นที่เมืองให้เร็วที่สุดพร้อมเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำให้ได้มากที่สุดวาสนาตระเกตรายงาน
2: ขณะเดียวกันเพื่อมีความสะดวกด้านการเดินทางและขนส่งสินค้าในพื้นที่ภาคใต้รัฐบาลเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานครั้งสำคัญด้วยการลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและนายสตีเฟนเอ็นนาเดกวาว่าที่ผู้อำนวยการธนาคารโลกประจำประเทศไทยและเมียนมาหรือ World Bank และผู้บริหารระดับกระทรวงที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามสัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาตำบลเกาะใหญ่อำเภอกระแสสินจังหวัดสงขลาถึงตำบลกลองถนนอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงและโครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาตำบลเกาะกลางถึงตำบลเกาะลันตาน้อยอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่โดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงความยินดีและเน้นย้ำถึงความสำคัญของทั้งสองโครงการดีว่าให้ดำเนินโครงการตามมาตรการสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดสูงสุดโดยเฉพาะพื้นที่ทะเลสาบสงขลาซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่ของโลมาอิระวดีพร้อมขอให้เร่งรัดการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามกำหนดสัญญาเพื่อให้เป็นสะพานแห่งโอกาสในการเชื่อมต่อเศรษฐกิจการขนส่งโลจิสติกและการท่องเที่ยวระหว่างฝั่งอ่าวไทยกับอันดามันพร้อมยกระดับให้ภาคใต้ของไทยเป็นศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาคอาเซียน
6: อีกไม่กี่ปีจากสงขลาไปพัทลุง15นาทีครับจาก2ชั่วโมงเหลือ10เสร็จไอ้ลันตาแล้วก็ลันตาน้อยใช่ไหมครับแต่ว่าระหว่างเกาะกับแผ่นดินไม่มีวันนี้เราเชื่อมทั้งเกาะทั้ง2เกาะแล้วก็แผ่นดินใหญ่ด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้ของเรานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคใต้จะต้องเป็นที่ที่เป็นศูนย์กลางของความเจริญทั้งทางเศรษฐกิจทั้งด้านการใช้ชีวิตโอกาสของพี่น้องประชาชนที่รัฐบาลตั้งใจให้เป็นการพัฒนาที่ควบคู่ไปกับการพัฒนาธรรมชาติอย่างยั่งยืน
5: สำหรับโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยลดระยะเวลาเดินทางจาก2ชั่วโมงเหลือเพียง10นาทีและโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่เพื่อเชื่อมต่อเกาะลันตากับแผ่นดินใหญ่จากเดิมใช้เวลานานในการรอข้ามฟากนานที่สุดประมาณ 2-3 ชั่วโมงเหลือเพียง2นาทีปภิชญานันท์ เทพรักษ์ สวท.นราธิวาสรายงาน
2: นอกจากนี้สถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนใต้เป็นสิ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญวันนี้นายกรัฐมนตรีจึงเป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
7: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยรัฐมนตรีด้านความมั่นคงได้ประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสที่สารกลางจังหวัดสงขลาโดยมีตัวแทนผู้นำท้องถิ่นผู้นำบุคลากรทางการศึกษาผู้แทนศาสนาภาคเอกชนและประชาสังคมได้นำเสนอประเด็นที่เป็นปัญหาและต้องการให้แก้ไขอาทิการแก้ไขปัญหายาเสพติดต้องการให้จัดตั้งอาคารศูนย์บำบัดผู้ติดยาเสพติดตำบลกระโดจังหวัดปัตตานีขอให้สนับสนุนงบประมาณอุปกรณ์บุคลากรฝึกอาชีพเชื่อมโยงหน่วยงานเพื่อให้เกิดการทำงานจริงเป็นคนดีกับคืนสู่ครอบครัวและชุมชนด้านคนตำรวจโทรัฐพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่ารัฐบาลมุ่งมั่นแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยมอบหมายให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค9ร่วมกับภาคีเครือข่ายร่วมกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกรูปแบบร่วมถึงปัญหาอาชญากรรมเพราะปัญหาเหล่านี้อาจเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดการก่อเหตุความรุนแรงในพื้นที่ภาคใต้คณิตนาถแสนสุขรายงานจากอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
2: ขณะที่การพัฒนาภาคการเกษตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขับเคลื่อนนโยบายสวนยางระยะเกษตรมุ่งสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้เกษตรกรและเตรียมเสนอที่ประชุมครม.สัญจรย้ายสถานที่จัดมหกรรมพืชสวนโลกปี2572จากอำเภอโคงไปอำเภอปากช่องติดตามรายงานจากชวนันมาลี
8: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายด้านยางพาราณสหกรณ์กองทุนสวนยางคลองช้างจำกัดอำเภอควนเนียงจังหวัดสงขลาพร้อมระบุว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยการยางแห่งประเทศไทยได้ขับเคลื่อนนโยบายเกษตรนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนของเกษตรกรไทยผ่านแนวคิดการทำสวนยางแบบอารยเกษตรที่เป็นการผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกับเทคโนโลยีและงานวิจัยเพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรชาวสวนยางภายในประเทศที่มีกว่า 1,500,000 คนและยกระดับอุตสาหกรรมยางพาราของประเทศไทยที่มีมูลค่ากว่า 200,000 ล้านบาทสำหรับยางสดที่ไม่แปรรูปและหากมีการนำไปแปรรูปยังสร้างมูลค่าให้สูงถึงกว่า 700,000 ล้านบาทโดยสหกรณ์กองทุนสวนยางคลองช้างจำกัดนับเป็นต้นแบบสหกรณ์สวนยางที่มีความเข้มแข็งสามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกรได้อย่างมั่นคงนอกจากนี้จะเสนอครม.พิจารณาย้ายสถานที่การจัดงานพืชสวนโลกจังหวัดนครราชสีมา2572จากอำเภอคงไปยังอำเภอปากช่องตามข้อเสนอของสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์หลังจากที่นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้มีการทบทวนความคุ้มค่าในการลงทุนระยะยาวเพื่อให้ทันต่อการเสนอต่อที่ประชุมของสมาคมพืชสวนโลกระหว่างประเทศหรือ AIPS ในวันที่4กันยายนนี้
2: ส่วนกระทรวงแรงงานมุ่งมั่นพัฒนาทักษะแรงงานช่างเชื่อมและตัดโลหะใต้น้ำเพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคใต้
9: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน12สงขลาและมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการประเมินรับรองความรู้ความสามารถโครงการ1หมู่บ้าน1ช่างไฟฟ้าพร้อมกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนากำลังแรงงานให้มีทักษะสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะทักษะด้านช่างเชื่อมที่ทำหน้าที่เชื่อมและตัดโลหะใต้น้ำซึ่งเป็นทักษะเฉพาะทางที่มีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมและตรงกับความต้องการของตลาดเพิ่มโอกาสในการมีงานทำและประกอบอาชีพตลอดจนเสริมขีดความสามารถของกำลังแรงงานไทยให้พร้อมรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคใต้อุษณีหมัดและสวท.เบตงรายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมผลักดันโรงงานนวัตกรรมอาหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นศูนย์กลางผลิตอาหารฉุกเฉินและอาหารทางการแพทย์เพื่อเป็นฐานอุตสาหกรรมอาหารมูลค่าสูงในอนาคต
10: นายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่เยี่ยมชมโรงงานผลิตอาหารพร้อมบริโภคภายในศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือมอโดยเปิดเผยว่ากระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมผลักดันโรงงานดังกล่าวซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการให้เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการ SME และวิสาหกิจชุมชนกว่า 156,000 รายในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้ามาใช้ประโยชน์ในรูปแบบการรับจ้างผลิตโดยมุ่งเป้าเปลี่ยนฐานงานวิจัยจากหิ้งสู่ห้างในกลุ่มอาหารแห่งอนาคตได้แก่อาหารสำหรับภาวะฉุกเฉินที่สามารถเก็บได้นานกว่า18เดือนโดยไม่ต้องแช่เย็นและอาหารทางการแพทย์ปั่นเหลวสำหรับผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยที่ผ่านมาตรฐานอย.และฮาลาลทั้งนี้กระทรวงอุตสาหกรรมจะต่อยอดการนำผลิตภัณฑ์ไปใช้เป็นเสบียงทหารในพื้นที่สู้รบและแจกจ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัยในยามวิกฤตซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการตั้งโรงครัวลดการนำเข้าจากต่างประเทศและยกระดับภาคใต้ให้ก้าวสู่การเป็นฐานอุตสาหกรรมอาหารมูลค่าสูงอย่างยั่งยืนปฏิพลสถาพรมมารายงาน
2: ปิดท้ายที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบนโยบายพัฒนาการศึกษา5ด้านและเน้นย้ำมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาทุกมิติน
11: ายประเสริฐจันทราวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยจังหวัดสงขลาเพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายด้านการศึกษาพร้อมกล่าวว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อติดตามความคืบหน้าในการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการใน5ด้านโดยให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษาเนื่องจากจังหวัดสงขลาเคยประสบเหตุอุทกภัยครั้งใหญ่จึงมีความจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์ต่างๆเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรในอนาคตโดยได้มอบนโยบายว่าความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นเรื่องที่มีหลายมิติครอบคลุมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษารวมถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์จึงได้กำชับให้มีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างสม่ำเสมอจัดให้มีการให้ความรู้แก่นักเรียนและบุคลากรมีนักจิตวิทยาประจำในสถานศึกษาและให้ทุกโรงเรียนปฏิบัติตาม7มาตรการความปลอดภัยของกระทรวงศึกษาธิการอย่างเคร่งครัด
12: มาติดตามนโยบาย5ด้านแล้วก็มาเน้นเรื่องความปลอดภัยเพราะว่าหลังจากที่พื้นที่ตรงนี้เนี่ยโดนอุทกภัยใหญ่ก็จะต้องมีการเตรียมความพร้อมก็เลยให้นโยบายว่าในเรื่องของความปลอดภัยโรงเรียนมันมีหลายมิติทั้งในรั้วโรงเรียนนอกรั้วโรงเรียนแล้วก็ภัยทางไซเบอร์ซึ่งเป็นพื้นที่ที่โรงเรียนต้องมีความปลอดภัยทั้งภัยต่างๆที่จะเข้ามาก็ให้มีการซักซ้อมแผนให้มีการให้ความรู้มีนักจิตวิทยาแล้วก็ให้ปฏิบัติตาม7มาตรการของกระทรวงศึกษาธิการอย่างเคร่งครัด
11: นายประเสริฐกล่าวเพิ่มเติมว่าพื้นที่ภาคใต้นั้นมีลักษณะการจัดการศึกษาในลักษณะพหุวัฒนธรรมเนื่องด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรมและเชื้อชาติกระทรวงศึกษาธิการจึงได้กำหนดให้มีการจัดสมัชชาการศึกษาในพื้นที่ภาคใต้เพื่อบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่กำหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทและวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่โดยเน้นประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสำคัญจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
2: อย่างไรก็ตามภารกิจสุดท้ายของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีในวันนี้คือการเยี่ยมชมและติดตามการขับเคลื่อนการเสนอเมืองเก่าสงขลาขึ้นทะเบียนมรดกโลกณชุมชนย่านเมืองเก่าสงขลารวมทั้งเยี่ยมชมกิจกรรมเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารผมธิดาทิพยานนท์และทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์รายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
13: วุฒิสภาอนุมัติพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตพลังงานและเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศขณะที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเน้นย้ำความจำเป็นเร่งด่วนควบคู่กับการกันกรองโครงการอย่างรอบคอบ
2: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภาในวาระการพิจารณาพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ.2569โดยระบุว่ามาตรการภายใต้พระราชกำหนดมีเป้าหมายสำคัญ2ด้านได้แก่การช่วยเหลือเยียวยาประชาชนจากภาระค่าครองชีพและการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานซึ่งมีผลกระทบโดยตรงกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจนับว่าเป็นความจำเป็นเร่งด่วนทั้งนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับความโปร่งใสและความคุ้มค่าโดยมอบหมายคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาโครงการอย่างรอบคอบและเปิดเผยข้อมูลโครงการผ่านเว็บไซต์ให้ประชาชนติดตามและตรวจสอบได้โดยทุกโครงการต้องแสดงผลลัพธ์ที่ชัดเจนทั้งด้านการลดการนำเข้าพลังงานการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกการสร้างงานและประโยชน์ต่อประชาชน
14: ไม่มีใครรู้ว่าในอนาคตมรสุมวิกฤตเศรษฐกิจโลกจะมาอีกเมื่อไหร่แต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องทำวันนี้ครับเราต้องสร้างบ้านเราให้แข็งแรงในอดีตปัญหาสะสมมาเยอะหลังคาเรารั่วเมื่อฝนตกมาทีเราก็ต้องวิ่งคอยอุดหนุนคอยชดเชยวันนี้เราต้องเน้นการดูแลประชาชนดูแลเขาไม่ให้เขาเปียกฝนแต่ไม่พอครับเราต้องสร้างความแข็งแกร่งให้กับประเทศไทยเราต้องเปลี่ยนหลังคาที่รั่วอยู่ที่เราพึ่งพานำเข้าพลังงานเยอะเราต้องเปลี่ยนผ่านหลังคาใหม่ประเทศไทยให้เข้มแข็งและสุดท้ายครับเมื่อมรสุมมาอีกในอนาคตประเทศไทยต้องแข็งแกร่งกว่าเดิม
2: จากนั้นที่ประชุมวุฒิสภาได้ลงมติอนุมัติพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ.2569โดยมีมติเห็นด้วย135เสียงไม่เห็นด้วย11เสียงงดออกเสียง28เสียงและไม่ลงคะแนนเสียง1เสียงชวิสาประทุมมารายงาน
15: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
16: ัฐบาลผลักดันระบบ Fluffy Edu ช่องทางดิจิทัลสำหรับรับแจ้งเหตุและปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาเพื่อให้นักเรียนผู้ปกครองครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถส่งเรื่องตรงถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบและได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการกลั่นแกล้งความรุนแรงการคุกคามทางเพศยาเสพติดปัญหาสุขภาพจิตหรือปัญหาที่กระทบต่อสิทธิและความปลอดภัยโดยระบบจะช่วยเจ้าหน้าที่รับเรื่องคัดกรองความเร่งด่วนประสานหน่วยงานและติดตามผลงานได้อย่างเป็นระบบกระทรวงศึกษาธิการยังได้อบรมเจ้าหน้าที่ทั่วประเทศเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นมาตรฐานเดียวกันพร้อมให้ความสำคัญกับการรักษาความลับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPA และความปลอดภัยทางไซเบอร์และในระยะต่อไป Fluffy Edu จะเชื่อมเข้าสู่ Super App Edu Pass แพลตฟอร์มกลางของกระทรวงศึกษาธิการผ่าน Digital ID เดียวซึ่งคาดว่าจะเชื่อมต่อภายในเดือนมกราคม2570เพราะเมื่อเด็กกล้าขอความช่วยเหลือระบบของรัฐก็ต้องพร้อมรับฟังและส่งความช่วยเหลือไปถึงเขาให้เร็วที่สุดโรงเรียนที่ปลอดภัยไม่ใช่แค่พื้นที่ที่ไม่อันตรายแต่ต้องเป็นพื้นที่ที่เมื่อเกิดปัญหาทุกคนรู้ว่าจะขอความช่วยเหลือจากใครและได้รับความช่วยเหลือจากใครจริงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
17: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
18: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
19: ขณะนี้เวลา 19:22 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับ ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูโซเชียลเมื่อวานนี้ที่ออกมาเผยแพร่วิดีโอที่สร้างขึ้นด้วยปัญญาประดิษฐ์หรือ AI โดยอ้างว่าเกาะคาร์กซึ่งเป็นศูนย์กลางส่งออกน้ำมันที่สำคัญที่สุดของอิหร่านและตั้งอยู่ห่างจากช่องแคบฮอร์มุสไปทางตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ483กิโลเมตรได้รับความเสียหายอย่างหนักจากปฏิบัติการโจมตีของกองทัพสหรัฐอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวขณะที่ล่าสุดสื่อทางการอิหร่านรายงานว่ากองทัพอิหร่านส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีฐานทัพอากาศสหรัฐแห่งหนึ่งในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือ UAE เมื่อช่วงเช้าของวันนี้เพื่อเป็นการตอบโต้ที่กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายทางทหารบนเกาะลารักของอิหร่านเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตหลายรายสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานบริหารจัดการและลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติแห่งชาติของเนปาลในวันนี้ที่ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเขตราชวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งมีพรมแดนติดกับเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย903รายและมีผู้สูญหายอีก 4,247 รายซึ่งในจำนวนนี้รวมถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประมาณ592รายโดยรัฐบาลจีนเปิดเผยว่าจำนวนผู้ประสบภัยที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในเขตจีหลงของทิเบตซึ่งติดกับชายแดนของเนปาลยังคงอยู่ที่16รายและมีผู้สูญหาย546รายขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่กู้ภัยของอินเดียกู้ร่างผู้เสียชีวิตจำนวน17ร่างจากแม่น้ำในรัฐอุตรประเทศทางตอนเหนือของอินเดียโดยทางการอินเดียเชื่อว่าผู้เสียชีวิตเหล่านี้อาจเป็นผู้ประสบภัยจากเหตุน้ำป่าไหลหลากในประเทศเนปาลต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่11ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุดิเพรสชันบริเวณทะเลบริเวณประเทศจีนตอนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังซึ่งขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.thหรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครกาฬสินธุ์ยโสธรมุกดาหารบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษนครราชสีมาโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครพนมอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและสระแก้ว ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1ถึง2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20ถึง40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:57 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร9เซนติเมตรและเวลา 20:50 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร21เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:03 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง10เซนติเมตรและเวลา 15:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง7เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 นาที
20: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
21: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
19: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวชนิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง 20:00 น.

สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับแวดวงกีฬาประจำวันจันทร์ที่31สิงหาคม2569ผมณถนนชูเมืองนะครับห้องส่งวันนี้คุณบุญประกอบอบกลิ่นและก็ทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคุณอัครเดชคำพีระนะครับยังไม่ได้อยู่ที่ห้องส่งนะครับแจ้งคุณผู้ฟังนะครับว่ายังจัดการจากการรายงานสดจากนอกสถานที่นะครับผมมาภารกิจราชการนะครับที่ครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลานะครับแต่ว่าความเข้มข้นเรื่องของกีฬาก็นำเสนอให้กับผู้ฟังในรายการว่าลงกีฬาเหมือนเดิมนะครับเมื่อวานนี้ผมเชื่อว่าความสุขรอยยิ้มน้ำตาในความดีใจปลาปลื้มใจกับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยครับในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียสมัยนะที่เราเข้าแข่งขันนะครับวอลเลย์บอลเอเชียสมัยปี2026ครับ ABC Women Volleyball Continental China 2026ที่เมืองเฉินจินสาธารณรัฐประชาชนจีนไทยซึ่งชนะญี่ปุ่นนะเจอกับจีนที่ชนะอิหร่านผลในรอบชิงนั้นนะครับบุตรหมายสำคัญเลยผู้ชนะจะได้ไปโอลิมปิกเกมนะครับปี2028ที่ลอสแองเจลิสนะครับก็เป็นบุตรหมายสำคัญเป็นเป้าหมายสำคัญของนักกีฬาทีมชาติไทยที่เราจะไปชิงแชมป์ในโอลิมปิกให้ได้และก็โดยการคว้าแชมป์รายการนะครับเราเคยคว้าแชมป์เอเชียมาแล้ว3สมัยครับนี่เป็นการชิงอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะคว้าแชมป์สมัยที่4เพื่อลุ้นแชมป์ครับในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงที่แชมป์เอเชียนะครับไทยนั้นอันดับที่17ของโลกครับเจอกับเจ้าบ้านทีมชาติจีนที่รั้งอันดับที่7ของโลกนะครับผลงานที่เจอกันล่าสุดนะฮะก็คือการแข่งขันวอลเลย์บอลศึกเนชั่นลีก2026ซึ่งจีนนั้นชนะไทยไป3-2เซตนะครับเกมแข่งขันเมื่อวานนะครับโค้ชออสกิตติพงศ์รัชตาเกียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะครับส่งผู้เล่นชุดแรกนะครับพรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมศศิภาพรจันทวิสุทธิ์ทัดดาวนึกแจ้งพิมพ์พิชญาโกกรำชาชุดอ่อนโมกศรีแก้วกัลยากมุนทลานะครับโดยมีเปียนุชแป้นน้อยเป็นตัวรับอิสระนะครับขณะที่จีนครับนำโดยทางด้านของกงเซียงหยูกับตันทีมพร้อมด้วยซานหยูซานวูเมี่ยงเจียนะครับดาวตบของทีมนะครับการขันถึงแม้ว่าคุณผู้ฟังจะฟังอยู่ก็คงจะทราบผลกันแล้วนะครับผมขออนุญาตย้อนไปติดตามเกมตั้งแต่เมื่อวานนะครับซึ่งทีมสาวไทยนะฮะก็ทำแต้มในเซตแรกอย่างต่อเนื่องนะฮะทิ้งห่างจีนนะครับถึงแม้ว่าช่วงกลางเซตจีนจะไล่แต้มเข้ามาใกล้ใกล้กันนะเกือบจะเสมอกันแต่ว่าไทยก็หนีนะก็ทำได้ผลงานที่ยอดเยี่ยมนะจากการตบของศศิภาพรจันทวิสุทธิ์แล้วก็ทัดดาวนึกแจ้งแล้วก็จีนก็เสียเองเยอะด้วยนะไทยแซงนะครับแล้วก็นำไปชนะไป25-20ครับในเซตที่2ครับจีนกลับมาเล่นได้ดีนะส่วนไทยเริ่มเล่นพลาดเองฮะแล้วก็จีนนั้นแต้มไหลในเซตที่2ค่อนข้างเยอะฮะนำถึง14-15แต้มนะแล้วก็จีนก็ชนะเราไปในเซตที่2 25-11ฮะค่อนข้างที่จะห่างครับกองเชียร์ไทยก็โอ้โหลุ้นกันนะครับแต่ว่าเราเชื่อมั่นนะว่าสาวไทยในกำลังใจเราแม่สุดๆนะฮะเซตที่3กลับมาเกมสนุกสูสีมากกว่าเดิมครับไทยกับจีนผลัดกันตามผลัดกันนำกันนะครับในเซตที่3นะฮะก่อนที่เกมสูสีนะฮะแล้วก็ไทยไล่จีนมาแล้วก็แซงนะฮะพยายามจะแซงนะครับแล้วก็จีนก็พยายามหนีสุดท้ายจีนชนะไทยไป25-23ครับโอ้โหเราไล่มาทันแล้วฮะตอนที่23เท่าเราขึ้น23ก่อนนะแล้วก็ไป23เท่าแล้วจีนแซงเราไปนะครับเซตที่4เอาแล้วครับไทยแพ้ไม่ได้แล้วนะเพราะว่าแพ้แล้วจีนจะได้แชมป์แล้วไปโอลิมปิกเกมนะฮะเซตที่4ไทยเล่นได้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับศศิภาพรจันทวิสุทธิ์ตบทำคะแนนนะให้ไทยเล่นนะทั้งเกมรุกนะรวมถึงเกมบล็อกด้วยนะรวมถึงทัดดาวนึกแกงไทยชนะขาดนะท่านเกมนี้เนี่ย25-18ครับเสมอกัน2-2ลุ้นเซตที่5เกมสั้น

นะสุดท้ายไทยก็ตกคว้าชัยชนะจากลูกตบนะไทยชนะไป15-10นะครับชนะจีนไป3-2เซตโดยสัตย์ภพรจันทวิสูตรนะฮะตบถึง28คะแนนนะครับไทยชนะจีนไป3-2เซต25 20 11 25 23 25 25 18และ15-10คว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงศึกชิงแชมป์เอเชียสมัยที่4ได้สำเร็จนะครับหลังจากเคยได้แชมป์มาเมื่อปี2009 2013 2023และคว้าตั๋วโอลิมปิกเกมนะครับในปี2028ที่ลอสแองเจลิสเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์แล้วก็ได้ตั๋วไปศึกโอลิมปิกเกมแล้วนะเรายังได้เข้าแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกปี2027ที่สหรัฐอเมริกาและแคนาดาด้วยนะฮะไทยได้แชมป์ไปนะฮะได้ไปชิงแชมป์โลกรวมถึงจีนที่ได้รองแชมป์ได้ญี่ปุ่นที่ชนะอิหร่าน 3-0 เซตนะก็ได้อันดับที่3ก็ได้ไปชิงแชมป์โลกด้วยนะครับพอจบเกมเนี่ยทั้งโค้ชทั้งนักเตะแล้วก็ขออภัยทั้งโค้ชทั้งนักวอลเลย์บอลนะโอ้โหลงไปสนามกอดกันร้องไห้ดีใจนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่ากองเชียร์ที่เชียร์อยู่ทางทีวีฟังอยู่ในการติดตามไลฟ์ต่างๆนะครับก็ดีใจกันนะครับที่ไทยประสบความสำเร็จนะเราเคยใกล้เคียงเรื่องของโอลิมปิกเกมสมัย7เซียนนะฮะแต่ว่าเราพลาดไปเพราะญี่ปุ่นแย่งตำแหน่งในตอนนั้นไปนะครับโค้ชออสกิตติพงศ์รัชตาเกียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะบอกว่ามันมีคุณค่าและความหมายสำหรับพวกเราทุกคนไม่รู้จะพูดคำไหนเป็นเรื่องของความฝันและชีวิตขอบคุณทุกภาคส่วนทุกคนมีร่วมในความสำเร็จทั้งนั้นโดยเฉพาะแฟนกีฬาวอลเลย์บอลนะครับจากโค้ชออสนะครับไปดูทางด้านน้องบีมพิมพ์พิชญากกรำนะฮะบอกว่าทางด้านของเราทุกคนขอบคุณทุกคนมากมากที่ซัพพอร์ตเราขอบคุณทีมงานสตาฟรักทุกคนเสมอใครที่ต้องแก้บนให้พวกเราก็สู้ๆนะคะนะแก้บนนี่รู้สึกว่ามีรัศมีแขบอกว่าจะวิ่งรอบนะวิ่งรอบวัดพระแก้วว่าอย่างนั้นนะครับร้อยรอบนะรัศมีแขนี่เป็นแฟน FC วอลเลย์บอลตัวยงเลยนะครับนะชัชชุออมโมกศรีครับพยายามสลัดอาการบาดเจ็บนะฮะถึงแม้ไม่หายขาดแต่ว่าลงมาช่วยเกมตบของเราได้หลายแต้มนะครับบอกว่าไม่มีคำพูดไหนดีที่สุดเท่าเราลงมือทำในสนามครับ Unbelievable นะฮะเกือบหลับแต่กลับมาได้นะทางด้านของชัชชุออมโมกศรีนะครับส่วนคนนี้ครับทางด้านของสันติภาพรจันทวิสูตรครับบอกว่าขอบคุณทุกฝ่ายที่ช่วยกันวันนี้ยังอยู่หนูจะอยู่ครับด้านของสันติภาพรจันทวิสูตรนะครับขณะที่ทัดดาวนึกแจ้งนะครับบอกว่าวันนี้ไม่มีอะไรจะพูดทุกคนสุดยอดมากใส่กันสุดพลังเราสู้เพื่อคนไทยทุกคนเราสู้เพื่อให้ได้ไปโอลิมปิกขอบคุณทุกคนทุกฝ่ายเราอดทนเพื่อจะเล่นเพื่อวันนี้นะครับด้านของทัดดาวนึกแจ้งนะครับส่วนชมพู่ครับกับตันทีมครับปลอดพันพรพันเกิดปราดกับตันทีมนะครับบอกว่าเราเชื่อว่าทุกคนทำนะเราเชื่อว่าทุกคนว่าเราทำได้ครับ I miss my boyfriend a lot นะครับนี่คำพูดของเธอนะครับพรพันเกิดปราดนะครับเล่นได้ดีครับเมื่อวานนี้เล่นได้ดีนะครับหลังจากที่คว้าชัยชนะนะครับแชมป์เอเชียของเรานะท้าวความผมเล่าไปเมื่อสักครู่นะครับครั้งที่1ที่ฮานอยเวียดนามนะตอนนั้นเราชนะจีนนัดชิง3-1เซตครับ13กันยายน2009นะครับครั้งที่2ที่นครราชสีมาครับรอบชิงปี2013 21กันยายนนะครับชนะญี่ปุ่น3-0เซตรอบชิงนะครับครั้งที่3ที่นครราชสีมาเช่นเดียวกันนะครับรอบชิงชนะจีนครับ3-2เซตวันที่6กันยายนนะครับครั้งที่4นี่แหละครับที่เฉียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับ30สิงหาคมชนะจีน3-2เซตนะครับถือว่ารอบชิงเวลาเจอกับจีนนะถูกฉลองนะชนะมา3นะ4แชมป์เนี่ยชนะจีนมา3ครั้งนะครับแล้วก็ชนะญี่ปุ่นมา1ครั้งนะครับมันเกิดเป็นความสีสันบรรยากาศเป็นความประทับใจนะครับภาพเนี่ยต้องขอบคุณคุณอัครเดชคัมภีรานะฮะเราผมได้ส่งภาพบรรยากาศในรอบชิงเฉลิมการมอบรางวัลการดีใจกันของแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยให้ชมกันนั้นในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็ขอบคุณสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะครับที่เอื้อเฟื้อภาพนะครับให้กับสื่อมวลชนได้นำไปเผยแพร่นะครับซึ่งเราชนะจีนไป3-2เซตนะครับป้องกันแชมป์เอเชียสมัยที่4ได้สำเร็จนะครับสร้างประวัติศาสตร์คว้าไปโอลิมปิกเกมนะครับก็เป็นโอลิมปิกเกมครั้งแรกของทีมวอลเลย์บอลไทยนะครับแล้วก็นักกีฬาของเราได้มา4รางวัลด้วยนะเมื่อวานนี้นะครับรางวัลผู้เล่นทรงคุณค่า MVP ครับก็คือพรพันธ์เกิดปราดนะครับแล้วก็รางวัลเซตยอดเยี่ยมนะครับชมพู่พรพันธ์เกิดปราดเช่นเดียวกันนะครับ2รางวัลเลยทีเดียวรางวัลบอลเร็วยอดเยี่ยมครับทัดดาวนึกแจ้งนะครับแล้วก็รางวัลบอลหัวเสายอดเยี่ยมออมสินครับสศิภาพรจันทวิสุทธ์นะครับนี่รางวัลที่เราได้รับในเกมแข่งขัน

0: ายการนี้นอกเหนือจากการได้ไปโอลิมปิกเกมที่ลอสแองเจลิสปี2028ไปชิงแชมป์โลกที่สหรัฐและแคนาดาในปีหน้าด้วยนะครับท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโพสต์เฟซบุ๊กยินดีกับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่คว้าแชมป์เอเชีย2026นะครับพร้อมกับจีตัวไปโอลิมปิกเกมเป็นครั้งแรกนะครับท่านนายกบอกว่าค่ำคืนนี้คนไทยทั้งหลายคงจะเข้านอนด้วยความสุขและรอยยิ้มที่ได้เห็นชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยผมขอถือโอกาสนี้แสดงความยินดีต่อทีมงานวอลเลย์บอลหญิงไทยทุกคนตลอดจนผู้ที่มีความเกี่ยวข้องส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่นำความภาคภูมิใจมอบให้แก่พวกเราในวันนี้ด้วยนะครับขอบคุณน้องๆ นักกีฬาโค้ชและทีมงานทุกคนที่ทุ่มเทและสู้กันอย่างเต็มที่ในทุกแมตช์ซึ่งนอกจากจะคว้าชัยในสนามแล้วยังสร้างรอยยิ้มกำลังใจและความภูมิใจให้คนไทยทั้งประเทศอีกด้วยเพลงชาติไทยที่น้องๆได้นำไปร้องบนแผ่นดินจีนในคืนนี้ผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนได้ฟังแล้วรู้สึกไพเราะจับจิตและทรงพลังอย่างสุดๆขอเป็นหนึ่งกำลังใจให้ทีมชาติไทยครับสู้ต่อไปนะครับเตรียมความพร้อมสำหรับโอลิมปิกเกมให้เต็มที่ผมและคนไทยทุกคนพร้อมเชียร์อยู่เสมอครับนี่ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับส่วนเงินอัดฉีดเงินรางวัลต่างๆนะฮะกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินะครับก็ได้พูดถึงเงินกองทุนที่เราที่นักวอลเลย์บอลจะได้รับในครั้งนี้ด้วยนะครับว่าเป็นจำนวนเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งให้ทราบเช่นเดียวกันนะครับรวมถึงทางด้านของโมโนหรือว่าแจ๊สนะครับซึ่งสนับสนุนเรื่องของวอลเลย์บอลด้วยนะฮะก็มอบเงินอัดฉีดเช่นเดียวกันนะครับโดยนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินะครับและนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารองประธานกรรมการบริหารกองทุนนะครับได้สั่งการให้กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติดำเนินการเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการจ่ายเงินรางวัลแก่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยโดยนักกีฬา14คนได้เงินรางวัลคนละ600,000บาทนะรวมเป็น8,400,000บาทผู้ฝึกสอนได้840,000บาทและสมาคมกีฬาได้เงิน2,520,000บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น11,760,000บาทนะครับทั้งนี้การจ่ายเงินรางวัลและดำเนินการตามระเบียบหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กำหนดภายหลังได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินะครับมีส่วนหนึ่งนะครับ11,760,000บาทนะครับจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินะครับส่วนทางด้านแจ๊สและโมโนนะครับโดยคุณพิษโพธารามิกนะครับผู้ถือหุ้นใหญ่ของแจ๊สและก็โมโนเตรียมมอบเงินอัดฉีดจำนวน5,000,000บาทให้แก่นักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยหลังที่ทำงานได้อย่างสำเร็จตามเป้าหมายและก็อย่างที่เคยประกาศไว้ว่าถ้าเกิดคว้าแชมป์ AVC 2026นะครับชิงแชมป์เอเชียก็จะอัดฉีดได้5,000,000บาทนะครับแจ๊สโมโนขอร่วมแสดงความยินดีและส่งกำลังใจให้กับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยและร่วมเชียร์ให้เดินหน้าสร้างผลงานและความภาคภูมิใจให้กับแฟนชาวไทยบนเวทีระดับโลกต่อไปนะครับนักวอลเลย์บอลของเราเนี่ยจะกลับมาในค่ำคืนนี้นะครับแล้วก็จะได้เข้าพบท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลในวันที่3กันยายนนะครับแล้วก็จะไปเก็บตัวกันต่อนะฮะเรามีหมุดหมายในเอเชียนเกมนะซึ่งเราก็มีความหวังที่จะลุ้นเหรียญรางวัลเช่นเดียวกันนะครับทางด้านของโอลิมปิกสากลนะครับได้โพสต์ในความยินดีนะที่วอลเลย์บอลสาวไทยรวมถึงแคนาดาด้วยนะครับที่จะได้ลุ้นศึกโอลิมปิกเกม2028นะครับซึ่งหลังจากทีมวอลเลย์บอลสาวไทยนะสร้างประวัติศาสตร์ชนะจีน 3-2 เซตคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026นะครับรายการ AVC วอลเลย์บอล Continental Championship 2026เป็นสมัยที่4แล้วก็สร้างประวัติศาสตร์คว้าควอต้าเข้าแข่งขันมหากรรมกีฬาโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรกนะครับทาง Facebook ของโอลิมปิกคณะกรรมการโอลิมปิกสากลนะครับ Facebook เพจของโอลิมปิกของคณะกรรมการโอลิมปิกสากลว่า IOC ได้ออกมาร่วมแสดงความยินดีกับวอลเลย์บอลสาวไทยครับความสำเร็จในครั้งนี้รวมถึงได้แสดงความยินดีกับวอลเลย์บอลสาวแคนาดานะครับที่คว้าควอต้าโอลิมปิกเกมนะครับที่ลอสแองเจลิสในปี2028ด้วยนะครับซึ่งแคนาดาได้ตั๋วครั้งแรกในรอบ32ปีนะครับ ไทยเนี่ยเอาชนะทางด้านของจีนนะครับไปแข่งขันโอลิมปิกได้นะฮะขณะที่แคนาดาก็คว้าโควต้าโอลิมปิกนะครับได้สำเร็จเป็นครั้งแรกในรอบ32ปีนะครับก็ยินดีเช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ฟังครับจากวอลเลย์บอลครับติดตามเรื่องของฟุตบอลบ้างนะครับก็วันนี้จะมีการแข่งขันฟุตบอลอายุ20ปีนะทีมชาติไทยลงกันนัดแรกนะครับซึ่งเมื่อวานนี้มีการแถลงข่าวก็เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้จะได้เชียร์กันนะครับว่าผลงานของนักกีฬาไทยจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ19:30 น.นัดแรกของเราในการเจอกับสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์นะครับนักเตะตัวสูงสูงหุ่นดีๆแข็งแกร่งนะฮะซึ่งผมเชื่อว่าความไวความคล่องตัวของนักเตะไทยฮะสู้กับ UAE ได้สนุกครับนัดแรกของเรา19:30 น.ก็ในช่วงของรายการแวดวงกีฬาครับก็ผลการขันพรุ่งนี้จะรายงานให้ทราบนะครับลูกทีมของจักรพันธ์ปันเปครับได้แถลงข่าวกันเมื่อวานนี้นะครับบอกว่าเรามั่นใจนะเราเตรียมตัวมาอย่างดีนะครับในการจบจากศึกชิงแชมป์อาเซียนที่อินโดนีเซียเราเก็บตัวฝึกซ้อมมาอย่างดีนะมั่นใจทัวร์นาเมนต์นี้นะครับก็ถือว่าเจอ3ชาติในภูมิภาคเอเชียนะแต่ละทีมก็มีความแข็งแกร่งมีคุณภาพนะเหมือนกันนะแต่ว่าขึ้นอยู่กับนะแทคติกที่ลงที่เราจะมาใช้ในแต่ละนัดที่จะแข่งขันกันในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังครับหน้าสนามมีเข้าชมนะมีบัตรจำหน่ายเข้าชมราคาไม่แพงนะครับ100-200 บาทนะครับแล้วก็นักกีฬาของเราจะได้ไปรอบสุดท้ายที่สาธารณรัฐประชาชนจีนได้หรือไม่นะครับแฟนฟุตบอลที่ชลบุรีหรืออยู่บริเวณใกล้เคียงนะหรืออยู่ที่สะดวกไปติดตามเชียร์ในสนามได้นะครับรวมถึงติดตามการถ่ายทอดสดทางไทยรัฐนะฮะในทุกช่องทางนะครับนะในการแข่งวอลเลย์ฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน20ปีนะครับนะวันอื่นๆหน้าวันนี้เจอกับ UAE นะฮะวันที่3กันยายนเนี่ยเจอกับเติร์กเมนิสถานแล้วก็วันที่6กันยายนเจอกับอิรักนะครับร่วมเชียร์ไปนะครับพร้อมๆกันไทยรัฐทีวีในช่องทางทุกช่องทางของไทยรัฐนะครับรวมถึงในแอปพลิเคชัน True Vision Now ก็มีให้ชมด้วยนะครับส่วนจักรยานแทร็กเอเชียนะการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติแทร็กเอเชียครับ2026จบไปแล้วอย่างชื่นมื่นนะครับนักกีฬาของเราภายใต้การนำของพลเอกเดชชัยหิมกระสีครับเสมึกนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยนะครับผมว่าปลื้มนะครับที่เราคว้ามา3เหรียญทอง1เหรียญเงินแล้วก็2เหรียญทองแดงนะครับโดยทางด้านของทีเจครับจายอังสุธาสาวิทนะครับก็คว้ามาถึง3เหรียญทองจากคีรินทีมสปรินต์และก็สปรินต์บุคคลนะครับขณะที่ทีมชุดเอเชียนเกมส์ที่20นะฮะหลังจากจบรายการนี้ก็เตรียมไปแข่งขันแล้วก็เอเชียนเกมส์นะครับแล้วก็ไปเก็บตัวที่ประเทศจีนนะครับที่เจียนจินนะครับ1กันยายนนี้นะไปปรับสภาพอากาศแล้วก็ลุ้นในเอเชียนเกมส์นะที่นาโกย่านะครับซึ่งผลการแข่งขันนะครับเสมึกนะพลเอกเดชชาหิมกระสีบอกว่านักกีฬาของเรานะในการแข่งขันแทร็กเอเชียครับ2026จักรยานลู่นานาชาติเนี่ยก็ทำผลงานตามเป้าหมายนะครับนะก็โชว์ผลงานได้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นสปินบุคคลชายรุ่นประชาชนชายนะ2นักปั่นของเรานะที่ลงแข่งขันไม่ว่าจะเป็นทีเจจายอังสุธาสาวิทแนวนรเศรษฐาดาบุญมานะครับก็ทำผลงานได้ดีนะครับแล้วก็คว้าเหรียญรางวัลนะครับแล้วก็หมุดหมายของเรานะหลังจากแข่งขันรายการนี้นะซึ่งจายอังสุธาสาวิทฟ้าไปถึง3เหรียญทองนะครับจากคิรินทีมสปรินต์นะครับแล้วก็มีนรเศรษฐาบุญมากับยืนยงเพชรรัตน์นะร่วมด้วยนะแล้วก็มีเหรียญรางวัลจากสุธาทิพย์มณีพันธ์นะเหรียญเงินจากออมเนียมนะครับแล้วก็เหรียญทองแดงจากนรเศรษฐาในคิรินด้วยนะฮะก็บอกว่าเห็นว่านะที่ผ่านมานะฮะจากการฝึกซ้อมของเราส่งไปเก็บตัวต่างๆนะครับนักกีฬาของเรามีการพัฒนาที่ดีขึ้นหลังจากที่ไปเก็บตัวที่จีนตั้งแต่19มิถุนายนที่ผ่านมานะมีการพัฒนาที่ดีขึ้นแล้วก็นักกีฬาของเรานะหลังจากจบการแข่งขันครั้งนี้นะครับวันที่1พรุ่งนี้จะเดินทางไปที่จีนต่อนะเพื่อปรับสภาพอากาศนะครับไปเก็บตัวที่จีนก่อนนะฮะแล้วจะกลับมาที่ไทยอีกในวันที่20กันยายนแล้วก็จะเดินทางไปเอเชียนเกมส์วันที่26กันยายนนะครับเพื่อประเดิมแข่งขันจักรยานลู่ในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์นะครับที่เวโรโดมอินชูเมืองซิซูโอกะนะครับบอกว่าในการแข่งขันจักรยานลู่เนี่ยเราเดินทางวันที่26นะครับลู่รายการแรกแข่งขันกัน29กันยายนถึง2ตุลาคมนะเรื่องของอุปสรรคของจักรยานประเภทลู่ของแทร็กเอเชียที่ผ่านมานะก็ฝนตกทุกวันก็เลยอาจจะมีปัญหาบ้างนะครับหลายๆอีเวนต์ก็ต้องยกเลิกออกไปนะครับส่วนลู่ของเราที่มีระยะนะ250เมตรนะจะมีเรื่องของหลังคาหรือจะมีการปรับเปลี่ยนอย่างไรก็ รอดูอนาคตต่อไปนะครับคว้าแข่งขัน3วันคว้ามาได้3เหรียญทอง1เหรียญเงินแล้วก็2เหรียญทองแดงนะครับก็ทำผลงานได้ดีสำหรับนักกีฬาไทยนะครับก็รายการต่อไปนะครับก็คือทางด้านของสมาคมกีฬาจักรยานนะฮะจบการแข่งขันแทร็กเอเชียแล้วก็จะเป็นการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานประจำปี2569สนามที่2สนามสุดท้ายนะครับอาทิตย์ที่6กันยายนที่สวนกีฬากมล FBT ถนนสุวินทวงศ์เขตหนองจอกกรุงเทพมหานครนะครับติดตามแล้วก็สมัครได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยนะครับไปติดตามฟุตบอลต่างประเทศกันนะครับถ้ารายการไม่ครบไม่หมดก็เดี๋ยวค่อยทยอยรายการนะครับแฟนแมนยูก็เมื่อวานนี้ก็ได้ยิ้มนะในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษเอาชนะอิปสวิชทาวน์5-2นะครับในครึ่งแรกเนี่ยต้องบอกว่าอิปสวิชทาวน์เล่นไม่กลัวเจ้าบ้านเลยนะครับยิงนำไปก่อนครับลิฟเดวิดนาทีที่29นะครับบุกเยอะมากด้วยฮะแมนยูกว่าจะตั้งลำได้ท้ายเกมแล้วก็บูโน่เฟอร์นันนะครับตีเสมอให้กับทีมได้นาทีที่40นะครับจากนั้นนะครับในครึ่งหลังครับจากขอบกริฟนะครับสกัดในจังหวะยิงของแม็กไวนะแฉลบเข้าทางประตูนะตัวเองนะครับก็ทำให้แมนยูนำ 2-1 นะครับมีจังหวะแฮนด์บอลที่แม็กไวไปพักบอลนะก่อนที่จะยิงนะครับแฮนด์บอลแต่กรรมการ VR ไม่ได้แจ้งเตือนนะก็เลยไม่ได้เป็นลูกแฮนด์บอลนะเจ้าตัวก็ยิงยัดเข้าไปแล้วฉลับจากขอบกริฟนะเข้าไปก็เป็นการทำเข้าประตูตัวเองนะครับแมนยูนำ 2-1 นะครับก่อนที่ทางด้านของแมนยูจะจุดโทษนะครับแล้วก็บูโน่เฟอร์นันนะครับยิงเข้าไปให้ทีมนำ 3-1 นะครับแล้วก็บูโน่เฟอร์นันนะครับก็แฮตทริกให้กับตัวเองนะครับแล้วก็เป็นประตูที่4ให้แมนยูนำ 4-1 นะครับไบอันเอมเบอร์โมครับยิงให้ทีมนำ 5-1 นะครับก่อนที่อิปสวิชทาวน์นะจะยิงประตูไล่มา 2-5 จบเกม90นาทีนะครับแมนยูชนะทางด้านของอิปสวิช5-2นะครับก็ชนะไปคาโอทราฟฟอร์ดเลยทีเดียวคว้า3แต้มนะครับนัดต่อไปก็แมนยูจะบุกไปเยือนเอเวอร์ตันนะ6กันยายนนะครับส่วนอิปสวิชทาวน์เอาเปิดบ้านเจอกับลิเวอร์พูลนะครับลิเวอร์พูลเล่นในบ้านทำได้แค่เสมอนะทำได้แค่เสมอนะลิเวอร์พูลนะเสมอ2-2นะครับนะลิเวอร์พูลทำได้แค่เสมอนะฮะเสมอฟอร์เรสต์นะครับเล่นในบ้านตัวเองเนี่ยเล่นไปเล่นมาแดนอันดรอยนะฮะหลุดกับดักล้ำหน้ายิงไปให้ทีมนำไปก่อน 1-0 นะฮะก่อนครึ่งหลังอเล็กซานเดอร์อิซักครับได้จังหวะจากการจ่ายของเพื่อนนะฮะยิงตีเสมอให้ลิเวอร์พูล 1-1 นะครับลิเวอร์พูลเสียจังหวะในจุดโทษนะครับซึ่งมีปัญหาเหมือนกันผู้เล่นผู้ตัดสินคนที่4เนี่ยเปลี่ยนตัวช้านะฮะใช้เวลาการเปลี่ยนตัวผู้เล่นสำรองนานนะครับแล้วก็ผู้เล่นของฟอร์เรสต์ถือจังหวะเล่นเร็วนะครับแล้วก็มีการทำฟาวล์เกิดขึ้นนะครับนะผู้ตัดสินให้จุดโทษแล้วก็โมแกนคลิปไว้ยิงให้ฟอร์เรสต์นำ 2-1 นะครับก่อนที่วิกตอร์นุนยอสนะครับยิงประตูตีเสมอให้กับลิเวอร์พูล2-2นะครับนัดที่แล้วเนี่ยมุนยอสเนี่ยได้ฟาวช่วยทีมให้ได้ฟาวนะได้จุดโทษตีเสมอนัดนี้ก็ยิงประตูตีเสมอให้กับทีมอีกนะครับ2นัด1แอสซิสต์2นัดเนี่ย1ประตูกับ1ให้ทีมตีเสมอนะฮะลิเวอร์พูล2นัดมี2แต้มนะยังไม่ชนะใครนะฮะลิเวอร์พูลเจอกับฟอร์เรสต์นะครับยังไม่ชนะใครนะนัดต่อไปของลิเวอร์พูลเจอใครเนี่ยลิเวอร์พูลบุกไปเยือนอิปสวิชนะที่แพ้แมนยูมาส่วนฟอร์เรสต์เจอกับสเปอร์นะครับคุณผู้ฟังครับแล้วก็เชลซีนะเชลซีก็เอาชนะทางด้านของไบรตัน4-3นะครับก็ได้ประตูเร็วนะโรมิโอลาเวียนะเปโดเนโตชูอัลเปโตรนะครับแล้วก็3-0แล้วนำเร็วก่อนที่เบรตันจะไล่มาจากมาลิกยูโคเบ้นะครับแล้วก็เชลซีก็หนีไปยาโคพาเมอร์นะครับสุดท้ายเชลซีก็ชนะไป4-3นะครับก็คว้าแต้มนะฮะเชลซีก็ได้ซาบี้อลองโซ่แหละนะครับยิงเยอะครับแต่ว่าเสียประตูเยอะเหมือนกันนะเชลซีลูกทีมของซาบี้อลองโซ่ก็ถือว่าเป็นการได้แต้มสำคัญของเชลซีนะนัดหน้าเจออาร์เซนอลนะครับนะนัดหน้าเจออาร์เซนอลเชลซีได้เอมิล มาร์ติเนสนะครับซื้อมาจากแอสตันวิลล่ามาคุมทีมให้กับทีมนะครับนะนัดแรกก็ชนะฟูลแลม 3-2 นะเชลซีนัดที่2ชนะไบรตัน 4-3 หน้าคมหลังรั่วนะทางด้านของเชลซีนะครับมอเตอร์ไซค์ทางเรียบนะครับอารากอนมอเตอร์จีพีนะฮะแชมป์สปินเรสและแชมป์เมนเรสเป็นของมาร์คมาเกรสนะครับจากดูคติโรงงานนะแชมป์เก่าคว้าแชมป์รายการนี้นะครับที่2เปโดอาคอสตานะครับแล้วก็ที่3มาโกเบเชตินะฮะตอนนี้ไล่มาแล้วนะไล่มาอยู่ที่2แล้วในคะแนนสะสมนะครับสนามต่อไปเป็นซานมาริโนกลางปีที่อิตาลีครับแวดวงกีฬาวันนี้เวลาหมดลงแล้วขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีออกรับคณะบุคคลต่างๆณศาลาดุสิตาลัยสวนจิรดาพระราชวังดุสิตกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดให้บริการแพลตฟอร์ม AI Pass ให้คนไทยที่ลงทะเบียนใช้งาน AI ระดับโลกกว่า30โมเดลฟรีอย่างเป็นทางการแล้วเริ่มตั้งแต่วันนี้โนวัคโยโควิชแพ้มาริอาโนนาโวเน่2ต่อ3เซตตกรอบแรกเทนนิสแกรนด์สแลมในรอบ20ปีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลกรณีเกิดเหตุน้ำหลากฉับพลันและดินถล่มรุนแรงในเนปาลเมื่อวันที่26สิงหาคม2569ข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าเกิดอุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงในหลายพื้นที่ทางตอนเหนือของเนปาลส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตผู้สูญหายหรือผู้ไร้ที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากตลอดจนก่อให้เกิดความเสียหายเป็นบริเวณกว้างแก่บ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความเสียใจและความห่วงใยอย่างสุดซึ้งมายังท่านประธานาธิบดีและประชาชนชาวเนปาลที่ประสบความทุกข์และความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงทั้งขอภาวนาให้ผู้ที่ยังสูญหายและเจ้าหน้าที่กู้ภัยผู้กล้าหาญและเสียสละซึ่งปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่รู้เหน็ดเหนื่อยในสถานการณ์อันยากลำบากยิ่งนี้มีความปลอดภัยเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพิบัติภัยร้ายแรงนี้จะสิ้นสุดลงในเร็ววันพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจะได้รับการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์และประชาชนชาวเนปาลจะฟื้นฟูพลังกายใจและกลับมาเข้มแข็งหลังจากผ่านเหตุการณ์เลวร้ายนี้ได้โดยเร็วพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรณีเกิดเหตุน้ำหลากฉับพลันและดินถล่มรุนแรงในเขตปกครองตนเองทิเบตสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่26สิงหาคม2569ข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าเกิดอุทกภัยฉับพลันและดินถล่มที่สร้างความ

0: เสียหายรุนแรงบริเวณด่านจีหลงเมืองซีกาเซส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้สูญหายเป็นจำนวนมากทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความห่วงใยอย่างสุดซึ้งมายังท่านประธานาธิบดีและผู้ที่ประสบความโศกเศร้าและความสูญเสียทุกคนความอาทรห่วงใยและคำภาวนาของเราจะยังคงอยู่กับผู้ประสบภัยครอบครัวของผู้เสียชีวิตตลอดจนเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความพยายามในการค้นหาและกู้ภัยจะสามารถช่วยเหลือผู้รอดชีวิตได้เพิ่มขึ้นและขอให้พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบฟื้นฟูจากภัยพิบัตินี้ได้อย่างสมบูรณ์ในเร็ววันพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่31สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:06 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการินีพิริยภัทรรัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีออกรับคณะบุคคลต่างๆณศาลาดุสิตาลัยสวนจิรดาพระราชวังดุสิตตามลำดับดังนี้นายประเสริฐจันทระโรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะกรรมการร้านกระทรวงศึกษาธิการมอบเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายอัตพลอัฏฐวรเดชรองปลัดกระทรวงการคลังด้านบริหารและคณะกรรมการร้านกาชาดกระทรวงการคลังมอบเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยพลโทธรรมรงรัตน์แก้วการรองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะบุคคลมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ดังนี้ 1. นายประกิตประจนประจนึกรองประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์ประชาชาติและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 2. พลเอกไพบูลย์วรวรรณปรีชารองผู้บัญชาการอาหารสูงสุดและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 3. พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 4. นายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 5. นางจินนารัตน์สัมพันธรัตน์นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 6. นางสาวสุวราทวิตศรีผู้ว่าการการประปานครหลวงและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 7.นายดิษฐ์วัฒน์จันอีผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 8. นายนรินทร์ภาวนิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 9. นายมงคลตรีกิจานนท์ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 10. นายสุรเชษฐ์เหล่าพูนสุขผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 11. นางมีนาสุภวิวัฒน์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารชื่อเสียงองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคมบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 12. นางปิยหทัยปิยรัมย์รองผู้อำนวยการธนาคารออมสินและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย13. นายยันยงไทยเจริญประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานวิจัยเศรษฐกิจและความยั่งยืนธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 14. เนรวีอ่างทองผู้บริหารฝ่ายบริหารความยั่งยืนองค์การธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 15. นางสาวพจนีคงคาไลผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 16. นางอาทินันท์พิชานนท์รองประธานกรรมการบริหารบริษัทไทยกรุ๊ปโฮลดิ้งจำกัดมหาชนกลุ่มธุรกิจในเครือ TCC และคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 17. นางมุกดาจิราธิวัฒน์เอื้อวัฒนสกุลรองประธานบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลจำกัดและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 18นายวรวิทย์เจนธนากุลกรรมการบริหารบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์มอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย19นางจันทิพย์ทองกัญญารองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย20นางเอ็มออนจิรสาวภาคกรรมการผู้จัดการบริษัทเทเวศประกันภัยจำกัดมหาชนและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย21นางดารัตน์วิภาตกลัดรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทน้ำตาลเคทิสและคณะมอบเงินสมทบมูลนิธิสายใจไทย22นายอเสสุขยางนายกสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย23นายวสินวรรณพฤกษ์ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจองค์กรบริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย24นางสาวจินดาวินารักษ์วงศ์เลขานุการมูลนิธิถนอมสถิตธรรมนิตและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย25นายเกียรติศักดิ์ว่องพานิชรองประธานกรรมการปิยธรรมมูลนิธิและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย26พลโทธรรมรงรัตน์แก้วการรองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะผู
1: ้รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติต่าง FM สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชน

0: ใกล้เปอร์เซ็นต์เต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใสแล้วไม่เขียวทองใสแล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: 19เวลา 14:30 นาทีได้เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนอำเภอหลังคาสังกะสีได้รับความเสียหายทั้งหลังสาเหตุเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรมีผู้ได้รับความเดือดร้อนจำนวน4รายซึ่งการได้รับสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์พระบรมราชูปถัมภกแห่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นล้นพ้นในโอกาสนี้หน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดลพบุรีโดยมีเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดลพบุรีและเครือข่ายสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรีสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรีที่ทำการปกครองอำเภอโคกเจริญผู้นำท้องที่ท้องถิ่นได้ร่วมมอบเงินและสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัยอีกด้วยกรมการพัฒนาชุมชนจัดการประกวดผ้าลายพระราชทานผ้าลายขอสมเด็จเจ้าฟ้าและผ้าลายบุพภาบรมราชินีนาถและงานหัตถกรรมประจำปี2569รอบภาคเหนือณจังหวัดเชียงใหม่ขับเคลื่อนพระราชดำริโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก
2: นายสยามสิริมงคลอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นประธานเปิดการประกวดผ้าลายพระราชทานผ้าลายขอสมเด็จเจ้าฟ้าและผ้าลายบุพภาบรมราชินีนาถและงานหัตถกรรมประจำปี2569รอบภาคเหนือณนิมมานคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์จังหวัดเชียงใหม่โดยเปิดเผยว่าการประกวดครั้งนี้จะขึ้นเป็นรอบที่3ของปี2569นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ช่างทอผ้าและช่างหัตถกรรมทั่วประเทศที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระราชทานโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกและแนวทางการจัดประกวดผ้าเพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืนตั้งแต่กระบวนการโคชชิ่งพัฒนาผู้ประกอบการและดีไซเนอร์รุ่นใหม่ไปจนถึงการรับพระราชทานรางวัลในช่วงปลายปีซึ่งโครงการดังกล่าวนอกจากจะสร้างรายได้ให้กับประชาชนเป็นจำนวนมากแล้วยังช่วยต่อยอดอัตลักษณ์งานหัตถศิลป์ไทยไปสู่ชุดแฟชั่นของตกแต่งเฟอร์นิเจอร์รวมถึงงานอื่นๆได้อีกด้วยทางนี้ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและภาคเอกชนลงพื้นที่ทำงานร่วมกับช่างทอผ้าเพื่อพัฒนายกระดับลายผ้าพระราชทานอย่างต่อเนื่อง
3: เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
4: คุณกำลังฟังมาวินเรดิโอ FM 106.75 MHz 106.75 MHz อุดรธานีวิทยุธุรกิจใบอนุญาตเลขที่0802-6800-0960ออกอากาศณบ้านเลขที่57หมู่19บ้านโพชัยตำบลเชียงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี090-292-7444 090-292-7444 บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับ

0: เราที่นี่นะคะ
1: พ่อผู้ใหญ่มันส่งอย่างบังแรงอยู่นั่นน่ะมาหอมห้วยแท
2: ้โอ้ยส่งกาแฟก่อนค่ำตัวยายกาแฟก่อนค่ำนี่เป็นกาแฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพเป็นกาแฟคาเฟอีนต่ำอัดแน่นด้วยสมุนไพรกว่า32ชนิดเมียข่อยแล้วสั่งสื่อมาให้นี่เด้090-292-7444เขาส่งให้ฮอดเฮือนกาแฟก่อนค่ำนี่น้ำตาล 0% คอเลสเตอรอล 0% เพื่อนใส่สุขาโรดให้ความหวานแทนน้ำตาลครีมเทียมกับสกัดจากน้ำมันบักพร้าวกินแล้วมีประโยชน์กับร่างกาย
3: พี่ผู้ใหญ่ไข่ลวกวางอยู่ทั้งโต๊ะเด้อกินกาแฟแล้วอย่าลืมไปซักผ้าแล้วก็เอาน้ำมันนวดก่อนค่ำมานวดขาให้คอยแน่เด้อ
1: ครับผมเจ้าก็เป็นคนรับผิดชอบต่อหน้าที่ดีเนาะพ่อผู้ใหญ
2: ่แม่นล่ะยายตอนเป็นเด็กน้อยผมละเกเรบ่มีระเบียบวินัยบ่ค่อยรู้จักหน้าที่เจ้าของตั้งแต่มีเมียมานี่ล่ะไข่แน
1: ่นั่นล่ะมีเมียดีมันก็ไข่บัดนั้นตัวพ่อผู้ใหญ่
2: กะไข่อยู่เล่านั่นละเขามาจัดระเบียบให้แบ่งหน้าที่กันเป็นอย่างดีเล่าอยู่ไฟปกครองและการเงินส่วนข่อยอยู่ไฟแรงงานอยู่ภายใต้การปกครองของเมีย
1: ฮะอยู่ภายใต้การปกครองของเมีย
2: ไปเฝ้าไปนวดขาให้เล่าก่อนเดี๋ยวข่อยสิถือกัดเงินเดือน
4: สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai ยืมเงินแน
1: ่บ่มีดอก
0: อีหลีที่ไอ้คันทั้งสั้นละ 20,000 เด
1: ้อบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับไอ้เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่ไอ้บ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกไอ้บ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: ก็ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากะไสเซนบํารุงสายตาน้ํามันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ํามันเขียวสบู่ก่อนค่ําเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902927444090-292-7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งเล่าหัน
0: โอ้ยบ่มีดอกบ่มีดอกเนกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับไอ้ผมควรออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระพ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
4: ถึกเส้นบ่จ้า
3: อื้อๆโอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี่ละเส้นนี่ละว้าย่ายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งค่อนข้างดีขนาด
4: ย่ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายและกะหวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรห้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ่มสีขาวสูตรห้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ่มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเฮือน090-292-7444 090-292-7444 โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
3: อู้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะย่าย
4: เฮาใส่น้ำมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถือกใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำเคล็ดลับของย่ายเลยละ
3: เอาไล่บ่ายผมน้องแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ย่ายไล่ให้น้ำไล่ให้น้ำ
4: จ้า

สดีค่ะเภสัชโมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเรปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีพีด้วยนะคะไม่

0: ้นที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซ็นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

อย่าไปมัวคิดอะไรอยู่เลยครับเงซายก็คือเงซายนั่นแหละดีเท่าไหร่บ้างแล้วที่คุณหญิงตามผมมาด้วยจะได้รู้เห็นชัดกับตาไม่งั้นก็หาว่าผมใส่ใครมาอยู่ตลอดเวลาเราเริ่มงานกันเดี๋ยวนี้เถอะครับกล่าวจบเขาก็ตะโกนสั่งความบุญคำกับพระยินแต่แล้วดารินก็ขัดขึ้นเสียก่อนพวกอะไรจะต้องมาบนนี้ไม่ใช่เหรออย่างที่คุณว่าเมื่อตะกี้นี้ครับถ้างั้นธุระอะไรที่ฉันจะต้องเดินย้อนกลับไปให้เสียเวลาที่ยังไงพวกเราก็ต้องตามขึ้นมาอยู่แล้วเอางั้นก็ได้คุณหญิงรออยู่ที่นี่ผมกับพวกนี้จะกลับไปรับพวกเราทั้งหมดขึ้นมาไหนพูดใหม่ซิว่ายังไงดารินร้องเสียงสูงคว้าคอเสื้อเขาไว้ดึงกลับมาก็คุณหญิงขี้เกียจเดินไม่ใช่หรือครับใช่จะให้ฉันเดินย้อนกลับไปกลับมาทำไมผมก็ให้คุณหญิงรออยู่บนนี้แล้วยังไงครับฉันรออยู่บนเนี้ยและคุณกับพวกเนี้ยก็จะเดินกลับกันลงไปทั้งหมดอย่างนั้นเหรอรับพินชะงักเหมือนจะนึกขึ้นมาได้ถ้างั้นผมจะให้เงซายอยู่เป็นเพื่อนและจะเสียใจไหมถ้ากลับขึ้นมาอีกครั้งไม่เห็นดารินอีฝ่ายชะงักงันไปอีกครั้งมองตาทำไมเหรอครับเงซายก็รูปหล่อนะน่ารักกว่าคุณที่อีกจะเอาในด้านไหนก็ได้ไม่ได้ไปฝ่าคุณฉันอาจจะชวนเขาหนีไปอยู่เต้ด้วยกันก็ได้เพราะช้างขี้หน้าคนขี้แก๊กบางคนน่ากลัวมากรับพินยอมรับและผมก็เชื่อเสียด้วยสิเอาเป็นว่าคนขี้แก๊กที่คุณหญิงช้างขี้หน้าคนเนี้ยอยู่เป็นเพื่อนคุณหญิงดีกว่าไม่กลัวคุณหญิงจะไปอยู่กับเงซายหรอกแต่กลัวในเรื่องคุณหญิงจะหายไปเสียมากกว่าเพราะหน้าที่ผมจะต้องรับผิดชอบกล่าวจบเขาก็ตะโกนเรียกเงซายเข้ามากลับไปกับบุญคำและขยินบอกให้เจ้านายรู้ว่าเราค้นพบที่หมายแล้วฉันกับนายหญิงรอคอยอยู่ที่นี่ให้เงซายอยู่เป็นเพื่อนผู้กองสักคนไม่ดีเหรอครับจะได้ปรึกษากันในเส้นทางระหว่างที่คอยให้พวกเราขึ้นมาสมทบเจ้านั่นพูดหน้าตาเฉยอย่าฉลาดแกมโกงให้เกินไปนะดารินชี้หน้ายิ้มดุดุดีมากเท่าไหร่แล้วที่ผู้กองเขากันฉันไว้ก่อนจะถูกซ้อมใหญ่จากฉันเรามีหน้าที่แบกของคู่กับขยินถ้าไม่ลงไปช่วยขยินหาบและใครจะหาขึ้นมาออกลูกไม้หลอกกินแรงคนอื่นมาหลายครั้งเลยนะเราน่ะแงซ้ายกระพริบตาปริบๆและพึมพำเหมือนจะพูดกับตนเองโอ้จริงแงซ้ายลืมไปแล้วก็หมุนตัวกลับเดินเถิ่งๆไปกับขยินและบุญคำตามคำสั่งโดยดีพรานหนุ่มกับนายจ้างสาวผู้สูงศักดิ์มองตามหลังคนเหล่านั้นไปแล้วหันมามองหน้ากันพลางหัวเราะเป็นยังไงฉันพอจะตามทันเงซายขึ้นบ้างหรือยังรับพินตวัดร่างนั้นเข้ามาสวมกอดประทับไว้แนบอกจูบพวงแก้มอันแดงปลั่งนั้นเข้าเต็มรักแรงรอคอยโอกาสมานานแสนนานพอจะทันบ้างแต่มันสายเกินไปปล่อยให้มันแอบหัวร้อยย่อยอยู่ตั้งนานดารินตวัดแขนคล้องคอเขาไว้แน่นเอาปลายจมูกโด่งงามสีไปมากับจมูกมันระยับไปด้วยเหงื่อของเขาแล้วซุกหน้าลงกับซอกคอคิดถึงเหลือเกินรับพินคิดถึงฉันบ้างไหมมากกว่าที่คุณหญิงคิดถึงผมและอยู่ใกล้ชิดกันแค่นี้เองนะกินด้วยกันนอนด้วยกันเห็นหน้าใกล้ชิดกันทุกนาทีแต่ฉันรู้สึกเหมือนว่าเราห่างกันเหลือเกินเมื่อมีบุคคลที่สามอยู่ด้วยบางทีคิดบ้าๆรู้ไหมฉันคิดยังไงคิดยังไงคิดว่าทำไมเราถึงไม่หลงป่าอยู่ด้วยกันตามลำพังอีกผมอยากจะกลืนคุณหญิงเข้าไปไว้กับหัวอกเขากระซิบขนาดจูบเคลียไปตลอดทั้งใบหน้าและหล่อนก็จูบตอบอย่างกระหายร่าเริงเป็นสุขเหมือนนกในยามเช้ากลางสวนมีเสียงเพลงอันทุ้มกังวานก้องดังแว่วขึ้นมาจากหนทางชันที่คนเหล่านั้นไต่กันลงไปจะมีใครซิอีกถ้าไม่ใช่เจ้าการะเวกแง่ทรายเพลงรักอันแสนหวานของชาวเขาซึ่งรับพินไพรวันไม่เคยได้ยินเสียนานบัดนี้มันเจื้อเจ้าวิเวกหวานขึ้นมาอีกครั้งอย่างคนรู้แก่นใจของกันและกันแล้วก็แนบเหน็บสะกิดเกากวนอารมณ์เล่นดารินก็ยังเงี่ยหูแม้จะฟังไม่เข้าใจความหมายฉันไม่ได้ยินแง่ทรายร้องเพลงนานรู้สึกว่าวันนี้โชคดีเหลือเกินได้ยินเพลงจากเขารู้สึกว่าเขาจะอารมณ์ผ่องใสเป็นพิเศษนะอารมณ์ทะลึ่งและก็เสือกระโหลกเสียมากกว่าทำไมเหรอทำไมว่าเขาทะลึ่งและก็เสือกระโหลกเปล่าอย่าไปสนใจกับมันเลยครับกอดคนใจดำของคุณหญิงคนนี้ไว้ดีกว่าแม่ดอกฟ้าของเขาหัวเราะใสปฏิบัติตามคำสั่งทันทีในสภาพอันชื่นมื่นอิ่มเอิบใจซึ่งน้อยครั้งนักที่จะเข้ามาครอบอารมณ์คนผู้มีชีวิตแตกต่างกันราวฟ้าดินทั้งคู่จูงมือกันมานั่งบนก้อนหินเรียบราบ
มองตากันเหมือนจะประทับแผ่นภาพของแต่ละฝ่ายเข้าไปพิมพ์ผนึกไว้กลางแก่นใจตลอดชั่วนิรันดร์กาลโดยไม่ให้มีอะไรมาลบเลือนไปเสียได้แม้แต่ความตายเขาทั้งคู่บัดนี้สลัดทุกสิ่งทุกอย่างที่แวดล้อมกายออกไปหมดสิ้นหรืออย่างน้อยก็ลืมมันเสียอย่างสนิทชั่วขณะเพื่อความเป็นตัวของตัวเองก่อนที่จะมีบุคคลที่3ย่างกรายเข้ามาแบ่งหม่อมราชวงศ์หญิงดารินทร์วราริศน้องสาวของนายจ้างผู้สูงศักดิ์ออกไปจากรพินไพรวันผู้ลูกจ้างเคยนึกเหนื่อยและท้อแท้บ้างไหมคะรพินนับตั้งแต่เราออกเดินทางกันมาเนี่ยและก็จนกระทั่งเดี๋ยวนี้ฝ่ายหนึ่งถามเสียงหวานแผ่วมือลูบไล้อยู่ที่ใบหน้าอันครึ้งไปด้วยคราวนั้นอีกฝ่ายจับมือนั้นไว้จดกับริมฝีปากผมน่าจะถามคุณหญิงมากกว่าจริงๆนะถ้ามากุเทศนำทางสายเนี้ยไม่ใช่คนที่ชื่อรพินไพรวันป่านนี้ยังไม่ทราบว่าพวกเราจะอยู่ในภาวะไหนคงพินาศล้มตายกันไปหมดแล้วบางทีฉันรู้สึกว่าฉันมีความสุขในการมาตรากตรำลำบากเผชิญวิบากกรรมร่วมกับคุณและก็พวกเราทุกคนในครั้งนี้จำได้ไหมตั้งแต่หนองน้ำแห้งถึงลุมอุกาบาตที่3เนี่ยเราร่วมทางกันมานานเท่าไหร่แล้วไม่เกิน4เดือนเท่านั้นคิ้วงามข้างนึงเลิกขึ้นน้อยๆดึงหน้าของเขาลงมาแนบแก้มเหรอแต่ฉันรู้ว่ามันยาวนานเหลือเกินยาวนานประหนึ่งว่าเรามาร่วมทางกันมาด้วยกันทั้ง40ปีอย่างนั้นแหละคุณรู้สึกอย่างนั้นไหมในพรานเหตุการณ์ครั้งเนี้ยเหตุการณ์มันทำให้เรารู้สึกเช่นนั้นครับคุณหญิงดารินตาเป็นประกายพราวละจากใบหน้าที่แนบชิดอยู่กวาดมองเข้มชื่นไปยังภูมิภาคอันงดงามรอบด้านแล้วจับนิ่งอยู่ยังทิวปรีคุดตระหง่านเงื้อมประหนึ่งหลักชัยชี้บอกจุดหมายปลายทางอยู่เบื้องหน้าลมแรงบนยอดเนินสูงเป่าขนตาพริ้วสวยวันนี้ฉันรู้สึกเป็นสุขอย่างประหลาดและก็เต็มไปด้วยความหวังเป็นสุขที่มีโอกาสได้อยู่ใกล้ชิดคุณตามลำพังแม้จะช่วยระยะเวลาสั้นๆก็ตามส่วนความหวังก็คือเราคงไม่ล้มเหลวในเส้นทางอย่างแน่นอนเพราะมองเห็นหลักที่หมายอยู่โน่นแล้วโชคในการเดินทางกำลังจะเป็นของเราแล้วภายหลังจากที่เรายึดมั่นปฏิบัติตามคำสั่งสอนตักเตือนของฤาษีโกณฑัญญะคือตัดความละโมบออกไปไม่ได้หันไปสนใจใยดีกับขุมทองทั้งภูเขาที่ผ่านกันมาแล้วเทพเจ้าเบื้องบนคงจะเล็งเห็นถึงสัจจะและปณิธานอันแน่วแน่มั่นคงของพวกเราทุกคนจึงเปิดทางให้ผมก็ยังนึกไม่ออกเหมือนกันว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าพวกเราทุกคนมัวแต่เพ้อบ้าอยู่กับทรัพย์แผ่นดินอันมหาศาลเหล่านั้นน่ะราชสกุลสาวหันมาสบตาเขาอีกครั้งยิ้มให้มีลางดีอะไรอยู่หลายอย่างนะที่เกิดขึ้นกับพวกเราในระยะนี้ไม่รู้ว่าคุณจะเชื่อเหมือนอย่างที่ฉันเชื่อหรือเปล่าลางดีอะไรเมตั้งท้องระหว่างทางท่ามกลางวิกฤตการภาวะคับขันจะรอดหรือตายแบบนี้ถ้าหากมีเด็กกำลังจะเกิดขึ้นมาในหมู่คณะโบราณเขาบอกว่าเป็นโชคดีพรานใหญ่หัวเราะมองดูแม่ดอกฟ้าของเขาอย่างดื่มด่ำประทับใจแต่คุณหญิงไม่ใช่คนโบราณที่จะต้องเชื่อในเคล็ดข้อนี้เลยคุณหญิงเป็นแพทย์เป็นนักวิทยาศาสตร์หล่อนหัวเราะตามฉันก็นึกไม่ออกเหมือนกันว่าฉันทำไมถึงเชื่อแบบนี้เคยได้ยินได้ฟังผู้ใหญ่เขาพูดกันมาตั้งนานและมันก็ฝังอยู่ในความรู้สึกมาด้วยถ้าจะพูดกันในแง่ของวิทยาศาสตร์หรือกฎธรรมชาติก็คือชีวิตจะต้องไม่มาเกิดขึ้นในสิ่งที่จะดับสูญมิฉะนั้นมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงเป็นของธรรมดาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพอรู้ว่าเมตั้งท้องฉันก็เชื่อมั่นทันทีว่าพวกเราจะต้องรอดหมดความกินแหนงแคลงใจกับผมเกี่ยวกับเรื่องเมเสถีใช่ไหมครับดารินปั้นหน้าขรึมได้ฉับพลันเอานิ้วคีบจมูกของเขาแล้วผลักหน้าออกไปเบาๆแคลงใจนี่ยังแคลงใจอยู่นะแต่นั้นไม่สำคัญหรอกเอาไว้ค่อยสบายใจขึ้นมาได้บ้างเท่านั้นที่แม่จะบกุลนั่นจับชายยานไว้เป็นตัวเป็นตนทันทีหนึ่งขืนปล่อยให้ยังเป็นเจ้าแม่ประโลมโลกประจำคณะไม่จริงจังแน่นอนกับใครต่อไปฉันกลัวพ่อพรานใหญ่ของฉันจะเสียท่าเขาให้บอกตามตรงฉันกลัวใจมากแม่คนนี้ฉันจะสู้เขาไม่ได้หรอกเพราะหน้าไม่ด้านพอผู้หญิงอย่างเมย์ลูกจ้างผู้ชายคนไหนผู้ชายคนนั้นไม่มีวันรอดมือไปได้หรอกรู้ได้ยังไงรู้สิหล่อนแหวะเอาเบาๆขอนควักแล้วก็หัวเราะอีกแต่ที่ยังไงฉันก็รักเมย์นะรักเขาเหมือนกับน้องสาวเพราะอยู่ใกล้ชิดร่วมเป็นร่วมตายกันมาตลอดถ้าคุณพลาดพลั้งยังไงก็ยินดีจะยกให้เขาไปเลยเหลวไหลไร้สาระ
นานๆถึงจะเห็นคุณหญิงเป็นทารกโอเมอร์สักทีแต่ก็น่ารักดีรู้ไหมคุณมีวีรกรรมอะไรอยู่อย่างนึงที่ทำให้ฉันเลื่อมใสศรัทธาคุณมากขึ้นอีกและก็ไม่คิดจะลังเลใจอยู่อีกเลยว่าฉันจะรักคนผิดหรือไม่รับพินมีสีหน้างุนงงผมมองไม่เห็นเลยว่าคนอย่างผมจะประกอบวีรกรรมอะไรอย่างที่คุณหญิงว่านอกจากรบกษัตริย์ดิลฉานหรือรังแกสัตว์ไปตามอาชีพพรานพรายใจบาปอย่างผมซึ่งนั่นไม่มีวีรกรรมอะไรเลยถ้าบาปกรรมแล้วก็ว่าไม่ถูกมีสิคุณอาจไม่รู้สึกตัวก็ได้วีรกรรมที่ฉันว่าก็คือกล้าที่จะสนับสนุนให้เมย์อุ้มท้องต่อไปจนครบกำหนดคลอดและยังกล้าที่จะก่อตั้งชื่อลูกเขาด้วยว่าไพรวานถ้าเป็นผู้ชายมันก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าคุณเป็นคนกล้าหาญพอที่จะพิสูจน์ความจริงมีน้ำใจหนักแน่นกว้างขวางกรุณาและก็เสียสละในเมื่อเจ้าตัวเองเขาคิดดิ้นรนอยู่ตลอดเวลาที่จะทำแท้งให้ได้มันไม่ใช่หน้าที่อะไรของคุณเลยที่จะต้องหาทางช่วยเหลือป้องกันไว้ช่วยจับพลัดจับผลูเด็กออกมาหน้าตาเหมือนคนก็ยิ่งจะลำบากขึ้นไปอีกฉันจึงบอกว่าสิ่งที่คุณทำไปแล้วเป็นวีรกรรมทีเดียวโทคุณหญิงพรานใหญ่ครางออกมาดังลั่นแล้วก็หัวเราะผมหลงตั้งใจฟังได้ตั้งนานที่แท้ก็ไม่ไหวจะแว้งเน็บก็ผมไม่ได้บอกคุณหญิงไว้ก่อนแล้วหรือครับว่าลูกของเมย์นั้นน่ะถ้าไม่มีใครรับผมก็รับเองได้สิ่งสำคัญที่สุดก็คือขอให้เขาเก็บรักษาเด็กในท้องไว้เท่านั้นผมไม่ต้องการให้เขาทำลายก็นั่นนะสิฉันถึงว่าคุณเป็นคนดีมีศีลธรรมประจำใจเป็นสุภาพบุรุษเป็นคำสรรเสริญกันอย่างใจจริงแท้ๆไม่ได้เหน็บเนมอะไรหรอกและคุณก็สามารถเกลี้ยกล่อมให้เมย์ใจอ่อนยอมปฏิบัติตามได้ด้วยลำพังฉันชัยยันหรือใครต่อใครก็คงจะทัดทานเขาไว้ไม่ได้หรอกหล่อนพูดยิ้มยิ้มตาจับอยู่ที่เขาตลอดเวลารับพินไม่อยากประสานสายตาสุขใสคู่นั้นในวาระเช่นนี้จุบปากเบาๆพร้อมกับโคลงศีรษะควักบุหรี่ใบตองแห้งที่ม้วนไว้เรียบร้อยแล้วขึ้นมาคาบคุณหญิงทราบเรื่องนี้ได้ยังไงเขาบอกกับฉันเองเมื่อเช้าเนี้ยบอกด้วยว่าต่อไปเนี้ยเขาไม่ดิ้นรนจะคิดทำลายเด็กในท้องอีกแล้วจะทนุถนอมไม่ให้ดีที่สุดตามคำสั่งของคุณและขอให้ฉันช่วยซึ่งมันก็เป็นข่าวที่ฉันและก็พวกเราทุกคนยินดีเพราะคิดเป็นห่วงระแวงอยู่ตลอดเวลาแล้วว่าไม่ขนาดใดขนาดหนึ่งเมย์จะต้องแกล้งทำตัวเองให้แท้งก่อนแน่ๆยังอดแปลกใจอยู่ไม่ได้อยู่จนเดี๋ยวเนี้ยว่าคุณมีอิทธิพลอะไรอยู่เหนือจิตใจเขานะถึงทำให้เขาเชื่อได้ขนาดชัยยันผู้ยอมรับว่าเป็นสามีของเขาเองและก็รักเขามากเขาก็ยังไม่ยอมฟังเสียงแต่แรกรับพินถอนใจเบาๆเริ่มรู้สึกอึดอัดพิพักพิพ่วนอย่างไรบอกไม่ถูกดารินฉลาดในการไล่เลียงดักหน้าดักหลังและหว่านล้อมตีขลุ่มเขาอยู่ได้เสมอผมน่ะไม่ได้มีอิทธิพลอะไรอยู่เหนือจิตใจของเขาหรอกครับคุณหญิงแต่ผมเอาความจริงใจและก็ความปรารถนาดีต่อเขาเป็นที่ตั้งในการที่จะพูดขอร้องเขาเพื่อให้เกิดสิ่งดีงามแก่ตัวของเขาเองเมย์เล่าให้คุณหญิงฟังโดยตลอดหรือเปล่าว่าเขากับผมพูดกันยังไงบ้างในตอนดึกเมื่อคืนที่ผมลุกขึ้นมาสกัดความตั้งใจเดิมชั่วๆของเขาเสียซึ่งในที่สุดเขาก็ยินยอมปฏิบัติตามดารินเอียงหน้าก็ไม่เห็นเล่าอะไรไปมากกว่าที่เขาบอกว่าคุณขอร้องเขาไว้และเขาก็ยอมเชื่อไม่ได้บอกเลยครับว่าเขาโกรธผมมาก

ผมขัดขวางเขาไว้เขาจะบอกคุณหญิงว่าลูกในท้องเป็นลูกของผมเพราะคิดว่าคำขู่แบบนั้นน่ะจะทำให้ผมต้องสะดุ้งกลัวแล้วก็ไม่กล้าขัดขวางทีเดียวแปลกดีนะน้องสาวของนายจ้างเอียงคอต่ำลงไปอีกตาจับที่เขาเขม็งริมฝีปากเหมือนจะยิ้มคำขู่แบบนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เป็นอันขาดถ้าว่าคุณจะไม่เคยยุ่งกับเขามาบ้างเหมือนกันใช่ไหมถ้าไม่ฟังเหตุผลผมบ้างเลยผมก็จะเลิกพูดอะไรอีกและสุดแต่คุณหญิงจะเข้าใจก็แล้วกันอย่าทำให้ใจน้อยขี้หงุดหงิดไปหน่อยเลยประเดี๋ยวจะกลายเป็นคนกินปูนร้อนท้องไปเสียเท่านั้นต่อไปสิเขาขู่คุณแบบนั้นแล้วคุณวิ่งยังไงผมก็บอกเขาว่าความจริงมันย่อมหนีความจริงไม่มีพ้นต่อให้เขามดเท็จใส่ผมเช่นนั้นผมก็ยินดีเสมอที่จะรับแต่ขอให้เขาเอาเด็กไว้และขอตั้งชื่อให้ลูกเขาเสียเวลานั้นเลยว่าไพรวันถ้าเป็นผู้ชายเมย์อาจเห็นใจผมก็ได้ที่กล้าเสี่ยงเพื่อการมีชีวิตรอดของลูกเขาถึงเพียงนี้จึงคิดขึ้นมาได้นับประสาอะไรผมไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับลูกของเขาเลยผมยังยอมรับที่จะเป็นพ่อของเด็กตัวเขาเองล่ะจะไม่รู้จักรักลูกบ้างเชียวเหรอและโดยใจจริงของเขาที่พูดออกมาแบบนั้นก็เป็นแต่เพียงการขู่เพื่อให้ผมเกิดความกลัวไม่ไปขัดขวางเขาเท่านั้นเมื่อเห็นว่าไม่เป็นผลตัวเองก็เลยยอมจำนนก็แปลว่าคุณไม่แคร์สมมติว่าเมย์จะยืนยันเช่นนั้นจริงๆชีวิตอันสิ้นไร้ไม้ตอกอย่างนายรพินไพรวันจะต้องไปแคร์อะไรล่ะครับคุณหญิงในเมื่อมีผู้หญิงสักคนเขาต้องการให้ลูกของเขาเรียกผมว่าพ่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าการรับสมอ้างว่าเป็นพ่อจะช่วยทำให้ชีวิตเด็กเกิดรอดออกมาได้โดยไม่ถูกแม่ทำลายเสียก่อนผมทำชีวิตสัตว์ให้แตกดับไปเสียนักต่อนักแล้วก็ควรจะมีโอกาสให้ชีวิตมนุษย์เกิดขึ้นมาได้บ้างแม้จะไม่ทางตรงทางอ้อมก็ยังดีคิดบ้างไหมสมมติอีกนะว่าถ้าเมย์ทำแบบนั้นจริงและบังเอิญฉันก็เชื่อด้วยอะไรจะเกิดขึ้นคุณหญิงก็สาบแช่งผมไปก็เท่านั้นเองคุณไม่กลัวไม่ยี่ละอะไรเลยต่อให้ฉันจะรู้สึกแบบนั้นเหรอคนเรามีกรรมเก่าติดตัวกันมาทั้งสิ้นก็สุดแต่เวรแต่กรรมจะชักนำผมบอกคุณหญิงมานานแล้วว่าผมไม่บังอาจจะคิดหวังอะไรในตัวคุณหญิงทั้งสิ้นตกละกรรมลำบากนอนกลางดินกินกลางป่าอยู่ด้วยกันคุณหญิงก็อาจจะรักผมพอต่างฝ่ายเสร็จธุระแยกกันจากไปแล้วคุณหญิงก็คือหม่อมราชวงศ์ดารินทร์วราริศอยู่ในเมืองส่วนผมก็พรานป่าดักดานอยู่หนองน้ำแห้งมันคนละเรื่องกันอยู่แล้วกล่าวจบเขาก็หัวเราะกว้างๆคล้ายอุ้งมือทั้งสองที่จับต้นแขนของหล่อนออกอย่างแช่มช้าเหมือนจะคืนความฝันกลับสู่ความจริงแต่ดารินทร์คว้าข้อมือทั้งสองไว้ดึงเข้ามาโอบไว้ตามเดิมลำคาญใช่ไหมที่ฉันซักโน่นซักนี่ขอให้รู้ไว้เถอะนะถ้าไม่สนใจยาดีอะไรด้วยแล้วจะไม่จุกจิกแค้ไขอะไรกวนใจหรอกนอกเหนือไปกว่าอย่างอื่นใดทั้งสิ้นก็คือความเจียมตัวและก็ถ่อมตนของคุณนี่แหละที่เป็นบ่วงพลวนดักหัวใจฉันให้ดีที่สุดเอาละสัญญาว่าจะไม่พูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้คุณลำบากที่จะต้องโกหกหรือปกปิดอีกแล้วผู้ชายที่แท้จริงนั้นน่ะจำเป็นเหลือเกินที่จะต้องโกหกเป็นและผู้หญิงก็ชอบด้วยขอเพียงโกหกให้แนบเนียนหน่อยเท่านั้นไม่มีประโยชน์ที่จะพยายามพูดอะไรสำหรับผู้หญิงฉลาดรู้ทันไปหมดอย่างดารินขืนพูดแก้ไขกลบเกลื่อนมากไปก็รั้งแต่จะเข้าตัวเสียเปล่าๆและนั่นก็เท่ากับเป็นการสารภาพออกมานั่นเองเขาจูบหล่อนเป็นการสกัดกั้นวาจาอื่นใดไว้เสียจนกระทั่งหล่อนหลับตานิ่งอยู่ในอ้อมแขนระบายลมหายใจสะท้อนและกายสะท้านสยิวเหมือนต้องลมหนาวกันโชคคุณหญิงขาขอบคุณสวรรค์ที่เราไม่ได้รักกันเหมือนอย่างนี้ในขณะที่หลงป่าอยู่ด้วยกันทำไมรพินกระซิบที่ริมหูขณะที่คลึงริมฝีปากหนักหน่วงอยู่ที่ใบหูด้านนั้นแม้จะอยู่ในอาการพริ้มตาปิดสนิทใบหน้าดวงนั้นแดงซ่านเป็นริ้วสีชมพูหยิกเบาๆที่ต้นขากระซิบตอบไม่มีทางหรอกฉันเป็นคนใจแข็งนะจะบอกให้แข็งพอๆกับคุณนั่นแหละก็ดีไปอย่างหนึ่งเหมือนกันยามจากเราจะได้จากกันได้ง่ายๆไม่ต้องมีความหลังให้ต่างคนต่างคิดมากนักคนที่ไม่คิดเพราะอาจมีคนอื่นให้คิดอยู่แล้วแต่ฉันคิดแน่คิดถึงพรานป่าคนหนึ่งที่คุณหญิงไปหลงป่ากินนอนอยู่ด้วยกันหลายครั้งหลายคืนโดยไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเลยคนนี้น่ะเหรอดารินลืมตาขึ้นจ้องลึกเน้นเสียงชัดเจนว่าฉันจะไม่รักหรือบูชาคุณเลยนะละพีนถ้าเราไม่สามารถจะผ่านคืนวันที่อยู่ด้วยกันตา

พัง2ต่อ2มาได้โดยที่ทั้งชั้นเล็กควรไม่มีราคีอะไรเกิดขึ้นเลยจนนิดเดียวมนุษย์นะถ้ามีส่วนประเสริฐกว่าสัมสัตว์ทั้งหลายก็เพราะมโนธรรมและก็ความยับยั้งชั่งใจไม่ใช่เหรอสัตว์นั้นนะปล่อยให้ทุกสิ่งทุกอย่างดำเนินไปตามธรรมชาติต้องการส่วนมนุษย์ควรจะมีการเหนี่ยวรั้งหักห้ามตัวเองไม่ได้เมื่อยังไม่ถึงกาลเทศะอันควรจะเป็นไปถึงอย่างไรดารินก็ยังเป็นหม่อมราชวงศ์หญิงดารินวราฤทธิ์ที่ไม่มีอะไรมาเปลี่ยนชาติกำเนิดเดิมของหล่อนได้รับพินไพรวันทอดตามองสุภาพสตรีในราชสกุลผู้นี้อย่างมองดวงแก้วที่สูงเกินเอื้อมและยอมรับกับสภาวะความจริงข้อนี้อย่างน่าชื่นเห็นเขานิ่งซึมไปหล่อนก็โผล่เข้ามาเคลียร์อกในตาเริ่มอาทรรับพินคุณเสียใจเหรอที่คุณไม่ได้มีอะไรกับฉันมากไปกว่าที่แล้วผมภูมิใจตะหากและขอยืนยันว่ายังยิงในเกียรติข้อนั้นของผมอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกขออภัยด้วยที่ผมอาจเผลอตัวพูดอะไรไม่สมควรออกไปกับคุณหญิงบางทีผมอาจรักคุณหญิงมากเกินไปและก็พูดจริงมากเกินไปก็ได้ดารินสั่นศีรษะอย่างวุ่นวายใจฉันเข้าใจความรู้สึกนึกคิดของคุณดีและคุณคงไม่เชื่อหรอกว่าฉันรักคุณเพียงไหนก็ไม่แน่เหมือนกันนะรับเพียนสักวันหนึ่งในอนาคตข้างหน้าถ้าชีวิตของเรายังอยู่ระหว่างที่คุณนอนอยู่ในกระต๊อบของคุณที่หนองน้ำแห้งอาจมีใครสักคนหนึ่งเข้าไปขออาศัยนอนร่วมกับคุณก็ได้ก็อาจเป็นได้ผู้หญิงคนนั้นชื่อนางสาวกล้วยหรือนางสาวจำปีอยู่แถวแถวหนองน้ำแห้งนั่นแหละเป็นเรื่องไม่เกินเชื่อนักผู้หญิงคนนั้นชื่อดารินวราฤทธนิทานปลอบโยนใจได้อย่างอ่อนหวานยิ่งหล่อนนิ่งและเขาก็นิ่งต่างหันไปมองคนละทางไม่นานนักระหว่างที่เงียบกันไปคนละความคิดนั้นก็มีเสียงฝีเท้าและกู่เรียกใกล้เข้ามาทั้งสองตื่นจากผวังรับพินลุกขึ้นยืนกู่ตอบเบาๆคืนสติสัมปชัญญะกลับมาเป็นมัคคุเทศก์นำทางตามเดิมหันมาทางนายจ้างสาวผู้ลุกขึ้นยืนตามช้าๆว่าจะไม่มองที่ดวงหน้างามนั้นก็อดไม่ได้เพราะสายตาของเจ้าของใบหน้าผนึกนิ่งอยู่ก่อนเช้าวันนี้ฉันนึกว่าฉันมีความสุขที่สุดหล่อนพูดเสียงเครือสั่นเขาหน้าและแววตาประกาศแววเสียใจแต่แล้วมันก็หาเป็นอย่างนั้นไม่เราไม่เข้าใจกันจนได้ผมอายเหลือเกินที่มึงอาจพูดว่าผมรักคุณหญิงเรารักกันไม่ได้หรอกครับฟ้าสูงแผ่นดินต่ำโปรดกลับมาเป็นนายหญิงของผมตามเดิมได้แล้วบุคคลที่3จนถึงที่12กำลังใกล้เข้ามาดารินสลัดหลังมือฉาดจนหน้าของรพินสะบัดไปด้วยความชาตอบด้วยความรักนะรพินอย่าถือสาเลยคุณจะทำให้ฉันคลั่งตายเพราะสับปรับในทางอารมณ์ไม่มีผู้ชายคนไหนในโลกนี้หรอกที่ฉันจะบอกรักกับเขานอกจากคุณคนเดียวเท่านั้นแต่ไม่ว่าจะเล่นตัวแกล้งทำให้ช้ำใจเล่นดีแล้วไม่ว่าจะรักคนสักแค่ไหนก็ตามวันไหนที่จากกันเราจะไม่พบกันอีกเลยพรานใหญ่ก้มหน้านิ่งก็กิริยาอย่างนี้ไม่ใช่เหรอที่ดารินวราฤทธิ์อยากจะร้องไห้ออกมาดังๆหล่อนไม่เคยเห็นผู้ชายคนไหนมีเสน่ห์ในความบรมดุ่ยอย่างนี้มาก่อนเลยในชีวิตของแวดวงสังคมสูงส่งอย่างหล่อนต่อมาเขาก็เงยหน้าขึ้นเป็นปกติพูดเหมือนไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเลยว่าโปรดอย่าบอกคุณชายหรือพวกเราคนใดนะครับว่าเงยสายเล่นหลุมไม้อะไรกับเราเมื่อสักครู่นี้ก็ได้แต่ฉันจะบอกพี่ใหญ่ว่าคุณลวนลามฉันในระหว่างที่เงยสายขยินและบุญคำผละไปตามพวกเขาผมก็ไม่เสียใจเลยครับเพราะผมลวนลามนายหญิงของผมจริงๆ

0: วัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเมื่อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0%อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยนะครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก่อนเอากระสายเซนก่อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์นองไม้ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก้อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปลอบปลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี้ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: เอากาแฟนะครับจะทีก่อน
2: กาแฟทีก่อนไว้แถมครับ
1: เดี๋ยวเอาเดี๋ยวยังแก้พอเดียวนะจะใช้กิน
2: คร
1: ับ สองคุก
2: ครับกาแฟที
1: เป็นเงินเท่าไหร่ฮะ
2: 1,900ครับ
1: ได้ของแถมนี้เนาะ
2: ได้ครับ
1: ได้ชิ้นใหญ่เนาะ
2: ครับผม
1: จะได้วิทยุเหรอครับ
2: ครับเดี๋ยว
3: ไปดู
2: แล้วโอเคคร
3: ับ
2: เด
3: ี๋
2: ยวจ
4: ะ
2: ส่ง
4: ให้
2: คร
4: ับ
2: ขออน
4: ุ
2: ญาต
4: รับ
2: ใช้
4: ครับ
3: จ้า
4: ครับบ้านอยู่ให
3: ้
4: ก่อนคร
3: ับ
4: คร
3: ับจ้าสร้างกาแฟเลยค่ะ
4: อาจารย์กองครับผมสุขีรัตนพรครับ
3: จ้าสี่กองจ้าม
4: ีกองของแถมออกไปยังครับ
3: เป็นพาคนหนูค่ะ
4: พาคนหนูคือจองพี่น้อง
3: จ้าเดี๋ยวค่ะพี่อันนี้คือมูเดี๋ยวหนูจะเอาทีอยู่มูไห่นะจ้า
4: ครับผม
3: จ้าดวงแก้วลือชานน
4: ดวงแก้ว
3: ลือชากุลจ้า
4: ลือชากุลนะครับเนาะ
3: จ้า
4: บ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
3: 225
4: 225หมู่ที
3: ่12
4: 12ตำบล
3: อบต.บ้านฝางค่ะ
4: ตำบลบ้านฝางเนาะ
3: จ้าอันนี้ส้มที่อบต.เลยนะคะ
4: ส่ง
3: เป็นอบต.บ้านฝางแล้วค่ะก็ตำบลบ้านฝาง
4: ครับผม
3: อำเภอสักไทยจังหวัดหนองคายเหรอคะ
4: ครับไอ้เบอร์โทรเป็นนี่บ่ครับพี
3: ่นี่จ้ะ062
4: 062ครับ
3: 123
4: 123ครับ
3: 9915ค่ะ
4: 9915นะครับโอเคครับพี่062 123 9915นะครับ
3: จ้า
4: ครับพี่ครับ
5: ค่ะสวัสดีค่ะอยากสั่งกาแฟนะคะ
4: กาแฟเอากี่กล่องจ้า
5: 3กล่องพันเหรอ
4: 4กล่องจ้ะ4กล่อง 1,000 บาท
5: 4กล่อง 1,000 บาท
4: จ้า
5: ค่ะเอา4กล่องมีอะไรแถมหรือเปล่าคะ
4: มีครับของแถมมีชุดถ้วยกาแฟพร้อมช้อนมีสบู่มีครีมนวดมีเสื้อมีผ้าถุงมีผ้าขนหนูมีน้ำมันเขียวเลือกได้1อย่างจ้ะ
5: นั่นน่ะ
4: เอาอะไรดีจ๊ะ
5: มีอะไรบ้างคะคุณหน่อย
4: ของแถมมีแก้วกาแฟพร้อมช้อนมีสบู่มีครีมนวดมีเสื้อมีผ้าถุงมีผ้าขนหนูมีน้ำมันเขียวเลือกได้1อย่างครับ
5: เอาน้ำมันเขียวก็ได้ค่ะกาแฟช้อนกาแฟบางทีมาแล้วแตก
4: จ้าเป็นน้ำมันเขียวส่งคุณอะไรครับ
5: คุณตาสวัสดิ์เกษรราช
4: คุณตาสวัสดิ์นามสกุลเกษรราชเนาะพี่เนาะ
5: ค่ะ
4: บ้านเลขที่เท่าไหร่จ้ะ
5: 219 219
4: 219หมู่10ตำบลจ้ะ
5: น้ำกำอำเภอธาตุพนม
4: ตำบลน้ำกำอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมนะจ๊ะพี
5: ่ใช่ค่ะ
4: เบอร์โทรติดต่อที่เบอร์นี้นะ
5: ใช่ๆค่ะ
4: ได้ครับ
5: ประมาณกี่วันถึงคะ
4: พรุ่งนี้ก็ถึงแล้วครับนครพนมทำงานเร็วอยู่นะพี่นะ
5: อ๋อเหรอคะ
4: ได้ครับ
5: ค่ะ
4: พี่ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับฮัลโหลครับอันน
5: ี้
6: พี่ก็พี่ล่ะจะขายยังไงครับนี
7: ่กาแฟบำรุงสายตากระไสเซนน้ำมันนวดน้ำมันเขียวสบู่ครับ
6: อ๋อเอายากระจายเซนหนึ่งสักอันมันขายยังไงแล้วครับ
7: กระปุกละ450บาทครับ
5: ยากระจายเซน
6: ยากระจายเซนกระปุกละ450บาทครับ
7: ครับผม
6: เอากระปุกหนึ่งบาทที่ละ50
5: เออ
6: แล้วก็กาแฟอันสองครับกาแฟขายยังไง
7: กล่องเดียว350 2กล่อง600 4กล่อง 1,000 ครับ
6: แล้วกล่องเดียวครับ
5: ยาหัวชุดร้อนชุดเย็น
7: จะลุกกาแฟเอากล่องหนึ่งหรือสองกล่องครับ
6: กาแฟเอากล่องหนึ่งหรือสอง
5: ยาหัวคนละสองกล่อง
6: สองกล่องเท่าไหร่ครับ
7: สองกล่องหกร้อย
6: สองกล่อง600กล่องหนึ่ง300
7: กล่องหนึ่ง350บาทสองกล่อง600สี่กล่อง 1,000
6: เอาสองครับสองกล่องครับ
7: สองกล่อง600กับ450เป็น 1,050 บาท
6: อันยานวดอันสูตรห่อนสูตรเย็นครับ
7: คู่หนึ่งนะครับเนาะ
6: ครับอันจักบาทนี่เป็นหนึ่ง
7: 300ครับผมเป็น 1,350 เป็น 1,400 บาท
6: 1,400 บาท
7: ครับเป็น 1,350 ครับประมาณ 1,350 ครับเป็น 1,350 บาท
6: 1,350 เก็บเงินปลายทางแล้วครับ
7: เก็บเงินปลายทางครับมีของแถม1ชิ้นครับมีแก้วกาแฟมีสบู่มีเสื่อมีผ้าถุงมีผักกดหนูมีน้ำมันเขียว
6: เอาเสื่อครับเสื่อ
7: เสื่อโอเคครับผมแจ้งซื้อที่อยู่ลูกค้าได้เลยครับส่งคุณหยังครับ
5: เอางามๆมาที
6: ่61ทับ1หมู่2ครับ
7: 61ทับ1หมู่2ตำบล
6: บุเปื่อย
7: อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลนะครับเนาะ
6: ครับ
7: ครับผมผู้รับสินค้าซื้อไว้จังไหนครับพี
6: ่บ้านน้ำทับไอ้บ้านสางอะไรครับบ้านสาง
5: ทางที่อยู่ตรงน
7: ี้พอไอ้ซื้อคนรับสินค้าซื้อไว้จังไหนครับซื้อน้ำสกุล
6: นั่งเกี่ยงองค์ค่ำครับ
7: นั่งเกี่ยงวงค่ำ
6: องค์ค่ำครับ
7: องค์บ่ครับองค์ค่ำบ่
6: ครับผม
7: โอเคครับผมเบอร์โทรกับติดต่อเบอร์นี้หน่อยเน
6: า
7: ะ
6: ครับผมครับโหจะใส่อย่าแซ่ตาจะกล้องนะครับ
4: ได้ครับพ่อผมลูกสายตากระปุกละ650บาทที่พ่อจะเอากระปุกเดียวนะ
6: กาแฟกาแฟ2กล้องเป็นเท่าไหร่ครับ
4: กาแฟ2กล้อง600ร่วมกันเป็น 1,250 ครับพ่อได้ของแถม1ชิ้นครับ
6: 1,250 บาท
4: ครับ1,250 บาทได้ของแถม1ชิ้นนี้พอเรียกได้เลย
6: เดี๋ยวของแถมนี
4: ่มีสบู่มีครีมหนวดมีแก้วกาแฟมีเสือมีผักถุงมีผักขนหนูมีน้ำมันเขียวครับเรียกได้1อย่าง
6: มันเรียกถึงอย่างเดียว
4: เอาได้ดีครับ
6: น้ำมันหนวดสูตรเย็นครับ
4: แถมหนวดเย็นนะพ่อเน
6: าะครับ
4: ได้ครับลูกขอซื้อที่ยูอีพ่อแน
6: ่พ่อคำฝนโทรถ้ำครับ
4: พ่อคำฝนน้ำสกุลยังกับพ่อ
6: โทรถ้ำครับ
4: โทรถ้ำสระโอท้อทหารไอ้ท้อทุ่งล้อหันมุม
6: หันนี่แหละครับ
4: ครับผมบ้านเลขที่ครับพ่อ
6: บ้านเลขที่หนึ่ง
8: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักอึ๊บเมกะสถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชน

0: นาฬิกาเฮดงามทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: ชั่วโมง090 292 7444 92สุขภัยโรงเร

สวัสดีค่ะเภสัชโมสนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: 090-292-7444บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
2: ไอ้เยอะเมื่อนแน
3: ่บ่มีดอก
2: อีหลีที่ไอ้คันยังสั้นละ20,000เด้อ
3: บ่มีดอก
2: ขอบคุณหลายๆครับไอ้เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
3: ยังว่าบ่มีดอก
2: ขอบคุณหลายๆครับที่ไอ้บ่คิดดอกกับผม
3: บ่แม่นบ่คิดดอกไอ้บ่มีเงินให้มึงยืมดอก
2: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
3: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้อเดี๋ยวนี้
2: โอ้ยผมเราว่าไอ้บ่คิดดอกน้ำผมซะเดี๋ยวเนี่ย
3: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกระใสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่090-292-7444 090-292-7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหัน
2: โอ้ยบ่คิดดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
3: จมหยังจมหยัง
2: บ่มีหยังครับอ้ายผมทวนออเดอร์ซื้อ
3: เออแล้วไป
4: ว้ายยายมานแม่นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หันยายเบิ่งข่าวตัวหำป๊าดยายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอได้น้อยเจ้ากะแนมเห็นตีเดียวนี่กะเห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเชียงใหม่พุ่น อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังใดสิแนมเห็นเชียงใหม่เดียวนี่กะมาเบิ่งจีลานี่มันแม่นเชียงใหม่บ่เออแม่นอีหลีล่ะเฮ้ยเบิ่งใน YouTube มันกะเห็นนั่นล่ะเบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดีมีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามื้อคืนก็เลี้ยวบ่เห็นหุ่น

0: เอาอันนี้ไป
1: อีหยังล่ะนี่ยาย
0: สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้กระโทรหาเพิ่นโลด090-292-7444 090-292-7444 ส่งฟรีหอดเฮือน
2: 090-292-7444 ส่งฟรีหอดเฮือนตีย่าย
0: เออสั่งมากินเด้อ
2: ครับผม

0: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่งแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระพรอนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: บักลาเอาสบู่ก้อนค่ำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
2: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
1: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหนาตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน่
2: เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
1: ขอบใจเด้อลูกเด
2: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายจังวะแม่ไปรักเจ้าเด้อ
1: รักเยอะไหมล่ะลูกบุ้งบ้องไทยเงาๆวะ
2: กะนิดนึงอ่ะแม
1: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
2: เอาเจ้าสันได้บ่แม
1: ่มึงจะจงไว้รักใคร
2: โอ้ยเท่เงาๆกระสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
1: ต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกฮักกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
3: เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระแสเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระแสเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเรปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระแสเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะไม่บอกไม่

0: รโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคู่สิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นเน้นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวใส่เฮ็ดเบียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคากันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบ
1: คุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
2: พระเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
4: ณช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการมวลทะลุธง

0: อีเมลคนเก่าเราว่ากิน
1: ว้าว
0: ยาบ่สูน้ำบ่อาบผ้าบ่ซักผมบ่สีมีบ่ใส่โคตรสุกไทยบ้านบ้านๆแซวเปเปปากแปแป

0: พี่น้องเอ้ยคันได้ขึ้นนางบันเป็นเอกสูงสักเจ้าอย่าโว้โว้เสียงลื่นคนทั้งคายซื้อว่าเป็นนายนี่ให้หวังดีนอดอมเบาคันหักเบาบ่พร้อมสิเสียหน้าบัดหาเดินมาแล้วมาเอาแนวไปไวมาเอาในเนาะไปหวานมาเอาแนวคนผู้หายและยังขี่คานไปไวท่าตื่นสวยได้เวลาขึ้นตั้งนางหันครับโคศกไทยบ้านหน้าบันบานดังปีปีปากแปรแปรเว้าแวะแวะขันกลมกอกลมก้อยขึ้นตั้งนางหันตะหมอบตอบขาหนบมือจอกอย่อขึ้นสุดศอกถูกจ้าถูกจ่ากราบเพื่อนกราบสั้นกราบบ้านกราบซองกราบพี่กราบน้องสุผู้สุคนครับน้ำพี่น้ำน้องน้ำอีพออีแม่พ่อใหญ่แม่ใหญ่ไอ้ไส้ไอพี่นาเบ้านาสาวเข้าสู่บรรยากาศของเสียงเพลงเสียงล่ำกับช่วงของรายการม่วนทะลุทุ่งม่วนมันกันแบบไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยกับโคศกวัยรุ่นหุ่นสำอ่อยบอยสุนทรชัยอยู่จุดไหนอยู่ที่ใดครับส่งกำลังแรงจิตให้ส่งกำลังแรงใจหาบักลาก่อนค่ำหนุ่มบอยสุนทรชัยเด้อวันนี้วันสิ้นเดือนนะครับแต่ว่าทีมงานเฮาก็เฮ็ดงานสุมือครับไม่ได้มีวันหยุดเพราะว่าจะเป็นเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์วันหยุดนักขัตฤกษ์ตะเลิกนุ่มบ่อยบ่ไปไสครับอีพ่ออีแม่นั่งเว้าแวะแวะอยู่นี่กันมื้อใดบ่ได้เว้าไม่แล้วมันเป็นจังได๋บ่เนี่ย กินเกลือกับบ่หวานกินน้ำตาลกับบ่เค็มหวัดดีครับแม่คุณทองครับแม่คุณทองครับ
1: อันแม่นนุ่มดิววัน
0: อันนี้นุ่มบอยสุนทรชัยครับนุ่มดิวสิมาบ่าย2ตัวแม่ว่าจังได
1: ๋เอาน้ำบอยแล้วกันซั่นเนาะ
0: เอาน้ำไผก็ได้เบิดบริษัท
1: กอง
0: ครับผมกาแฟ4กอง
1: กาแฟจะ4กองมาส่งแม่ให้เด้อ
0: ส่งอยู่ครับแม่อีแม่เอาหยังแถมอีแม่เอาหยังแถม
1: เอาน้ำมันนวดตื้อเย็นแถม
0: นวดเย็นเนาะแม่เนาะ
1: จ้า
0: ได้
1: กินล่องเบิ่งมันส้มสีแห้งนะ
0: กินกล้องเดียวกัน
1: เอามาล่องกล้องนึง
0: เออกินกล้องนึงนี่เริ่มเห็นผลแม่นบ่แม่เริ่มรู้สึกว่ามัน
1: ส้มแห้ง
0: ตอบโจทย์
1: แม่บ่เคยกินกาแฟแม่ได้กินมันบ่แพ้นะ
0: ครับแม่โอ
1: ้มันยังเซากับบ่ใหญ่ปานใด
0: โอ้ปกติคือแม่บ่เคยกินกาแฟแล้วแม่เลยย่านแพ้เลยสั่งไปกล้องเดียวล่องเบิ่งก่อน
1: แม่กินแล้วมันดีอยู่แต่ว่าบ่แพ้นะ
0: กินข้าวแซ่บนอนหลับดีบ
1: ่
0: กินข้าวแซ่บนอนหลับดีบ
1: ่นอนหลับอยู่ตลอดนอนหล
0: ับ
1: อยู่จ้ะ
0: ครับผม
1: เอาพี่กล้องน่ะมันนวดแถมเย็นสูตรเย็นฮ้อนเด้อ
0: เอาแน่ว่าหันคือว่าสูตรเย็น
1: บ่แม่จะใกล้สูตรฮ้อนแถมจักอันบ่อย
0: แถมอันเดียวครับว่าหันอีแม่ว่าสูตรเย็นว่าหันบัดนี้เอาสูตรร้อนเนาะ
1: จ้า
0: โอเคโอเคคร
1: ับนี่แหละเด้อจ้า
0: จ้าจ้าขอบคุณอีเมลครับขอบคุณหลายๆ0902927444ทีมงานบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนี่สั่งน้ำไผก็ได้เบิดครับพี่น้องแต่ว่าถ้าเกิดว่าพี่น้องสั่งในช่วงก่อนบ่าย2ของทุกวันเนี่ยมันจะได้ส่งแบบรอบของวันนี้แต่ถ้าสั่งหลังบ่าย2ก็การันตีว่าอาจจะส่งเป็นรอบวันถัดไปการล่อปกติเคยล่อ 2-3 วันก็อาจจะล่อเป็น 3-4 วันนะครับเคยล่อ 3-4 วันก็อาจจะล่อ 4-5 วันสลับผักกับอื่นๆนะที่บ่แม่นอีสานอย่างเพชรบูรณ์อย่างอรัญญประเทศสระแก้วนะครับนครนายกนายกจังสินะครับอีพออีเมอาจจะนะครับได้รอนานขึ้นไปอีกนครนายกนี่กำลังถามเซาเพิ่นอยู่เพราะว่าเพิ่นบ่ได้ลิงรายการเฮาแล้วนะลิงแน่บ่ลิงแน่แล้วแต่ไอ้ไส้เพิ่นสะดวกนะครับหรือว่าเพิ่นอยู่บ่อยู่นะฮะกำลังคุยกับเพิ่นอยู่ว่าเสี่ยวสิซอยค่าไฟเพิ่นเอาจาก 8:00 น.ไปหาบ่าย 2:00 นี่ล่ะที่เหลือเพิ่นก็สิได้ใส่รายการเพิ่นเนาะนะฮะเพิ่นยังบ่ทันตอบรับอยู่หมู่บ้านนี่เพิ่นไปถ่าย MV อยู่อ้ายผมก็ได้เป็นพระเอก MV บ่หรือจังได๋หรือเป็นผู้กำกับบ่ชีวิตมหาชนนะพี่ตุ๊กนะฮะอยู่ทางนครนายกเนาะนะฮะ0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำสั่งสื่อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์โทรหากันได้เลยเด้อพี่น้องเด้อพอกันไม่ครับเว้าไปหลายมันยาวมันยืดเปิดภูมิใหม่คมเว้าเพิ่นแห่งหลายเพิ่นว่าเกิดเป็นคนต้องสู่บูไปตามศาสตร์ตายให้ตายนาพุ่นเขาจังย่องว่าหานซื่อว่าเป็นไส้นี่ไส้ดียาแกมแห่ไส้กะไส้แท้ๆแน่แล้วจังข่อยยิ่ง

0: ขายแรงแต่งนางนะครับหนึ่งเงินเพลงจากไม้พิรมพรปากออนตอนเอ็นแตนมิตรีแกนแฟนรายการสุนาสุตาครับอยู่จุดไหนอยู่ที่ใดครับส่งกำลังแรงจิตให้ส่งกำลังแรงใจหาบักหล่าก่อนค่ำหนุ่มบอยสุนทรชัยได้เลยนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับอีพอผมอีแม่ผมเนาะ0902927444อยู่ไสแน่มือนี่ผู้ฟังรายการฝนตกลิ้นผ้ากันนอนบ่ท่านตื่นบ่บ่ท่านออกจากผ้าห่มบ่ฮือจังไดเออบรรยากาศมันดีได้ลูกไส้ว่าซั่นก็สิแม่นอีหลีล่ะล่ะแม่บรรยากาศสบายสบายเออบรรยากาศชิวๆเนาะอีพอผมอีแม่ผมเนาะเอออากาศดีเป็นพิเศษเออฝนตกฝนลงหลายพื้นที่อุดรก็นำลงมาตั้งแต่มื้อคืนนี่แหละครับอืมหาลังคนก็ยังบ่ทันตื่นนอนดอกเบาบ่อยว่าซั่นเอออากาศเย็นมันก็ดีอย่างนึงครับประหยัดแอร์เดือนวังหันค่าไฟเออกระประหยัดลงมาหลายเด้เออต่างจากเดือนพฤษเมษาพฤษภามีถุนากรกฎาหลายอยู่มีนาเมษาพฤษภาเนี่ยมีเอาเมษาพฤษภามีถุนาเว้าผิด3เดือนนี่แพงนะครับแต่ว่าน่ะในส่วนของนะครับเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมารู้สึกว่าค่าไฟจะสอบลงมาแน่ต้องรุ่นเดือนสิงหาคมนี่นําสิงหากันยากะสิเริ่มเบาลงแน่แล้วล่ะนะครับเนาะเบิ่งลักษณะว่าซั่นต่อไป0902927444ครับ0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์ครับโทรหากันกับบักหล่าก้อนคำนุ่มบอยสุนทรชัยกันได้เลยรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักหล่าก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทําจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระไสเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนางกระโอยขั้นกี่กวยเอาดาขึ้นก่อนเอากระไสเซนก่อนค่ำไปกินคู่กันครับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ 195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทนะครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์นองไม้ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก้อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบปลุกผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาเซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกลับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: ก่อนค่ำครับ
2: เอากาแฟหน่อยค่ะ
1: อะไรครับ
2: สั่งกาแฟหน่อยค่ะ
1: ได้ครับได้ครับเอากี่กล่องครับ
2: เอา2กล่องค่ะ
1: กาแฟ2กล่อง600บาทเคยสั่งหรือยังครับ
2: ยังค่ะ
1: ยังไม่เคยสั่งเนาะได้ครับงั้นผมขอชื่อที่อยู่ผู้รับสินค้าหน่อยครับส่งคุณอะไรครับ
2: ประสงค์ค่ะ
1: คุณประสงค์นามสกุล
2: พรมขุนทอง
1: พรมขุนทองบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
2: 113
1: 113หมู่ที
2: ่13ค่ะ
1: หมู่13ตำบล
2: ธาตุพนม
1: ธาตุพนมอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมเน
2: าะค่ะ
1: ได้ครับได้ครับเดี๋ยวจัดส่งให้เบอร์โทรก็เป็นเบอร์นี้เลยใช่ไหมครับเบอร์ที่โทรเข้ามานี่เนา
2: ะใช่ค
1: ่
2: ะ
1: ได้ครับได้ครับเดี๋ยวจัดส่งให้นะครับสวัสดีครับสวัสดีใช่
3: เอาพ่อสั่งเหรอ
4: ครับ
1: ครับพ่อบ้าบอย
4: ครับผม
1: ครับพ
4: ่อจะได้ยาอีกไหม
1: เอาตัวพ่อเอาไหนแน่ครับ
4: เอาเย็น2มาสั่น
1: เย็น2มันนวดสุดเย็น2กระปุกนะพ่อเนาะครับผมได้ย่างเหนียวบ่พ่อ
4: ย่าให้เพิ่นอยากได้เพิ่นเที่ยวมาสั่งอยู่บ่เท่านี
1: ่อ๋อได้ครับทรงที่อยู่พอใช้น้ำมะขวดที่อยู่เดิมเนาะ
4: งานหมองนี่ละ
1: โอเคพ่อโอเคได้ครับได้ลูกจักทรงไฮเดอร
4: ์ครับครับขอรูปผ้าไว้น้ำในเด้อ
1: ขอรูปน้ำละพ่อเนาะได้ครับได้ครับเดี๋ยวลูกใส
4: ่งาน
1: ครับผม
4: ฟังล่ำเนี่ย
1: ฟังล่ำก่อนได้พ่อ
4: เดือนเพิ่นนี่ละ
1: เดือนเพิ่นอำนวยพรออกก่อนได้พ่อ
4: วันนั้นโอ้ยว่าสิว่านี่คือเลี้ยงแล้วดีมันก็ได้โอ้ยฮะ
1: เออว่าพอเนาะแต่ผมอันน้อยๆสำหรับผมยังลืมเนาะครับผมเดี๋ยวคิดพ่อค่อยว่ากันเนาะพอเนาะสันเพียงเน
4: า
1: ะ
4: ว่าสิว่าว่างั้นนี
1: ่จะเอาของเดือนพิ้นพิ้งไหนก็ได้เนาะสันเนาะ
5: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

ลืมหน้าลืมนั่งครับเดือนเพ็ญอำนวยพรสำหรับพี่น้องที่ฟังไร่กันอยู่บ่อยากโทษนะครับมีเฟซบุ๊กอยู่กับติดตามทางเพจเฟซบุ๊กบ้านสมุนไพรก้อนคำ

0902974444ครับ0902927444ว่าหันอีเมลสมแพงครับโทรมาสั่งกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทของแถมเอาเป็นนวดร้อนน่าจากทั้งพระกลางทุ่งถาดพนมบุรีอีพอแล้วอยากฟังเพลงแม่บ่อยว่าสันอยากฟังเพลงยังล่ะแม่บักใบตายเพื่อนว่า ไว้ขอมากระจัดให้รวดแล้วนะครับเสียใจบักใบตาย

0: แม่วงเดือน
1: อ
0: ัน
1: กาแฟหกกล่องเท่าไหร่ก่อน
0: กาแฟหกกล่องพันหาอีแม่วงเดือนครับ
1: เอาหกกล่อง
0: เอาหกกล่องเนาะแม่เนาะอีแม่ยังแถม
1: เอาหนวดคือเต้าล่ะ
0: ร้อนหรือเย็นครับแม่
1: เย็น
0: ครับผมรอบนี้เอาเป็นหกกล่อง121หมู่12เนี่ยเนาะตำบลบ่อใหญ่อำเภอบ่อระเบือเนี่ยเนาะแม่เนาะ
1: จ้าก
0: าแฟหกกล่องแถมนวดเย็นบ่แม่อีแม่อยากฟังเพียงฟังลำก่อนได้ขอไว้เด้อ
1: โอ้ยอยากฟังบักใบสาย
0: จบไปพอดีเลยบักใบแสดงว่าอีแม่บ่ได้เปิดวิทยุ
1: บ่ได้เปิดโทรศัพท์ไปเซเว่นมากันเลย
0: จบเดี๋ยวนี้จบเดี๋ยวนี้บักใบจบปุ๊บผมก็รับสายแม่เดี๋ยวนี
1: ้สาวสาวครับ
0: ได้ครับแม่เดี๋ยวรอคิวแป๊บนึงเดี๋ยวลูกเปิดให้เด้ออีแม่หมุนมาเด
1: ้อจ
0: ้าจ้าจ้าขออนุญาตรับสายซ่อนครับ
1: คร
0: ับครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ้านสมุนไพรก้อนคำครับฮัลโหลครับบ้านสมุนไพรก้อนคำครับเบาบ่อยครับรับสาย
2: แม่หมอนเด้อนี่แม่หมอนยังมัดฉาเด้อน
0: ี่แม่หมอนหนึ่งมัดฉาอีแม่เปลี่ยนเบอร์ไหมบ่แม่หมอน
2: อันเบอร์โทรหลานโทรมาเอาเบอร์เก่าเลยเด้อ
0: เอาเบอร์เก่าเดี๋ยว
2: เอากาแฟ4กล่อง
0: เอากาแฟ4กล่องเดี๋ยวเด้อแม่เด้อแม่หมอนเนื่องมัทฉากาแฟ4กล่อง 1,000 บาทอีแม่เอาหยังแถม
2: โอนยานวดเอาสีใด
3: สีดำ
2: เอาสีดำ
0: เอาสูตรร้อนเนาะแม่หมอนเนื่องมัทฉาเนาะ
2: จ้ะ
0: อย่าได้ลูกคนหาข้อมูลแป๊บนึงคุณแม่หมอนเนื่องมัทฉาเบอร์ลงท้าย8361น่ะแม่นบ่ยังใส่อยู่บ่
2: เบอร์เก้าเด้อจ้ะ
0: เบอร์เก้าอันละ8361มันบ่ลงถ่ายชื่อได้บ
2: ่จ้าจ้าจ้า
0: บ้านเลขที่424หมู่2ตำบลหนองโกมอำเภอกระนวลนี่เนาะ
2: จ้า
0: อีแม่อยู่หม่องเก่าเนาะบ่ได้ใหญ่หม่องคือกบเน
2: า
0: ะ
2: หม่องเก่าบ่ได้ใหญ่ไปไสหรอกหม่องเก่าหม่อง
0: คักแหน่อีแม่อยากฟังเพลงฟังลำก่อนได้บ่
2: โอยเอาไปเอาถ่ายปึ้งซึ้งให้ฟังเด้อ
0: ถ่ายปึ้งซึ้งน่ะอีแม่รอคิวเดี๋ยวลูกเปิดให้ได้อย่าหมุนหนีไปไสเด
2: ้อจ้า
0: ครับ
2: ตอนนี้ก็ใส่บอกเฝ้าวิทยุอยู่นี่ล่ะ
0: ได้ครับแม่ได้ครับเดี๋ยวลูกจัดให้ไปตามคิวครับแม
2: ่จ้า
0: จ้าขอบคุณครับแม่หมอน
2: จ้า
0: จ้าสวัสดีจ้าขอบคุณครับขอบคุณครับเอาขอบคุณหลายๆเด้ออีเมลมีเบอร์ใดผมบ่ได้รับอีกเนาะโทรมาตั้มกันวังหันอย่ามาตั้มกันอันนี้หลังไม่ครับขอบคุณน้องกุ้งนางหลายๆซอยรับออเดอร์คุณแม่ทัศนีเพียคำลือหรือว่าแม่นี่เตานอครับจากบ้านเตานอตำบลศิลาอำเภอเมืองขอนแก่นพุ่นละอีแม่เอาบำรุงสายตา3กระปุก 1,800 บาทของแถมเอาเป็นผ้าห่มสีเขียวหรือสีเข้มๆก็ได้ค่ะแม่ขอแก้วด้วยได้ไหมคะว่าสัตว์แล้วก็ขอเพียงคิดฮอดแม่คิดฮอดแม่ของดอกอ้อทุ่งทองเนาะแม่เนาะเอาได้ครับได้แล้วก็คุณสายสมรรินทรักจากบันทอนสว่างแดนดินสกลนครครับเอานวดร้อนเย็นคู่นึง300บาทขอฟังเพลงนำศิลปินใหม่จากข้างสว่างแดนดินเฮาพิละว่าสั่นสุดสายแน่นของทศพลากรแล้วค่อยซีเมนต์สาวเฒ่าอกหักของอีเมวงเดือนรัศมีเพี้ยนแล้วค่อยซีเมนต์ไทยปึ้งซึ้งของอีเมหมอนเนื่องมัดฉาบักลาจัดให้ไปตามคิวเนาะอีเมเนาะบ่ให้แซงคิวกันครับไปเรื่อยๆแม่ไปเรื่อยๆ0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำนะครับ

0: สื่อว่าคุณพ่อแม่นี่นักเกิงผู้ผาหาแนวซิ่งแนวซ่าซาซิ่งบ่มีใดถึงย่ำกินเพิ่นกะป้อนถึงย่ำนอนเพิ่นกะกล่อมเพิ่นถนอมกอมกิ่งให้เฮาได้ใหญ่มากขอบคุณอีพ่อบุญศรีจากทางสังคอผู้พันเด้อครับอีพ่อเอาหนวดร่อนเย็นคู่นึงได้ลูกซ้ายว่าซั่นขอฟังเพลงนกเขาน้ำแน่ว่าซั่นพูดแล้วอีพ่อไปต่อคิวอีแม่ถ่ายเปิงซึงพูดแล้วเนาะไปเรื่อยๆเหลืออีกหลายคิวอยู่เด้อได้ครับสำหรับเรื่องเล่าของบทเพลงนะครับไปเรื่อยๆเนาะลูกซ้ายสิพยายามจัดสรรให้สุภูสุคนกันละกันนะครับ0902927444หน้าไม่หลังไม่เบอร์นี่ผู้บ่อยากโทรติดตามที่เพจ Facebook บ้านสมุนไพรก้อนคำครับ Facebook บ้านสมุนไพรก้อนคำเด้อพี่น้องเด้อ
1: คุณค่ะ
2: จ้าสวัสดีจ้ากาแฟเด้อซีกอง
1: กาแฟซีกองอีเมลยังแถม
2: เอาผ่าเอาสีน้ำเงินเด้อให้แม
1: ่ผ่าคนหนูสีน้ำเงินนะแม่เนาะ
2: จ้า
1: ได้ครับได้ครับแม่แม่มนทาที่อยู่เดิม
2: ดีจ้า
1: จ้าสวัสดีจ้าแม่สวัสดีจ้าสวัสดีครับพ่อชายครับพ่อใจอิสระครับ
3: บ่อบอย
1: ครับพ่อ
3: บ่อบอยสวัสดีครับ
1: ครับพ่อ
3: กาแฟฮอตเลยเด้อกาแฟฮอตเลยล่ะ
1: ได้แล้วเนาะพ่อเน
3: า
1: ะ
3: ได้รับแล้วครับ
1: โ
3: อ้ได้ย้อนได้ย้อนได้บ่บ่อยได้ย้อนได้ย้อนอยู
1: ่ครับผมได้ย้อนจังได๋บ่สุลุกฟังนี่พ่อ
3: เดี๋ยวได้ก่อนไปบ่ได้เดี๋ยวนี้โอ้ไปตัดหญ้าให้งัวได้สบายแล้วบ่บ่อย
1: โอ้กินกาแฟก่อนค่ำนี่ที่พ
3: ่อครับผม
1: เอ้ยได้ย้อนได้ย้อนอยู่แต่สติ
3: อย่านวดอย่านวดคือกันบ่บ่อย
1: ครับพ่อ
3: ผมเจ็บแขวกลางคืนอยู่นั่นวันหาลูกนี่ล่ะ
1: ครับพ
3: ่อเจ็บแขวแล้วบ่มีหญ้ากินบ่ดิผมคือเห็นได้อย่านวดผมว่าผมเอาแล้วทาด้วยมองมันเจ็บที่ทางนอก
1: อ๋อเขาทาทางนอกมันซึมเขาคือเขา
3: ครับผม
1: อืม
3: ทาผมพอ30นาทีได้นอนบ่เบยโอ้ยว่าดีดีดีผมว่า
1: โอ้ยว่าดีใจดีใจดีใจอีพ่อ
3: คร
1: ับ
3: ผมครับผมดีดีครับดี
1: พ่อเนาะ
3: ครับผม
1: ครับพ่อขอบคุณอีพ่ออีแม่เด้อ
3: ครับผมขอบคุณมากสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ้านศูนย์ไฟก่อนค่ำครับ
4: ฮัลโหลครับ
1: ครับผม
4: ช่างยานนวดจะสองกระปุกนะครับ
1: น้ำมันนวดสองกระปุกเนาะอีพ่อเนาะเอาร้อนกับเย็นเนาะ
4: ครับครับผม
1: ได้ครับผมขอซื้อที่อยู่ผู้รับสินค้าครับส่งคุณพ่ออะไรครับ
4: พ่อสุบินลาบประสาน
1: พ่อสุบินลาบประสานบ่ครับ
4: ครับบ้านเลขที่136
1: 136หมู่ที
4: ่หมู่ที่5
1: ตำบล
4: บึงนาเลียง
1: บึงนาเลียง
4: เม็ด
1: อำเภอห้วยเม็ดจังหวัดกาฬสินธุ์นะพ่อเนาะ
0: ครับเดี๋ยวพวกจัดส่งให้เด้อพ่อเด้อสวัสดีครับคุณแม่โจม
5: มาวันบ้าบอยสถานีแวะทั่วได้ฟังสิบ่ยินเสียง2 3มื้อแล้ว
0: บ่ได้เป็นหยังนี่ล่ะแม่ก็ออกอากาศปกติอยู่อุดรก็ได้นี่ผมก็นั่งอยู่นําห้องส่ง
5: ท่านว่าเป็นน้ําพานแม่ก็ซื้อมาใส่วิทยุแม่ก็ซื้อไมค์ท่านแม่ก็ใส่ไมค์เป็นนั่นคือบ่มีเสียงไกลๆอยู่บ่ได้ยินชัดมา
0: ม ันก็
5: เป็นได้เสียได้สิ
0: ออกปกติอยู่เด้แม่เสียงก็เข้าปกติอยู่เด้ก็ออกปกติเดี๋ยวผมลองเช็คเดี๋ยวผมลองสลับเครื่องเบิ่งให้เด้อแม่เด้อว่าเป็นจังได๋เด
5: ้
0: อจ้าๆ
5: ได้ทั้ง2มื้อแล้ว
0: โอเคเดี๋ยวลูกเช็คให้ครับแม่ขอบคุณครับแม่โจมครับสวัสดีครับบ่าวบ่อยนั่งเฝ้าเครื่องอยู่นี่ได้อุดรเป็นหยังเนาะบัดนี้เนาะแต่ว่ามื้อวานผมก็เช็คอยู่มื้อก่อนผมก็เช็คอยู่น่าจะนะครับเป็นที่เครื่องรับนะครับ

ัดรักทิศ8สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมซาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชน

0: กับของเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใสแล้วไม่เขียวทองใสแล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: 7หมู่19ตำบลเชียงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี072บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

วัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยสุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ยืมเงินแน
1: ่บ่มีดอก
0: อีหลีที่ไอ้ขันทั้งสั้นเอา 20,000 เด
1: ้อบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับไอ้เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่ไอ้บ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกไอ้บ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากาไสเซนบํารุงสายตาน้ํามันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ํามันเขียวสบู่ก่อนค่ําเอาไปส่งแม่น้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902927444090-292-7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมฝ้าเอาไปส่งแล้วหัน
0: โอ้ยบ่มีดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับไอ้ผมต้วนออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่งแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระพรอนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902

0: น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอู้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
2: ถึกเส้นบ่จ้า
1: อื้อๆโอ้ๆถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันหนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้หนวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
2: ย่ายใส่น้ำมันหนวดสมุนไพรก้อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ้มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ้มสีดำกระปุกละ195 บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300 บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเฮือน090-292-7444 090-292-7444 โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะโอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะย่ายเฮาใส่น้ํามันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถือกใจนี่น้ํามันนวดสมุนไพรก้อนค่ําเคล็ดลับของย่ายเลยล่ะ
1: เอาไล่บ่ายผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ย่ายไล่ให้น้ํา
2: จ้าจ้า

เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะไม่ลองไม่

0: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมี2ก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยแม่นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่090-292-7444 090-292-7444 หันยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
1: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายเถอะวะแม่ไปรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูก
1: บุ๊บมองไทยเงาๆวะเออกะนิดนึงอ่ะแม
0: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสารีบอกแม
0: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: มองไทยเงาๆเออกะสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าไม่มึงบอกฮักกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
2: โปรโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นแน่นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไซส์เฮ็ดเบียร์เฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคากันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบอ คุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้
3: ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพพิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง0902927444 0902927444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
5: ณช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการมวลทะลุธง

0: สาวเฒ่าอกหักครับงานเพลงมวนฝากออนตอนเอ็นเตนแฟนรายการกันไป090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานบ้านสมุนไพรก้อนคำส่งแรงใจกันเข้ามาได้เลยศูนย์090-292-7444ครับสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์โทรหากันได้เลยนะจ๊ะรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนกับลูกกับหลานบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: มาหลอกให้สาวเฒ่าเสียใจบางสำน้อยมาปล่อยขาลมมาตีแถลงลม
0: 090-292-7444
1: อยากได้อย่างก้าวใหม่
0: 090-292-7444ส่งแรงใจดีๆมาให้กันได้เลยรับรองว่าบ่ผิดหวังกันแท้เป็นแน่นอนนะครับขอบคุณแรงใจหลังไมค์ด้วยแม่ถาวรวังตระการจากอำนาจเจริญกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมเสื้อสีฟ้าคุณอุดรชัยวงศ์นะครับจากทั้งตำบลเมืองสีไข่อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลครับเป็นเอาเป็นนวดร้อน2กระปุกนะครับ300บาทเนาะเดี๋ยวจัดการส่งให้ก็แล้วกันเมียจันเพ็ญสิงหาครับนวดเย็น2กระปุก300บาทอันเก้าหัวก็ได้รับมือว่านี่ได้นุ่มบ่อยมือนี่อีแม่สั่งไม่ว่าสั้นได้เลยครับแม่ได้เลยครับเดี๋ยวบักลาส่งตรงให้ก็แล้วกันนะครับเนาะศูนย์เก้าศูนย์สองเก้าสองเจ็ดสี่สี่สี่ครับศูนย์เก้าศูนย์สองเก้าสองเจ็ดสี่สี่สี่เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำครับ
2: สม
0: ุ
2: นไพรก้อนคำ
3: ครับ
2: ครับผม
3: คุณตั้งยาเนี่ยยานไอ้ยังก็ใช้เป็นกล้องนะ
2: แกใช้เซนนิ่งกับปุ๊บว่า
3: เออครับมันยานวด
2: นวดสุดรอดสุดเย็น
3: คุณนึงเออ
2: ใช่ครับเป็น750บาทครับพ่ออ
3: ืม
2: ตรงคุณพ่ออย่างครับ
3: พ่อสังวร
2: พ่อสังวรน้ำสกุล
3: เที่ยวชัยภูม
2: ิแก้วชัยภูมิมาเลขเดียวไหนครับพ่อ
3: 18หมู่8
2: 18หมู่8ตำบล
3: บ้านปายังห่างตำบลมะคา
2: บนมาคาอำเภอ
3: กันทละไม่ใช่ครับ
2: กันทละข้ามมาสารคามแล้วพอเนาะ
3: ครับครับ
2: โอเคครับพอเดี๋ยวลูกชายจัดตรงไหนครับขออย่ารับสายสอนเด้อพอเด้ออ
3: ืมทางว่าโทษนะคือทางเราเป็นสายว่าง
2: จ้าจ้าโอเคครับพอเดี๋ยวลูกขอญาตรับสายสอนครับ
3: อืมครับ
2: ครับบอยครับ
4: ค่ะบอย
2: ครับแม่
4: แม่ตั้งกาแฟเนี่ยลูก
2: ได้ครับคุณแม่เอากี่กล่องจ้า
4: เอาสี่กล่องคือเก่าเลย
2: กาแฟสี่กล่องเหมือนเดิมคุณแม่เอาอะไรแถมจ๊ะ
4: แม่เอาผ้าเช็ดตัวสีม่วงมีบ่ลูก
2: ผ้าเช็ดตัวสีม่วงลูกไม่แน่ใจไม่ปรากฏไหมแม่สีม่วง เห็นเขียวเห็นชมพูเห็นสีครีมสีน้ำเงินสีน้ำตาลอย่างนี้เห็นอยู่แม่แต่ว่าม่วงไม่ปรากฏเลยเพราะว่าเขาคละมาจ้ะ
4: เพราะว่าแม่ได้เบิร์ดเลยเดียนสีสีฟ้าแม่ก็ได้สีชมพูแม่ก็ได้แล้วก็สีเลือดเมย์แม่ก็ได้วันนี้แม่จะได้สีม่วงกันบ่มีกาวสีอื่นก็ได้ลูก
2: น้ำตาลไหมน้ำตาลมีอยู่นะแม่
4: เกลียวเอากระตันกาวสีน้ำตาลก็ได้ลูกเด้อ
2: จ้าเดี๋ยวลูกดูให้ถ้ามีม่วงลูกก็จะเอาม่วงให้นะถ้าไม่มีก็เป็นน้ำตาลเนาะแม่บางอ่อนเน
4: า
2: ะ
4: ใช่ใช่ยิ่งชัดนะแม่ในใดก็เอาดอกลูกเจ้าเห็ดมันดอกมันถักดอกเจ้าเห็ดแม่
2: ครับแม่ขอบคุณแม่ใช้ดีไหมผ้าคนหนูใช้ดีไหม
4: โอ้ยหลานใจแต่ว่าคักแต่มันซับน้ำคักน้ำแบบว่าเอาเสร็จมันขี้ดูดน้ำมันใช้ดีไป
2: มันโมเมนต์เสร็จแล้วมือตุยลุยตุยลุยพอดูดน้ำมือเสร็จแล้วแม่เนาะ
4: โอ้ไม่เป็นลูกเด็กนี้อันซุ้มอื่นที่แม่เคยใช้มันเสร็จแล้วมันมื้นน่ะนะลูก
2: ครับแต่ว่า
4: อันนี้ถ้าเท้าเสร็จไปแล้วมันซับน้ำเอาออกเลย
2: อ๋อ
4: หลานนี่
2: จ้าแม่
4: เปิดเพลงให้ฟังเลยลูกเด้อ
2: แม่
4: เพลงมันม่วนเด้อลูกเด้อ
2: เอาเพลงอะไรดีแม
4: ่เอาจะเพลงอย่างละอันใดมันม่วนน่ะล่ะลูกเปิดรถอันเพลงเจ้าร้องจะได้ลูกเอาเอาแม่กระติกข้าวมากินข้าวนะแม่ลูก
2: ได้ยังกินแม่
4: โอ้ยทั้งอ้อมข้างในไก่ทั้งอันคั่วไข่ปลาลูกเอ้ยลูกเขาเฮ็ดมาให้แม่มาแต่ใส่บาป
2: มาเป็นแต่แซ่บแต่คือได้ลูกดีแท้แม่คือได้ลูกคำลูกคุ้นแท้
4: ใช่มาละลูกเลยเพิ่นเพิ่นจะเบิ้ลกินแซ่บแม่ละเพิ่นละเราแม่เอ้าเงินนี่สั่งน้ำเพิ่นอีกแม่เพิ่นกินกาแฟแม่ทีแรกแม่กินคนเดียวมันมีเพิ่นมากินน้ำแม่เลยแม่
2: ไ
4: ม่ต้องให้ขาดเด้อพ่อเฮาสิเอาเงินให้แม่สั่งมาเลยแม่มันนั่งอยู่กล่องนึงดอกค่ะเพิ่นมาให้สั่งมาไว้อยู่เพิ่นแล้วฮะ
2: แม่ลูกมันได้กินตอนเด
4: ียวกับเพิ่นมา
2: อ๋อ
4: นั่นล่ะพี่กับเพิ่นมาดิอันนี้ว่าเพิ่นเป็นมันแบบเด็กนิดเดียวพุงมาหน่อยๆมาลูก
2: อ๋อ
4: มันเพิ่นกินมาพี่เพิ่นมา
2: โอ้ครับแม่ให้เพิ่นกินต่อเนื่องเด้อแม่เด้อเพราะว่ามันจะได้ไอ้พวกนี้บางคนนี่หลุดออกมาเลยได้ค่ะแม่ลิสิดวงนะ
4: กันนี่หลังนี่เลยเพื่อนๆล่ะให้แม่สั่งให้กินแล้วก็แม่ก็กินน้ำเพื่อนน่ะเพื่อนก็กินน้ำเดียวเท่าไหร่ลูกเอ้ย
2: จ้าแม่
4: เอาลูกเอาไหม
2: จ้าแม
4: ่เอ้ยขอบใจลูกเอ้ย
2: แม่ขอบคุณครับสวัสดีครับบ้านศูนย์ไทยก้อนคำครับ
5: ครับสวัสดีครับขอบำรุงแสตากล่องหนึ่ง
2: ครับผม
5: แต่ใส่เส้นกล่องหนึ่ง
2: ยานวด
5: สอง
2: สายตา1กระสาย1นวด2เนาะครับเนาะ
5: ครับ
2: นวดเหนียวเป็นร้อนกันเนาะ
5: ครับ
2: ครับผมยอดทั้งหมดจะเป็น 1,400 บาทเอายังแถมครับ
5: เอาเสื้อแขนยาวสีดำ
2: เสื้อดำโอเคครับขอชื่อที่อยู่ได้ครับส่งคุณพ่อยังครับ
5: พ่อ
2: ยังก็ครับ
5: พ่อออด
2: นามสกุล
5: เสนามงคล
2: เสนามงคลบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับพ่อออด
5: 29/1
2: 29/1ครับหมู่ที่
5: 11
2: ตำบล
5: บ้านตาด
2: บ้านตาดอำเภอ
5: เมืองอุดร
2: นะพ่อเนาะเบอร์โทรกับเบอร์อีพ่อโทรเข้ามาเนาะพ่อออดเนาะ
5: ครับผม
2: ครับพ่อยอดพ่อจะเป็น 1,400 บาทมีสายตา1กับสายเส้น1น้ำมันนวด2แถมเสื้อสีดำนะครับถูกต้องนะ
5: ครับผม
2: ครับพ่ออาจจะลูกแบบส่งให้เด้อพ่อเด้อพ่อออดเด้อ
5: ครับผม
2: ครับครับสวัสดีครับพ
5: ่อสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับแม่จำปา
6: ค่ะอันจะใช้เส้นให้แม่แน่อันนึง
2: แม่จำปาใส่เส้น1กล่องเนาะแม่เน
6: าะกาแฟ
2: อาจจะกล่องคุณแม่
6: เป็นว่ากระไซสินมันเท่าไหร่ฮะ
2: กระไซสิน450กาแฟไม่เอาจะกล้อง
6: เอาซีกาแฟซีกล้อง
2: กาแฟซีกล้องเป็น 1,450 บาทเอายังตื้มอีย
6: ังซีซีเอานวด
2: น้ำมันนวดน้ำมันนวดเดี๋ยวเอาเป็นของแถมเป็นบ่ครับแม่
6: จ้า
2: เอาเป็นสูตรร้อนหรือเย็นครับ
6: เอาเย็น
2: เอาสุดเย็นบ่ครับแม่ที่อยู่ที่ให้ส่งของแม่จำปาคือ
6: ของเก้านี่ล่ะบ้านตำบลหน้าโพนี่ล่ะ
2: ตำบลโอ้ไปส่งหน้าโพเป็นบ่บัดนี้เป็นบ
6: ่บ่อยู่นี่ล่ะอยู่หม่องเก้าหม่องเพิ่นเคยมาส่งนี่ล่ะ
2: ให้ส่งโน่นโพเนาะอีแม่กลับมาอยู่แล้วเนาะอันที่ว่าอยู่เรื่องอำนาจนั่นข้อมูลนั่นลบทิมได้เลยเนาะ
6: นักเที่ยวแม่กลับไปอยู่บ่ลบก็ได
2: ้โอ้เดี๋ยวไปเออแต่ว่าต้องถามอีแม่เพราะว่าแต่ละเทื่อแม่อยู่ไสแน่สิเนาะเดี๋ยวต้องถามทุกครั้งเนาะ
6: จ้า
2: จ้าโอเคครับของแม่เป็นกาแฟ4กระไสเส้น1เป็น 1,450 บาทแถมเป็นนวดเย็นเนาะแม่เนาะ
6: จ้า
2: จ้าเดี๋ยวลูกขออนุญาตรับไสซ่อนเด้อครับสวัสดีแม่ถาครับ
7: จ้าจะสั่งกาแฟไหมจ้า
2: ครับผมเอาจักรกองครับ
7: เอาซีกล่องจ
2: ้
7: ะ
2: ครับผมกาแฟซีกล่องนะครับเอายังแถมครับ
7: เอายังแถมเดี๋ยวย่าเถาแล้วสิสักแล้วสิว่าเองย่าปิดก่อนสักวิทยุ
2: คุณย่าแล้วจากย่าปิดวิทยุลงสักก่อนเอามาคุยน้ำลูก
7: ปิดวิทยุเอาจากยัง
8: ผ่านเซตโต
2: ผ่านเซตโตเนาะย่าเนาะ
8: ได้ยินเอา
2: ได้ยินบ่ย่า
7: เซตโตเด็ดเอาย่าปิดโทรศัพท์ไปแล้ว
2: ย่าได้ยินบ่ได้ยินลูกไส้บ่ได้ยินบ่าวบ่อยบ่ครับผม
7: ฮัลโหล
2: ครับผม
7: อันนี้ถามว่าพาเซตโตว่าสั่นสีเขียวสีอะไร
2: สีเขียวเนาะ จ้าจ้าได้ครับได้ครับเดี๋ยวผมจัดส่งให้นะครับมืออื่นล่อรับสายคนตรงนี้
7: แล้วบังย่ายนะว่าแล้วขอรูปดีเจแน่ว่าสั้น
2: โอ้ได้
7: แล้วติดตามประจำ
2: ได้ครับได้ครับ
7: จ้าจ้าจ้าแล้วที่ยูนมีบ่จ้าที่ยูจำได้บ่
2: เมถาภูแถวนานี่เนาะ31หมู่6นี่เนาะ
7: จ้าจ้า
2: ถูกต้องเนาะครับเนาะ
7: จ้าจ้าจ้า
2: ครับ
7: เบอร์โทรนี่แหละจ้าเอาเบอร์โทรกับเบอร์นี่แหละจ้า
2: ได้ครับได้ครับเดี๋ยวจัดส่งให้ครับ
7: จ้าจ้าจ้า
2: จ้าสวัสดีจ้าขอบคุณครับ
7: สวัสดีค่ะจ้าจ้า
2: คร
9: ับ
2: แม่นาง
9: ฮัลโหลจ้าแม่นเบอร์ทุ่นสั่งกาแฟก่อนค่ำเหมือนบ่จ้า
2: แม่นครับเบอร์กาแฟก่อนค่ำครับ
9: จ้าสั่งนะจ้า4กล่อง
2: แม่นาง
9: คือของนี่ล่ะจ้า
2: ของแม่นางอ่อนลมหอมนี่บ
9: ่จ้าก
2: าแฟ4กล่องเอาอะไรแถมจ้า
9: เอาอันเอายังก็ยายน้ำมันนวดสูตรร้อนจ้า
2: แถมน้ำมันนวดสูตรร้อนนะครับเนาะได้ครับแม่นางฝั่งลมหอมอ่อนลมหอมเน
9: า
2: ะ
9: จ้าจ้า
2: จ้าโอเคครับเดี๋ยวจะส่งให้ที่อยู่ข้อมูลมันไม่เปลี่ยนแปลงเนาะพี่เน
9: า
2: ะ
9: บ่จ้า
2: โอเคครับได้ครับเดี๋ยวจัดส่งให้นะครับ
9: จ้า
2: ครับ
10: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444090-292-7444

0: ใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444
1: ครับแม่หมดแล้วครับ
2: จ้า
1: ครับแม่สั่งของบ่ครับ
2: สั่งอันกาแฟแน่
1: เอาจะกล้องครับ
2: พี่จ้า
1: พี่กล้องเนาะอีแม่ยังแถม
2: เอาหวนฮ้อนเด
1: ้อได้ครับแถมรถร้อนแม่บัวลำมานักคุณนี่เนาะ
2: จ้า
1: จ้าจ้าเดี๋ยวลูกจะส่งให้เด้อครับแม่เด้อ
2: จ้า
1: จ้าจ้าสุขภาพแข็งแรงครับ
2: จ้าขอบคุณค่ะ
3: ครับแม่
4: คร
3: ับครับผม
4: พี่กองสไลด์ตัว
3: เป็นรัตนาครับ
4: จ้าพี่กองจักรบาท
3: กาแฟ4กอง 1,000 บาทครับแม
4: ่ได้ของแถม
3: ของแถมก็จะมีเสื้อมีผ้าถุงมีผ้าขนหนูมีแก้วกาแฟพร้อมช้อนมีน้ำมันนวดครับเลือกได้1อย่าง
4: เอาน้ำมันนวดสูตรเย็นเด้อ
3: เอาน้ำมันนวดสูตรเย็นเนาะเอาเป็นเปี้ยนเป็น4กองนะแม่เนาะ
4: ได้ค่ะได้ซีกองจ้า
3: จ้าจ้าเดี๋ยวลูกไส้จัดทรงให้เป็นน้ำมันนวดสูตรเย็นนะครับแม่นะ
4: จ้าจ้า
3: ได้ครับแม่สุขภาพแข็งแรงแม่อยากฟังเพลงฟังลำก่อนได้บ
4: ่ฟังยังไงของดาวบ้านดอนเด้อ
3: ดาวบ้านดอนเอาเพลงใดครับ
4: ได้เอาคนขี่หลังควายพนาปัญญาว่าแล้วฟังสู้มือ
3: ได้ครับคนขี่หลังควายเนาะ
4: จ้า
3: ครับครับขอบคุณครับแม
4: ่จ้าจ้า
3: จ้าจ้าสวัสดีจ้า
2: บอย
1: ครับแม่
2: กาแฟมาบอกาแฟ
1: กาแฟมาเหรอครับแม
2: ่แม่พี่จังว่าได้ยินกาแฟมามาให้แม่เลยอัน
1: ได้ครับ
2: 3ช่องกับอันน้ำมันนวดอัน2ขวดเด้อ
1: น้ำมันนวดเอาไปร้อน
2: ร้อนสูตรสูตรร้อนสูตรเด่น
1: ได้ครับแม่แม่มลิวันวงจันทรานี่เนาะที่อยู่เดิมเน
2: า
1: ะ
2: สั้นๆก็เพิ่มอีกสัก2ขวด
1: เพิ่มน้ำมันนวดป่ะครับอีก2บ่ครับเป็นน้ำมันนวดร้อน4ร้อน2เย็น2เนาะ
2: จ้า
1: โอเคจะเป็น 1,300 บาทได้ค่ะแม่เด้อ
2: จ้า
1: จ้า
2: พี่ก็โทรเอาตลอดอรรถ
1: ได้ครับแม่สภาพแข็งแรงนะแม่เด้อ
2: จ้าอันว่าที่เอาอันว่าที่เอายาอันยังก็ยากระคายเส้น
1: กระไสเส้นครับผม
2: บาดนี่นั่นได้ยินแม่ว่าสิสร้างยาคายเส้นบาดนี่นั่นได้ยินอันแม่ถาวรเว้าว่าเพิ่นปวดแม่เป็นคือเพิ่นนั่นน่ะ
1: อ๋อครับ
2: บาดนี่กินแล้วมันปวดแม่บ่อยากปวดนี่แม่เป็นคนพิการนั่งอยู่กับเสียตลอดด้วยนี
1: ่อ๋อเฮามันจะปวดมือ2มือแล้วมันจะเบาลงได้แม่กระไสเส้นน่ะเฮากินพาราโคมันปวด
2: เฮาแม่ก็เสียงเว้ย
1: ช่วงที่มันปวดเฮากินยาแก้ปวดบ่มันจะได้ดีขึ้นไวไงถ้าเฮากินตั้งแต่

0: น้ำชะลายแดงอันตั้งแต่ตัวอยู่น้ำบ้านพ่อเฒ่าบุญมากเบิดเงินตั้ง 20,000 กินได้มองได้จนแล้วคนเจ้งเวทอะไรละ
1: จ้าแม่เอาเดี๋ยวจะได้ลูกจันทร์ต้องให้เด้อของแม่เป็นกาแฟ3หนวด4เนาะ
0: จ้า
1: ครับ
0: มันน้ํามันหนวดกับเปียงคือสิใจนี่โอบเบิดตัวรถ
1: ครับถ้าเฮาถ้าเฮากินกับไสเสร็จมันก็สิประหยัดน้ํามันหนวดลงอีกครับ
0: โอ้จักเดี๋ยวบัดเมืองได้เงินเกินจังสิสั่งจักกอง
1: ครับผม
0: ได้เงินในละพันเกินจังสิสั่งจักกอง
1: ได้ครับแม่ครับขอบคุณครับแม่ลูกจักต้องให้เด้อ
0: จ้า
1: จ้าจ้าสวัสดีจ้า
2: ฮัลโหลจ้าสร้างยาเนี่ยจ้า
1: ได้ครับเอาอย่างแน่ครับ
2: กาแฟ3กล่อง
1: กาแฟ3หนวด2บ่ครับ
2: กาแฟ4
1: โอ้กาแฟ4กล่อง 1,000 บาทเอาอย่างแถมครับ
2: โอ้แถมเอาผ้าถุง
1: แถมผ้าถุงเนาะโอเคขอชื่อที่อยู่ผู้รับสินค้าครับส่งคุณแม่อะไรครับ
2: คุณแม่บุญตา
1: แม่บุญตานามสกุล
2: สายแสง
1: สายแสงแม่บุญตาสายแสงบ่ครับ
2: ย่าสายแสง
1: เดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวผมเบิ่งก่อนครับแม่บุญตาไอ้เปลี่ยนเบอร์ใหม่บ่ครับ
2: ว่านี่เบอร์ใหม่มาสั่งให้จ้า
1: โอ้เดี๋ยวเด้อเดี๋ยว
2: ลูกจ้า
1: เดี๋ยวผมเบิ่งก่อนแม่บุญตานามสกุลหยังก่อนครับ
2: สายแสงจ้า
1: สายแสง
2: สายแสงแสงบุญแม่แสงบุญจ้า
1: แน
2: ่บุญตาแสงบุญ
1: เด้อลูกเบิ่งให้แป๊บนึงแม่บุญตาแสนบุตรแสนบุตร37หมู่2ตำบลน้ำอ้อมอำเภอกระนวลนี่เนาะ
2: ค่ะ
1: ไอเบอร์โทรเอาใส่เบอร์ที่พี่โทรมานี่ล่าสุดนี่มันบ
2: ่ค่ะอันกับลูกหลานเพิ่นน่ะนะจ้าโทรทุกมือ
1: เบอร์เก่าก็ยังใส่ได้อยู่บ่หรือว่าเอาเบอร์พี่ล่ะเนาะเพื่อความชัวร์เนาะ
2: ค่ะ
1: เอาเบอร์นี้เนาะ
2: เอาเบอร์เก่าก็ได้จ้าเพื่อว่าเพิ่นอยู่นํากัน
1: อ๋อแม่นบ่ครับแม่นบ่
2: แม่จ้าเนียนอยู่คนละหลังเฮียนมอจ้า
1: อ๋อได้ครับได้ครับเดี๋ยวผมจัดส่งให้ได้ครับเด้อ
2: เด้อค่ะขอบคุณค่ะ
1: สวัสด
2: ี
1: คร
2: ับ ขอบคุณงามๆด้วยค่ะ
1: ได้ครับได้ครับสวัสดีครับ
2: ค่ะ
1: ครับแม่สมควรครับ
3: เออจังกาแฟแน
1: ่ได้ครับแม่เอาจักกองครับ
3: เอาสี่กอง
1: สี่กองเอายังแถมครับ
3: ผักก้นหนูเอาสีแดงด้วย
1: ผักก้นหนูสีแดงเนาะครับผมครับผมอันนี้แถมให้ครับแม่ครับ
3: ก็แดงเลือดหมูหมดละ
1: ครับผมครับหันมามีแดงเลือดหมูสีใดแม
3: ่สีว่าไงนะครับป้าสีเขียวก็ได
1: ้หรือป้ากับเขียวเนาะครับผมครับครับแม่ขอบคุณหลายๆครับ
3: แค่นี้ละ
1: จ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าท่านชัยครับสวัสดีครับแม่บัวลาสวัสดีครับ
4: คือได้จัง
1: แม่บัวลาคำไหลบ่าวบ่อยครับ
4: จ้าจ้าขอสั่งยากระไซเต็มจ้าก
1: ระไซเต็มนี่แม่จะกระปุกครับ
4: กระไซเต็มแล้วก็นี่ยังแล้วก็เอายังกับยาตาจ้าก
1: ระไซเต็มกระบอกลูกไซตาย
4: างละกองจ้าย
1: างละกองเป็น 1,100 บาทนี่แม่ยังแถมเอาได้แถมน้ำมันหนวดสูตรได้ครับแม่
4: สูตรเย็นเลย
1: ล่ะได้ครับได้ครับโอเคเดี๋ยวลูกจัดส่งให้นะที่อยู่เดิมเนาะ
4: จ้าจ้า
1: จ้าจ้าเดี๋ยวลูกขออย่ารับสายสอนด้วยแม่เด้อ
5: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: ขายนกเขาขายนกเขาว่าสันอีพ่อบุญศรีแนะนำเขาสู่ไร่กันกันไว้บรรยากาศสบายสบายครับกับบักลาก่อนค่ำนุ่มบอยสุนทรชัยอีพ่ออีเมียอยู่จุดใดส่งแรงใจหากันเด้อครับคิวเพียงอยากเหงาแน่เด้อรุ่นนี้บ่มีคำว่าเหงาขอยืนเคียงข้างแข่งเรือเสียรักพาเสร็จหนาร่าแก้มห้องไห้ใส่เดือนคนขี่หลังควายพุ่นอ่ะผู้ใดสิขอเพียงต้องทำใจเนี่ยแต่ว่ากะจัดให้ไปตามคิวคือเก่านั่นล่ะค่อยเป็นค่อยไปเนาะอีพ่ออีแม่เนาะ090-292-7444 สั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์โทรมาเบอร์นี้ได้เลยครับรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนสำหรับอีพ่ออีแม่พ่อใหญ่แม่ใหญ่ไอ้ไส้เอ้ยพี่นาเบาหน้าสาวสุนาสุตาล่ะครับอยากเบาอยากจ่ายอยากทักอยากทายหากันส่งแรงใจดีๆหากันมาได้เลยนะครับ
1: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเมื่อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แสบนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพ่ออีแม่มีปัญหาเรื่องเซนเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนางกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก่อนเอากระสายเซนก่อนค่ำไปกินคู่กันครับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพ่ออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบปลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอย ดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
2: ครับผมท่านใช่ครับ
3: เอากาแฟนะครับกล่องนึง
2: กาแฟ1กล่อง350บาทอย่างเดียวป่ะครับ
3: ครับผม
2: แม่บุญน้ำวรรณการนี่เนาะ
3: ครับครับ
2: ถูกต้องป่ะครับ
3: ครับครับแม่รู้ครับ
2: โอเคโอเคครับผมเดี๋ยวจัดส่งให้ที่อยู่เดิมเนาะไม่มีเปลี่ยนแปลงเนาะ
3: ครับผม
2: ครับผมครับผมขอบคุณหลายๆครับ
3: ขอบคุณครับ
2: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณพี่น้องหลาย
4: ๆกระใสเส้นหนึ่งกระปุกส่งอยู่ครับแม่ส่งคุณแม่อะไรครับ
5: จักร้อยเลย
4: 450ครับแม่
5: เดี๋ยวแม่ซื้ออันสายตานังวัด3กล่องเลยล่ะ
4: จ้า
5: เออ3เด้อ3กล่อง4กล่องเนาะสิหลายปังมีของแถมเนี่ยบ่แม่เนี่ยแม่บ่มีเงินว่ะ
4: โอ้มันจะแถม
5: มีเงิน
4: แม่มันจะแถมเป็นรอบแม่แม่มันบ่ได้สะสมเลยครับคร
5: ับแม่บ่มีเงินเนี่ยนะคะมีเงินหลายแม่สิซื้อทีละ2ละ3บ่แม่บ่มีเงินเน
4: า
5: ะ
4: โอ้ครับแม่มันก็ตามเงินใครบ่ว่า
5: แม่สม
4: ก็จัดส่งให
5: ้แม่สมจิตกัญจนาคหอน่ะจ๊ะ
4: แม่สมจิตนามสกุลอะไรนะครับ
5: นามสกุลแม่สมจิตกาญจนาคันหง
4: ส์อ๋อแม่สมจิตกาญจนาคันหงส์แม่กระใสเส้นกับปุ๊กนึงเนาะ
5: จ้า
4: จ้าจ้า
5: ว่าดิพี่22มูชิรินมีอยู่บ่
4: อย่าได้เดี๋ยวลง
5: คนตั้งคนนั่น
4: ลงขับรถเดียวมันอดสายมากครับแป๊บนึง
5: บ่นั่นแหละ
4: มีอยู่ครับ
5: แม่ซื้อเหมือนสามกองจีกองอันบ่มีเงินแม่ซื้อทีละกองก็ดีที่แต่สายตาก็ได้
4: จ้าจ้าได้
5: ที่โลกมาเพิ่งประกาศยากระใสสิ่งที่ล่องเมือง
0: ได้ครับได้ครับเดี๋ยวลูกไส้จัดส่งให้ได้อีเมลเด้อขอบบุญขอบคุณอีเมลหลายๆกันละกันนะครับที่เป็นกำลังเร่งใจให้ลูกไส้กันเข้ามาวีลำเวลาในเบรกนี้ไล่จอมอจันกันมาแล้วครับปิดเบรกกับงานเพลงนี่กันละกันรุ่นนี้บ่มีคำว่าเหงาเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมายาวกันต่ออย่าเฝ้าหมุนคลื่นนี้ไปใสครับ

รักแม่รักธรรมชาติตามรับ F สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชน

0: ทองเพชรไทยสิงห์เต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: Megahertz 106 อุดรธานีวิทยุธุรกิจเลข08ออกณบ้าน57หมู่19บ้านโพชัยตำบลชิงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี090-292-7444 090-292-7444บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: อ้าย
1: ยืมเงินแน
0: ่บ่มีดอก
1: อีหลีที่อ้ายคันทั้งสั้นละ 20,000 เด้อ
0: บ่มีดอก
1: ขอบคุณหลายๆครับอ้ายเลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
0: ยังว่าบ่มีดอก
1: ขอบคุณหลายๆครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
0: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
1: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
0: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวนี
1: ้โอ้ยผมว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากระไสเซนบํารุงสายตาน้ํามันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ํามันเขียวสบู่ก่อนค่ําเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902927444090-292-7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งเล่าหัน
1: โอ้บ่คิดดอกบ่มีดอกเนี่ยว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
0: จมหยังจมหยัง
1: บ่มีหยังครับให้ผมควรออเดอร์ซื้อ
0: เออแล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่มแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการคันจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระพรอนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ

0: 090-292-7444 090-292-7444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
2: ถึกเส้นบ่จ้า
1: อื้ออื้อโอ้โอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันหนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้หนวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
2: ย่ายใส่น้ำมันหนวดสมุนไพรก่อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดเครื่องหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรห้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ้มสีขาวสูตรห้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ้มสีดำกระปุกละ195 บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่คู่ละ300 บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทื่อน090-292-7444 090-292-7444 โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะโอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยายเฮาใช้น่ะมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถือใจนี่น่ะมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำเคล็ดลับของยายด้วยล่ะ
1: เอาไล่บ่ายผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่ให้น้ำไล่ให้น้ำ

เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระแสเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระแสเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเรปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระแสเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงๆด้วยนะคะไม่ลองไม่ได้

0: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนไหนล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม่นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล่างหนาตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่090-292-7444 090-292-7444 หันยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
1: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่ไหมเงินคือหลายจังวะแม่ไปรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูกบูมองไทยเงาๆวะ
1: เออกะนิดนึงอ่ะแม
0: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสันเล็กของแม
0: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: โอ้ยเงาเงาเออกระสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแค่เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่อันเนี้ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าไม่มึงบอกครับกูบัดไหนแพ้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
2: โปรโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นเน้นเลือกของแถมได้2ชิ้นเพราะว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไส้เฮ็ดเบียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคากันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบอกคุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้
3: ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
5: ณช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการมวลทะลุทะลวง

0: ขอยืนเคียงข้างครับหนึ่งก่อนละมุนม้วนที่พี่น้องขอไว้คิ้วเพลงยาวๆด้วยครับพี่น้องผู้ใดอยากขอเพลงนี่ต้องทำใจด้วยครับตอนนี้ยังเหลืออีก1 2 3 4 5 6คิ้วนะครับที่ยังบ่ท่านได้เปิดอยู่นะครับเพราะฉะนั้นคนขอเพลงฟังน้ำมูไปสักก่อนก็ได้ดอกน้อมือนี้เนาะคิวเพลงโพดโพบักโมบักแตงซะ0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำครับสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์นะครับอีพ่อผมอีเมลผมโทรหาบักหลากก้อนคำได้เลยนะครับเบอร์ดีเบอร์เดิมเบอร์เก้าเบอร์หมานครับเบอร์ที่เฮาสามารถสื่อสารเว้าจาทักทายกันเข้ามาได้สบายใจไม่ผิดหวังครับ
1: ดีครับแม่ประคอง
2: อ๋อจ้าพอดีสิสร้างมัน
1: ครับ
2: ยานวดจ้าสูตรฮ้อน
1: มันนวดสูตรร้อนอ่ะจ้ากระปุกครับ
2: 2กระปุกจ้าบาทจ้า
1: 2กระปุก300บาทครับ
2: ส่งฟรีคือเก่านะจ้า
1: ส่งฟรีเหมือนเดิมเก็บเงินปลายทาง
2: จ้า
1: เพิ่ม
2: จ้า
1: ครับ
2: เอายานวด
1: ร้อน
2: แบบฮ้อนแล้วจ้าจ้า2กระปุก
1: แม่ประคองลาวิรัตน์อีเนาะ
2: จ้ามีที่อยู่เหรอมันบ่ค่ะ
1: นี่แหละครับผม
2: จ้าขอบคุณหลายๆค่ะ
1: จ้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่รัตนาครับ
3: โอ้ยยังมาจำเพียงใดเนาะ
1: ครับผม
3: แล้วไหนว่าอยู่กาแฟสองกองจ้า
1: ได้ครับแม่รัตนาอ้วนวงเนาะที่อยู่เดิมเน
3: า
1: ะ
3: จ้าจ
1: ้าจ้าอีแม่ใดครับเดลุกไส้จัดส่งให้เด้อ
3: จ้าจ้า
1: จ้าสุขภาพแข็งแรงครับแม
3: ่จ้า
1: จ้าสวัสดีจ้า
3: สว
1: ั
3: สดีค่ะ
1: สวัสดีครับแม่ศิลารัตน์ครับ
4: ฮัลโหลค่ะ
1: ครับผม
4: นั่งงานกาแฟสักสองกองแม
1: ่กาแฟสองกองหกร้อยเอาย่างเดียวแม
4: ่ยานวดยานวดสูตรห่อนสูตรแดง
1: ห่อนหนึ่ง
4: เอาสองก่อนเอาสองก่อนกวดแต
1: ่เอาน้ำมันนวดสูตรเลื่อนสองนะแม่เนาะก็เป็นเก้าร้อยส่งแม่ศิลารัตน์ปูแลนคู่นี่เนาะ
4: จ้า
1: จ้าจ้าลูกจัดส่งให้ได้แม่เด
4: ้จ้าขอฟังเพลงเนี่ยจ้าขอฟังเพลงหนันนกเขา
1: ครับผมครับผม
4: จ้าครับ
1: จ้าจ้าสวัสดีครับแม่ครับ
5: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์0902927444
0: อย่าลืมกันแล้วกันครับ0902927444คุณแม่สุพันธ์ครับแม่สุพันธ์มีตะโคดเมื่อกี้แม่โทรมาผมคุยกับทางธนาคารอยู่เพราะว่าขยายวงเงินโอนค่าเวลาให้เพิ่นผมติดต่อบ่ได้โทรกลับเราอีเมลสายบ่ว่างตลอดเลยแม่สุพันธ์มีตะโคดจากทางเจริญสินสั่งกาแฟ2กระใสเส้นนึงคุยกันว่าท่านแล้วอยู่ครับเรื่องของแถมอีเมลโทรกลับหาผมใหม่เด้อกันฟังไล่กันอยู่ครับแม่สาครมีตะโคดอีเมลบอกเบอร์บ่คือจังได๋ผมคือโทรไปหาแม่บ่ได้ครับโทรไปแล้วเป็นตู๊ดตู๊ดตู๊ดตู๊ดตู๊ดอยู่นะครับผมจะถามว่าแม่จะเอาอะไรแถมนะครับพอดีเพิ่งว่างสายนะครับกับทางธนาคารไปช่วงอีเมลโทรมาน่ะผมนั่นเห็นบ่ครับนี่เบอร์แม่เป็นอย่างนี้เลยตู๊ดตู๊ดตู๊ดอยู่คุณแม่สาแม่สุพันธ์ครับแม่สุพันธ์มิตรโคตรคันอีเมลฟังอะไรกันอยู่โทรกับหาลูกไส้ใหม่ในเด้อแม่เด้อแม่สุพันธ์มิตรโคตรเด้อหวัดดีครับบอยสุนทรชัยบ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับ
6: ฮัลโหล
0: ครับผม
6: อ้าวแม่นี่เหรอครับ
0: หวัดดีครับ
7: ฮัลโหล
0: ครับผมหวัดดีครับแม่ฮัลโหลครับสั่งของสั่งได้เลยนะแม่นะตอนนี้คุยหน้าไมค์อยู่เอาบ่ปากกันซ้ำหวัดดีครับแม่สุพันธ์ครับผมคือติดต่อกับแม่บ่ได้
8: ฮัลโหลคร
0: ับ ครับพ่อผมคือโทรกลับบ่ได้มันเป็นต
8: ู้บ่ได้บ
0: ่แม่นอีพ่อบอกเบอร์โทรเข้าบ่ลองเบิ่งให้เด้อครับครับอันแก้ไขไว้นะอีพ่อเอาหยังแถม
8: เอาอันยานวด
0: สูตรร้อนหรือเย็นพ่อ
8: เอาสูตรเย็นนั่นล่ะ
0: นวดเย็นบ่อีพ่อแก้ไขข้อมูลให้เด้อครับเด้อเพราะว่าไอเวลาขนส่งโทรเข้ามันสิโทรบ่ได้แก้ตั้งแก้ไขการตั้งค่าเนี่ยอาจจะบอกกันโทรเข้าไว้จังซี่นะครับพอผมโทรไปมันเป็นตู้ทุกตลอดครับผมครับผมเอาเดี๋ยวลูกขออนุญาตรับสายสอนเนาะเอาเป็นนวดเย็นนะพ่อเนาะ
8: เบอร์เดิมนี่ละ
0: เบอร์เดิมที่เดิมครับพ่อครับแม่สุพันธ์มิตรโคตรอีเนาะ
8: แมน
0: โอเคครับพ่อครับเดี๋ยวลูกไส้จัดส่งให้ครับเป็นยอด 1,050 บาทเด้อ
8: ครับครับ
0: ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ้านสมุนไพรก้อนคำครับฮัลโหล
9: ครับ
0: ครับผม
10: ฮัลโหล
0: ครับบ้านสมุนไพรก้อนคำค่ะแม่สั่งสินค้าเหรอครับ
10: สั่งยาเนี่ยสร้างยาเนี่ยค่ะ
0: เอาอย่างแน่ครับแม่ครับ
10: เอายาตา2กล่อง
0: สายตา2กระปุก 1,300 บาทเอาได้อีกแม
10: ่เอาอันกาแฟอีก2ปุกปุก
0: กาแฟ2ปุกสายตาสายตา2กาแฟ2บ่แม่ค่ะสายตา2กาแฟ2กาแฟ2กล่อง
10: นะ
0: 2กล่อง600เป็น 1,700 ครับแม่เป็น 1,700 แหละเอาได้อีกบ
10: ่เอาขนาดราคายาบ่มียาแถมบ
0: ่มีครับแถมอีแม่เอาเป็นหยังเอาเป็นน้ำมันนวดบ
10: ่อันน้ำมันนวดค่ะ
0: สูตรร้อนหรือเย็นครับ
10: เอาเย็นค่ะ
0: เย็นเนาะขอซื้อที่อยู่คุณแม่นะส่งคุณแม่หยังครับ
10: อัน3 3 4 3
0: อีแม่ซื้อ3 4 3เจแม่ซื้อว่าจังได
10: ยายประมวลจันหอม
0: แม่ประมวลนามสกุลจันหอมบ้านเลขที่343เนาะ
10: 343ทับ1
0: ทับ1หมู่ใดแม่ทับ1
10: หมู่15
0: หมู่15ตำบล
10: ตำบลนั่นตำบลมันเมืองใหม
0: ่ฮะตำบลยังครับ
10: ตำบลนาคำ
0: ตำบลนาคำอำเภอ
10: สีเมืองใหม่
0: สีเมืองใหม่จังหวัดอุบลเนาะแม่เนาะ
10: ค
0: ่
10: ะ
0: ได้เลยอีแม่เป็นยอด 1,700 บาทเด้อ
10: ค่ะ
0: เวลาขนส่งโทรหาอีแม่รับสายเป็นอยู่เนาะรับสายได้อยู่เนาะ
10: ได้แล้วผมมีโทรศัพท์เลย
0: บ่แมนบ่แมนให้เจ้าของโทรศัพท์เพิ่นบอกทางไปเฮือนแม่ประมวลให้ในเด้อเดี๋ยวคนส่งเพิ่นโทรหาเด้อ
10: ไปบอกว่ามาทั้งอันว่ามานี่มาทั้งเทศบาล
0: จังซี่ครับแม่ผมบ่ได้เดี๋ยวฟังก่อนอย่าฟ้าเว้าผมบ่ได้ส่งเองผมส่งผ่านขนส่งแฟตคนที่เป็นขนส่งแฟตเขาสิอยู่ในตำบลหน้าค่ำเขาสิโทรหาเจ้าของโทรศัพท์เบอร์นี้แล้วให้เจ้าของโทรศัพท์เบอร์นี้บอกทางไปเฮือนอีแม่ประมวลให้เพิ่นในเด
8: ้อ
0: ครับผมครับผมรับทราบแล้วแม่บอกผมกับบ่รู้ผมบ่ได้ไปผมนั่งอยู่บริษัทนั่งจัดรายการอยู่นี่ผมบ่ได้ไปส่งเองเดี๋ยวย่ำขนส่งโทรหาไปบอกทางเขาเด้อ
10: ไอ้อำมาช่างมาเทศบาลก็มาเรื่องมาตลาด
0: จ้าไปตลาดโอเคโอเคอีแม่ก็ยังว่าลูกไส้บ่ได้ส่งเองก็ยังว่าให้คนส่งโทรหาแล้วอีแม่ค่อยบอกทางเพิ่นแม่จิตน้ำสาโทรใหม่เด้อครับแม่จิตน้ำสาแล้วก็เบอร์ที่เอาเบอร์แม่จิตนั่นล่ะนะครับว่างั้นถูกสอกเขาเจ้า2รอบเนาะแม่จิตเนาะสวัสดีครับแม่จิตครับ
11: โอ้เปลี่ยนบ่รับเลยว่างั้นโทรไปคือบ่รับ
0: เอ้าก็ยังว่ารับสายผู้อื่นอยู่มันรับทีละ2สายพร้อมกันได้ติแต่รับสายเดียวก็ยังคุยกันยากอยู่ว่าจังได๋อีเมลว่าจังได
11: ๋เอากาแฟ
0: เอาจักกอง
11: โผไป
0: โผโลกปกครับ
11: บ่โผบ่พวกนั้นเด้อว่าหากอง 1,000 มาโลด
0: ก็4กอง 1,000 บาทเอาเร็วๆแม่พอดีสายเข้าหลายมันบ่มีเวลาเบ่าเรียน
11: โดน
0: เอาอันใด
11: เอากาแฟน่ะล่ะกาแฟ
0: เอาจักกอง
11: เอาสี่กล่องน่ะล่ะเพื่อหากล่องกับแถมมั้ง
0: สี่กล่อง 1,000 บาทเอายังแถมแม่เอายังแถม
11: สีนั่นเด้อนั่นมันนวลเอาสูตรสีดำ
0: สีดำบ่
11: สีห้อน
0: โอเคโอเคเอาเดี๋ยวผมขออนุญาตรับสายซ่อนเด้อ
11: จ้า
0: สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าอ๋ออีพ่อโทษเข้าใหม่เด้อบางหันถูกสอกแม่จิตน้ำสานะครับ09029274440902927444คุณพ่อทองดีสิทธิสารครับพ่อทองดีสิทธิสารโทรเข้ามาใหม่หน่อยนะจ๊ะเมื่อกี้ถูกสอกแม่จิตนามสานะครับว่าเป็นหน้าผากเลื่อนหรือเปล่าพ่อ เอารับอีกสายก่อนค่อยสิเปิดเพลงสู้ฟังยาวๆน้ำกันอีก5 6คิวพุ่นละเพลงอย่าเฝ้าขอเด้อเพลงเด้อมันสิเปิดให้บ่ทันบ่แม่นยังได้บ่อยากเป็นหนี้สวัสดีครับบ้านสมุนไพรก่อนคำบ่าวบ่อยครับเอาลุดซ้ำ0902927444ครับ 0902-927-444เอาสายที่เหลือผมขออนุญาตรับหลังใหม่ก็แล้วกันนะครับแข่งเรือเสือรักครับอีเมลทางสารข้ามพูดล่ะเพิ่นขอไว้แม่ทรงเคลือบนะครับ

0: ครับวันศูนย์ได้ก่อนครับครับ
1: ฮัลโหล
0: ครับ
1: เดี๋ยวบอกว่าคุณติดตาม
0: ได้ครับได้ครับ
1: โล
0: ครับผมมาบ่อยครับ
1: แม่ไม่ผิดไม่เสียวไม่ผีไม่ผิดแปลกกว่า
0: ลองว่าเบิ่งทำยัง
1: เอาอันตาหนึ่งดอกกาแฟคลองนี่เป็นเท่าไหร
0: ่สายตาหนึ่งกาแฟสองเป็น1,250 บาทเนี่ย
1: 1,250 บาท
0: ครับแม
1: ่1,250 บาท
0: จ้ามีของแถมได้หนึ่งชิ้นแม่เลือกไปเรื่อยเมื่อเช้าอย่าง
1: เดี๋ยวถามพูดหน่อยจ้ะพี่เอายังคุณน่าต้องได้แถมเอายัง
2: อายุก็เยอะแล้วสองก็เป
1: ็นยานวดได้เพราะว่าฉันพูดคนทำ
0: ได้ครับเสือเป็นน้ำมันนวดได้ครับแม่
1: ไม่ว่าโอ้หันเนี่ยนะหันก็แล้วหันไม่เห็นหันไม่หันผมเป็นเอาเฉียวเย็นเล่ามึงเรื่องแล้วสูงหันว่าอะไรมึงหันผม
0: ครับแถมเป็นนวดเย็นเนาะครับเนาะแม่บุญโฮมเนาะอยู่เดียวเนาะแม่บุญโฮมพันอนันต์เนาะ
1: ขอแม่ขอฟังเพลงอย่างนี้เนี่ยเป็นไงฟังหมาล่ำบ่เพลงฟังหมาล่ำแบบอันฉันเห็นหมอนนี่แหละมันไม่อย่างก็ซื้อหมาล่ำเลย
0: ตีหมอน
1: อะไรสามยัง
0: อ๋ออ
1: ันฉันเห็นหมอนนี่แหละ
0: ได้ครับครับ
1: มีอะไร
0: จ้าแม่บุญโฮมแม่บุญโฮมพันอนันต์เนาะที่อยู่เดิมเนาะ
1: ที่ยืดหมอนก็ข้าวจับร้านเต้านี่แหละ
0: ได้ครับได้ครับแม่สวัสดีครับ
3: กาแฟ2กล่องค่ะ
4: กาแฟ2กล่อง600บาทอย่างเดียวเหรอครับ
3: ใช่ค่ะ
4: ครับผม600บาทนะครับ
3: ค
4: ่
3: ะ
4: ครับครับโอเคครับขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับปล่อยสุนทรใช่ครับ
5: แม่สมพรเอาสั่งกาแฟ2กล่อง
0: แม่สมพรแสนหารใช่ไหมจ๊ะ
5: ค่ะ
0: ได้ครับอีเมลกาแฟ2กล่องอย่างเดียวป่ะครับ
5: เอากาแฟอย่างเดียว
0: อ่
5: ะ
0: ได้ครับอีเมย์อยากฟังเพลงอย่างบอบักลาเปิดซูฟัง
5: แม่ทำกับเพื่อนต่อก็ได้
0: ได้ครับเดี๋ยวลูกขออนุญาตรับสายซ้อนนะแม่สมพรนะ
5: จ้าจ้า
0: บ้านศูนย์ให้ก่อนค่ำครับ
6: จ้า
0: ครับ
6: บ่อยบ
0: ่น้องบ่อยครับแม่สมพร
6: จ้าอันสั่งกาแฟสี่กล่องไง
0: กาแฟสี่กล่อง1,000 บาทอีเมย์ยังแถมครับ
6: อันเนี่ยที่เอากระใช้เส้นอีก2กล่อง
0: เอากระใช้เส้นน้ำ2กล่องป่ะครับ
6: จ้าเป็น1,900เนาะ
0: 1,900บาทครับแม่อีเมลยังแถม
6: จ้าเนี่ยที่เอายังที่อันให้ยังแม่
0: อีเมลอยากได้ไหนเรียนเลยครับ
6: กาแฟจะกล่องได้ป่ะ
0: ได้ครับแถมกาแฟ1กล่องนะแม่เนาะแม่สำลีผู้ฉายานี่เนาะ
6: จ้า
0: จ้าเป็นกาแฟ4กระใช้เส้น2แถมกาแฟอีก1กล่องนะครับ1,900บาท
6: จ้า
0: จ้าแม่เดี๋ยวลูกจะส่งให้ครับแม่ขอบคุณหลายๆครับ
6: จ้า
0: จ้า
6: อื่นๆเนาะ
0: หรืออื่นหอดครับแม่หรือหอดครับ
6: จ้าจ้า
0: จ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับ
7: เฮ้ยว่า
0: ครับสวัสดีครับแม่สวัสดีครับ
7: จ้า
0: สวัสดีครับสั่งของครับ
7: แม่สั่งกาแฟและซีกอง
0: กาแฟซีกองอีเมลยังแถมครับ
7: เอาน้ำมันนวด
0: สูตรได้แม
7: ่สูตรร้อน
0: น้ำมันนวด
7: สูตรร้อนดีไป
0: จ้าแม่
7: สูตรร้อนดีไป
0: ครับแม่ครับ
7: จ้า
0: ได้จะร
7: ู้แม
0: ่ครับผม
7: แม่ขออันเบอร์โทรเจ้าชู้ในเริ่มแม่ไปทางใดแม่ก็จะเอาเบอร์โทรให้เขาเจ้า
0: ครับครับผมแม่ครับผมได้ครับ
7: เอาจะเบอร์โทรก่อนข้ามให้มู
0: ได้ครับแม่ได้ลูกเปิดตู้ฟังเด้อ
7: จ้าไปจังหันไปว่าจะโทรแกกไปแกกันเบอร์โทรไป
0: ครับผมใส่ของแม่เอาของแถมเป็นนวดร้อนนะแม่เนาะ
7: จ
0: ้
7: า
0: ครับครับแม่โอเคครับ
7: จ้า
0: สวัสดีจ้าสวัสดีครับครับ
8: จ้าอันแม่ตามนี่ไออันยาตาครับมันไอยังกาแฟกว้างหนึ่งเท่าไหร่ลูก
0: สายตาหนึ่งกาแฟหนึ่งมันจะเป็น1,000 บาทถ้วนครับแม
8: ่เ
0: ออจ้า
8: แม่สร้างแม่ได
0: ้ได้ครับอีเมลยังแถม
8: เอายานวดไอ้สูตรเย็นนะลูก
0: สูตรเย็นนะครับได้ครับได้ครับแม่สมทรัพย์วัฒโนเนาะที่อยู่เดิมเนาะ
8: ค่ะค่ะ
0: ได้ครับเดี๋ยวลูกชายจะส่งให้ครับ
8: จ้าจ้า
0: สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าแม่
9: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเมื่อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยนะครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเซนเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนางกระโอยข้านกี้กวยเอาดาขึ้นก่อนเอากระสายเซนก่อนค่ำไปกินคู่กันครับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบปลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาเซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ

ใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: แม่แดงครับ
1: สวัสดีค่ะบอย
0: ครับแม่
1: แดงถามนะ
0: ครับ
1: ถามว่าอันมีดกระใสเส้นกล่องหนึ่งกับกาแฟจักกล่องเป็นพันนั่นจ้ะ
0: กาแฟสองค่ะแม
1: ่สองบะ
0: จ้ะเป็นพันครับ50 บาทแล้วแม่ก็ได้ของแถมถ้าเอาพันถ้วนแม่จะเสียเปรียบเด
1: ้โอ้ย
0: หรือจะเอาพันถ้วนบ่เอาแถมก็ได้ครับ
1: อันอยากได้จัก3กล่องได้บ่3กล่องเท่าใดคะ
0: โอ้ถ้าแต่เพศแต่เพศ3กล่องมันคิด900มั้ยครับแม่ถ้าเป็น4กล่องเท่าพัน
1: ว่าคิดใช้กันกับมันกระใสเส้นน่ะนะบอย
0: อ๋อคิดใช้กับกระใสเส้นสิครับ
1: จ้ะ
0: ๆก็จะเป็น 1,300 ก็ได้ครับแม่เป็น 1,300 ถ้วน
1: อ๋อ
0: จ้ะ
1: เอาอันกันคาเฟ่2กล่องกับกระใสเส้นกล่องนึงน่ะราคาเท่าไหร่คะ
0: 1,050 บาทครับแม่
1: 1,050 บาท
0: แม่อันนี้แม่เอาบวกเพิ่มอีกกล่องนึงผมก็คิดให้แค่250เพิ่นสินะคิดสําเร็จ4กล่องครับผม
1: แล้วบัดนี้ล่ะตกราคา1,000
0: ถ้าเอากาแฟเพิ่มอีกกล่องนึงก็เป็น1,300ครับแม
1: ่อ๋อเอาแค่2กล่องนี่ล่ะ
0: 2กล่องไม่เอาแถมเลยว่าเอาร
1: ถราคาเท่าไหร่คะ
0: 1,000ถ้วนครับได้รถ50บาทหรือแม่จะถึงจะเอา
1: แถมอะไรของแถมเ
0: ป็นบ่แม่นแต่ว่าหันห่อแถมก็คือเอา1,050 บาทเต็มแล้วก็เอาของแถมไปจริงๆนะแม่
1: อ
0: ๋
1: อ
0: เพราะว่าปูนี้มันเป็นปูย่อมเยา
1: เอาของแถมเนาะ1,050 บาทเนาะ
0: ได้ครับแม่เอาเป็นอะไรดี
1: ก็เอาน้ำมันนวดสีสูตรร้อนจ้ะ
0: น้ำมันนวดร้อนสีดำนะแม่นะ
1: จ้า
0: แม่แดงหนูห่วงที่อยู่เดิมนี้เนาะแม่เน
1: า
0: ะจ้าแม่กินแล้วมันได้ย่อนได้ย่อเพราะมันตอบโจทย์สุขภาพพ่อบอก
1: แม่ก็ตอบอยู่จ้าตอบอยู
0: ่ครับแม่จะได้กินต่อเนื่องนะแม่เนาะ
1: ค่ะ
0: โอ้จ้าแม่ขอบคุณหลายได้ลูกไส้จ้าได้ลูกไส้จากตู้นะแม่เด้อ
1: จ้ามือยืนหอดบ่จ้าม
0: ือยืนหอดครับแม่ครับพาพนมทำงานเร็วอยู่ครับ
1: ค่ะค่ะ
0: ครับแม่สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีคร
0: ับ
2: สวัสดีครับปล่อยสุดท้ายใช่ครับ
1: อันแม่สั่งอันนั้นอีกเด้อ
2: สั่งอันใดแม
1: ่สั่งอันยาเอียงกว่ายาหมองแม
2: ่น้ำมันนวด
1: สูตรท้วนแม่เอาบอกจังสั่นจังสื่อน้ำมันนวดสูตรท้วนแล้วสูตรเย็นเอาวันนี้เอาสอง
2: เอานวดร้อนหนึ่งเย็นหนึ่งเว้นบอกครับหรือว่านวดร้อนสองเย็นสอง
1: บอกนวดท้วนหนึ่งเย็นหนึ่งเป็น2กล้องแหม2ขวดแหม
2: แมนครับอีแม่ต้องว่าแบบนั้นล่ะมันค่อยชื้นนวดร้อน1เย็น1กระปุกเน
1: า
2: ะ
1: แล้วแล้วขอรูปน้ําเนี่ยเป็นหยังเขาเจ้าสามารถอยากเบิ่งแต่รูปมันงามครับเพราะนั้นว่า
2: ครับครับได้ครับได้ครับแม
1: ่กุ้งน้ําก็เอาหยังหยังงูดีเจ๋งกันนั่นล่ะอันนี้มันน้ําบอยบ่นี
2: ่น้ําบอยครับ
1: เออจําได้ได้บ่
2: จําบ่ได้แล้วแม่อะลูนี่
1: วันเมื่อนั้นสั่งมันแบบว่าเปล่าๆเนาะ
2: เมื่อนั้นยังบ่ทันได้สั่งเพราะว่าอีแม่เว้าก็คือว่าเพิ่นยังบ่ทันฝากเงินลูกก็เลยบอกอีแม่ว่าเออคันเพิ่นบ่ทันฝากเงินแม่บ่ต้องสั่งเพราะกันสั่งแล้วมันมีราคาอยู่อีแม่ก็เลยวางสายไปเพราะมันมีสายซ่อนเข้าก็เลยบ่ได้สั่งซะได้มื้อนั้นยื้อได้บ่
1: แม่สั่งก็แค่2กล่องนั่นเด้มื้อนั้นแม่ก็รอแล้วรออีก
2: ยังบ่ทันได้สั่งครับเพราะว่าอ่ะกาแฟนี่สั่งบ่นี่มื้อนี้สั่งนำกันเลยบ่
1: ทั้งแล้วนี่ตําบลนั้นคือว่าจองให้แล้ว2กล่องน่ะ
2: ของแม่อรุณีบ่โอ้มื้อนั้นมื้อนั้นจองไว้แล้วมื้อนั้นลงจองแล้วไอ้หมายถึงมื้อที่ลูกสาวโทรมาจ้าจ้า
1: แม่
2: เอาสิเอามันสิเป็นพัสดุคนละชิ้นนะแม่เด้อเพราะว่าพระเจ้าปิ้นออกมาแล้วเรียบร้อยมันสิบ่ได้แก้ไขยาก
1: แม่ส่งมาพร้อมกันเลยเด้อ
2: ส่งไปพร้อมกันเอาให้เอาไปในกล่องเดียวกันเต
1: บ่คนละกล่องนี่มันคนละคน
2: เออคนละกล่องซะละไปคนละเทื่อก็ได้หรือว่าจังใดเดี๋ยวผมให้น้องเพิ่นเบิ่งให้แป๊บนึงเด้อของแม่วันอาทิตย์เมื่อกี้คุณแม่สั่งโอ้คนละอรุณีอันนี้อรุณี
1: พูดเดียวกันน่ะละอรุณีกับอรุณีมันเอิ้นบ่คือกันแ
2: ม่บ่แม่นผู้นั้นเพิ่นอยู่อำนาจเจริญครับคนละคนเดี๋ยวลูกเบิ่งให้เดี๋ยวลูกเบิ่งให้ครับผมโอเคเดี๋ยวลูกขออนุญาตรับสายซ่อนเด้อ
1: รูปพี่เก๋รูปพี่เก๋
2: บ่ลืมรูปครับแม่ครับเดี๋ยวลูกขออนุญาตรับสายซ่อนเด
1: ้
2: อจ้าจ้า
3: ครับ
1: ันนั้นบ้านสมุนไพรอันก้อนค่ำอยู่บ่จ้ะ
0: แม่นครับบ้านสมุนไพรก้อนค่ำครับ
1: อยากสร้างอันสมุนไพรอยากสร้างอันนี้นะ
0: ครับผมเอาไหนแน่ครับเอาอะไรบ้างครับ
1: กาแฟกับกาแฟมียังก็กาแฟก้อนค่ำบ่
0: จ้ากาแฟก้อนค่ำเอากี่กล่องจ้า
1: เอา2กล่อง
0: กาแฟ2เอาอย่างอื่นด้วยมั้ยจ๊ะ
1: แล้วก็น้ำมันนวด
0: น้ำมันนวดสูตรร้อนร้อนกับเย็น
1: เอาแบบร้อนกับแบบเย็นเอาอย่างละกับ
0: ครับผมอันนี้เป็น900บาทเอาอย่างอื่นเพิ่มด้วยมั้ยครับ
1: แล้วก็มีอันนั้นมีเพียงอีก
0: กัน
1: ยาบำรุงเหมือนยังนี่นะอันบำรุงสายตา
0: ครับผมบำรุงสายตาจะกระปุกครับกระปุกละ650บาทเอาจะกระปุกครับ
1: คุณเข้าหายเอาจะกระปุกมาดูค
0: นอ่าน
1: เบ
0: ื้อง
1: ก่อนเด
0: ้อได้ครับเบื้องก่อนก็ได้ครับ
1: บำรุงสายตาเอาสองกระปุก
0: บำรุงสายตาสองกระปุก1,300กระปุกลอยเป็น1,900กับ300เป็น2,200ได้ของขวัญชิ้นใหญ่ครับมีวิทยุมีการน้ำร้อนไฟฟ้ามีผ้าห่มน่วมหรือจะเอาเป็นกาแฟฟรีหนึ่งกล่องก็ได้ครับ
1: ก็เป็นเท่าใดก็เป็น
0: 2,200ครับ
1: 2,000กว่าบ่เข้าคือว่ามันเป็นยังพันกว่าบ่มี
0: หยัง
1: ก็เ
0: บิ่งบำรุงสายตามันกระปุกละ650นะครับผม
1: โอ้เบิ่ง
0: ถ้า2กระปุกก็1,300
1: บำรุงสายตาเอากระปุกนึงจ้ะนี่
0: อ๋อถ้าบำรุงสายตากระปุกนึงกับกาแฟ2กับนวดร้อน1เย็น1มันเป็น 1,550 บาทถูกต้องป่ะครับ
1: แล้วก็ยากระไสเซ็น
0: อ๋อกระไสเซ็นน้ำหนึ่งโอเป็นโปซี่สหายบ
1: ่จ้ะ
0: ๆกระไสเซ็นน้ำหนึ่ง
1: จ้ะรวมแล้วเป็นเท่าใดบัดนี
0: ้กระไสเซ็นมัน450มันจะเป็น2,000พอดีนอกจากว่าเฮาสิเอาแบบนี้นะครับเอาเป็นกาแฟเอาเป็นกาแฟ1บำรุงสายตา1กระไสเส้น1แล้วก็นวดร้อนเย็นคู่1แล้วของแถมค่อยเอาเป็นกาแฟอีก1กล่องนี้มันจะเป็น1,750เอาแบบนั้นมั้ย
1: เอาแบบนั้นเลยจ้ะเพราะว่าก
0: าแฟมันจะได้2กับกล่องแถมพอดีนะถูกต้องเนาะเขาเรียกว่าโปร4สหาย1,750บาท
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โอเค
1: ค่ะ
0: ขอชื่อ
1: เจ้าให้เงินมาแนวนั้นเลยจ่ายเงินปลายทางหมดจ้ะ
0: ปลายทางครับของหอดแล้วค่อยจ่ายครับขอชื่อที่อยู่ผู้รับสินค้าหน่อยครับ
1: ที่อยู่บ้านเลขที่206
0: 206หมู่ที
1: ่หมู่10ตำบลประกลางทุ่ง
0: ตำบลพระกลางทุ่งเนาะ
1: จ้ะ
0: อำเภอ
1: ท่าพนม
0: ท่าพนมจังหวัดนครพนมเนาะ
1: จ้ะจ้ะ
0: โอเคได้ครับ
1: บ้านหลักศิลาหมู่10บ้านหลักศิลาหมู่10
0: บ้านหลักศิลาหมู่10โอเคครับสรุปก็คือเป็นโปรสีสหายนะครับเป็นโปรสีสหายโปรนี้ก็คือเบ็ดเสร็จก็จะได้กาแฟ2กล่องรวมกล่องแถมเนาะแล้วก็สายตา1กระปุกกระไสเส้น1แล้วก็นวดร้อนเย็นคู่1ได้ครบทุกอย่างนะครับไอพี่ผมลืมถามซื้อพี่ผู้รับสินค้าซื้อว่างไหน
1: สุชาดาราชฐานค่ะ
0: คุณสุชาดาราชฐาน
1: ค่ะ
0: โอเคครับพี่ครับ
1: มื้ออื่นฮอดบ่จ๊ะ
0: มืออื่นฮอดครับพี่เตรียมรับโทรศัพท์เด้อ
1: จ้าจ้า
0: จ้าจ้าบ่เกินมือฮื้อครับยังซ่า
1: จ้า
0: จ้าพี่ยังไว้ก็ได้มืออื่นคันมันถ้าอยู่บ่เขาอีดีก็ได้มืออื่นแหละครับจ้า
3: จ้าสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
3: คันเพิ่นว่ากาแฟบ่เอาแล้วอันเพิ่นว่าสิเอายานวดบ่แม
0: ่ครับ
3: ยานวดสิคือสั่งมาหลายแต่4กล่องเอามาแค่2กล่องก่อนเป็นหยัง2กล่องจังบาทจ้า
0: 2กล่อง300ครับ
3: 2กล่อง300มัน4กล่องอันเดียว
0: 4กล่องกับ600
3: โหเอามา2อันกล่องก่อนคันอ่านหมดจังนั่นใหม่จังผู้ใหม่อ่านแถมยังบ่ค่ะนี
0: ่บ่ได้แถมครับ
3: อยากจะเอาอันที่อยู่อันใหม่อีกบ่คือสอนเก่าที่เคยสงเคยนี่อยู่เคยสั่งอยู่กาแฟ2ชุดแล้ว
0: อังคณาศักดิ์สะอาดนี่เน
3: า
0: ะ
3: ค่ะค่ะอังคณาศักดิ์สะอาด
0: ครับครับโอเคครับเดี๋ยวจะส่งให้ครับน้ำมันนวดเอาไปร้อนกับเย็นเนาะอย่างละหนึ่งกระปุกเนาะ
3: จ้าร้อนกับเย็นจ้า
0: โอเคครับ
4: เสด็จสู่สวรรค์คาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำคุณกำลังฟังมาวินเรดิโอ FM 106.75 MHz 106.75 MHz อุดรธานีวิทยุธุรกิจใบอนุญาตเลขที่0802-6800-0960ออกอากาศณบ้านเลขที่57หมู่19บ้านโพชัยตำบลชิงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี090-292-7444 090-292-7444 บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพร

0: ำของอําเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใสแล้วไม่เขียวทองใสแล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: บ่มีดอก
2: อีหลีที่อ้ายคันได้ซ่านละ 20,000 เด
1: ้
2: อ
1: บ่มีดอก
2: ขอบคุณหลายๆครับอ้าย
1: ว่าบ่
2: ขอบคุณ
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
2: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
2: โอ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกน้ำผมซะเดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นนั่นนั่นเนี่ยมันสิได้เงินนั่นเป้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกาใสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งไม่ใช่น้อยหันเราโทรมาสั่งมือเศร้านี่090-292-7444 090-292-7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหัน
2: โอ้ยบ่มีดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
2: บ่มีหยังครับอ้ายผมทวนออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
3: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่งแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิงเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจทาถูนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
4: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอู้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
5: ถึกเส้นบ่จ้า
4: อื้ออื้อโอ้โอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้ายายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
5: ยายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดเครื่องหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดยายว่ายายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข้ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรห้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อคิ้มสีขาวสูตรห้อนกระปุกสีดำเนื้อคิ้มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่ายายซื้อเป็นคู่คู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทื่อน090-292-7444 090-292-7444 โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
4: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
5: เฮาใช้น้ํามันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถึกใจนี่น้ํามันนวดสมุนไพรก้อนค่ําเคล็ดลับของยายเลยล่ะ
4: เอาไล่บ่ายผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่ให้น้ําไล่ให้น้ํา
5: จ้าจ้า

ภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะไม่ลองไม่ได้

0: สบู่ก้อนทำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมี2ก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะค่อยเป็นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน่
1: เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออขอบใจเด้อลูกเด
1: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายจังวะแม่ใครรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูกบุ้ง
1: บ้องไทยเงาๆวะเออกะนิดนึงอ่ะแม่
0: อ
1: ้
0: าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสันได้บ่แม
0: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: โอ้ยเท่เงาๆเออกระสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่อันเนี่ย
1: โอ้ยบักจอยบักฮะ

0: ที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเส้นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายฤทัยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
2: ใกล้ก่อนครับขอนำพาพี่น้องมาพบพ่อกับโฆษกนักจัดรายการหนุ่มผู้เตี้ยตำดำแหล่หัวหยองท้องไทยปากอ้าขาเป๋ตาเขดังบึกจบปริญญาตรีจากสิงคโปร์จบปริญญาโทจากประเทศเช็กจบปริญญาเอกจากฟลอริดาแต่หอดหนาดำหน้าอีเมลเลยบอกว่ากลับมาต่อกอสนออยู่บ้านเฮาได้เวลาแล้วนักจัดรายการหนุ่มผู้อารมณ์ดีกับช่วงของรายการเฮฮาผ้าเพื่อนโดยนุ่มดิวกฤตนันท์คนดำคนเดิม

0: ไปหลีอยู่ใส่นอเขียวน้องคันว่าได้ยินเสียงอายแล้วเฝ้ากลับขึ้นมาได้เขียวเด
1: ้อ
0: ผู้ใดเห็นอีเขียวก็บอกมันกลับมาเนี่ยขึ้นหอดขึ้นถึงอยู่คือเก่านั่นละอายยังคล่องค่อยท่าน้องลาอยู่หม่องเก่าเยอะเด้อเขียวเด้อจากใจผัวเก่าขึ้นหอดคือเก่านั่นละสื่อว่าน้องเขียวน้ำสกุลปื้อๆสังเกตง่ายๆดอกอีเมียเอาหูตึงๆเพื่อนว่าตาบิดๆเบี้ยวๆเนี่ยจักหน่อยดอกสีผิวกับพ่อปันกันกับน้ำสกุลเนี่ยละปื้อๆเอาหล่อเนาะใส่เสื้อสีขาวกับปุงสีแดงอีเมียคันว่าเห็นย่างไก่หน้าเฮียนหน้าบ้านก็จับมันมัดไว้ในเด้อแล้วก็โทรบอกน้ำแน่

0: 10นิ้วอันอะไรเวนครับ2เขียนนบจอก
1: ลาลับบ่หินกลับ
0: ขอก่อเก่าคำว่า
1: ดอกไข
0: ่สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายเอียไอหนองนงลุงปานาอา
1: ไปทา
0: ครับพ่อห่างแม่ใหม่สู้ขู่สู่คนตลอดถึงมิตรหมอแคนแฟนหมอเพลง
1: บ่เห็นหมด
0: นักเลงหมอรองญาติพี่น้องหมอปิ่นศิลปินหมอลำผู้ที่กำลังรับฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำที่เคารพรักทุกท่านครับไม่ว่าจะฟังอยู่แห่งหนตำบลใดจะฟังอยู่เฮียนอยู่ซ่านอยู่บ้านอยู่ซองฟังอยู่หัวให้ไปหน้าฟังนำรถนำล่าพ่อข้าแม่ขายกะฮะบดีเมธีนักประสู้ขู่สู่คนไม่ว่าจะทางปูนละครับทางจังหวัดอุบลราชธานีทางจังหวัดเพชรบูรณ์สระแก้วนครนายก
1: ขึ้นทางบ้าน
0: ทางอำนาจเจริญนครพนมมุกดาหารมหาสารคามหนองบัวลำพูสกลนครขอนแก่น
1: กับผมสีแดงเ
0: นี้ยและก็อุดรธานี
1: ไปที่หน้าผู้ตาดิบทางนึง
0: สู้หมั่งสู้แจ๋ครับ
1: ทางนึงไป
0: ที่กำลังรับฟัง
1: ก็ไปคงจำได้ยังไงดี
0: สถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำดำเนินรายการโดยนะครับหนุ่มน้อยหน้ามนคนหน้าใหม่ใจเกินร้อยครับกี้ยังอดหลอดปวดอ่อยสอยหนุ่มน้อยเมี่ยงอุดรนุ่มเดียวกระตะนั่นคนดำคนเดิมครับสวัสดีครับผมบ้านสมุนไพรก่อนคำครับบ้าเดี๋ยวรับสายครับ
2: เอากาแฟให้แม่สองกล่อง
0: เอากาแฟให้แม่หน่อยสองกล่องได้เลยครับคุณแม่
2: จำได้ว่าดีเชียง
0: เอาไว้เป็นอย่างจังจำบ้าได้จ้าคุณแม่จิตครับ
2: แกราคาหลง
0: ยันว่าหลงวะตี
2: เนี่ย
0: ว้ายขั้นว่ากาแฟสีกองในแห้งจำดีกว่านี้อีก
2: สั่งน้ำนมบ่อยหลักเลยโอ้ยพอสั่งหัวตะเวนสั่งน้ำดูแล้วสน
0: เออเออเออสั่งนั่งขับผู้ใดก็ได้เบิดครับแม่ครับผม
2: เนียนเอออ
0: ืมจ่ายแม่ฟังเพลงใดบ่แม่จิตครับผมฟังเพลงใดบ่แม่ฟังเพลงใดบ่
2: ท่อน้ำข้าวแก้วนี่แหละเนี่ยเม็ดเห็ดผึ่งไว้จะแกงแรงดิ
0: โอ้ไปหามาบ
2: ่เออพ่อไปใช้เบ็ดได้ปลาทุกธรรมชาติสองโลกับเห็ดสิบกว่าดอก
0: โอ้ยคนหากินหมานเน
2: า
0: ะ
2: เออไปซื้อมือไปใช้เบ็ดอ่ะปลาทุกธรรมชาติไปซื้อมือ
0: ปลา
2: ตัวสองโล
0: อืมคนหากินหมานก็เป็นจังสันแล้วไอ้แมวคนดูคนมันเน
2: า
0: ะ
2: โอ้ยเนี่ยเดี๋ยวนี้ไปเกี่ยวหยังว่าได้มาได้ดิ
0: เอ้าอีพ่อไปเกี่ยวหยัง
2: ทําไงตําหัวแม
0: ่โอ้อีแม่อยู่บ้านนี่กําลังคั่วเฮ็ดอยู่อีพ่อไปงานเลี้ยงติ
2: อันเป็นงานเลี้ยงหาเกี่ยวหยัง
0: เอาได้เลยครับแม่เดี๋ยวจังได๋เด้อลูกจะส่งไปให้เด้อแม่จิตราอ่อนสุดเด้อครับครับผมครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับสวัสดีครับนะครับขอบคุณนะครับคุณแม่จิตราด้วยนะครับผมสวัสดีครับแม่หาดครับเนตูดปนาโอนะครับเอาขอบคุณขอบคุณนะครับคุณแม่หาดนะครับจังใดแม่โทรมาใหม่เด้อแม่เด้อนะครับเบอร์เก่าเบอร์เดิมเบอร์อารมณ์ดีเบอร์สุขภาพดีนะครับเบอร์ที่เราสามารถติดต่อสื่อสารกันได้0902927444ครับ0902927444ส่งแรงจิตเติมแรงใจหน้าใหม่แล้วก็หลังใหม่กันได้เลยนะครับกับปูบ้าดิวกริตานันทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำผู้เตี่ยตำดำแล้วหัวหยองทองไข่ปากอาขาปีตาเขดังวีอดีตผัวอีเขียวคนนี้แล้วครับเบ้าจาหน้าไม่กะพีกับน้องตั้งจิตมาแต่กไรตั้งใจมาจากบ้านมาดำเนินรายการมาเปิดเพลงมวนๆเพลงเพาะๆสู่พี่สู่น้องสู่เอ๋ยอายน้องนงลุงปานาอาให้ได้ฟังกันอยู่มั่งนี่ตรงนี้นะครับผมสวัสดีครับแม่หาดครับ
3: ฮัลโหล
0: ฮัลโหลสบายดี
3: ครับบริษัทก่อนครับวะเนี่ย
0: แม่แล้วครับแม่ครับเบ้าเดี๋ยวรับสายครับ
3: เอาก็ยังหัดเด้อบอกก็ยังหัดอันเซน
0: โอ้โอ้โอ้ครับผม
3: แม่จังว่ารับเด้อแม
0: ่อันรับบ่ได้อีแม่รับเทื่อ1 2สายบ่ได้อีแม่โทรติดสอกครับผมจ้า
3: แม่นเจ้าว่านั่นน่ะ
0: แม่นข่อยนี่แหละอีแม่ข่อยโตเป็นๆเนี่ยแหละครับผม
3: แม่นบ่อยหรือไผเลย
0: เบ้าดิวครับเบ้าดิวครับออกวิทยุเว้าแวะๆตอนนี้แล้วครับคุณแม่
3: อ๋อ
0: จ้า
3: เอาวันนั้นให้แม่ไหม
0: เอาวันใดครับ
3: เอายานวด
0: น้ำมัน
3: น้ำมองอันนั้นละ
0: น้ำมันนวด
3: สองนะลูก
0: ครับผมที่เอาสูตรฮอน
3: เอาฮอนสองอัน
0: เอาสูตรร้อนทั้งสองนั่นแหละเนาะ
3: อันที่สองเพื่อนเดียวฮอนอันหนึ่ง
0: อิน
3: อันหนึ่ง
0: อันนี้สั่งสองชุดนะแม่เนาะ
3: จ
0: ้
3: า
0: ทรงในน้ำของแม่หัดเบิดบ่อโอ้นะครับสรุปแล้วก็คือร้อน3เย็น1แม่นบ่ครับผมเพราะว่าเพิ่นสั่งไอ้อีกผู้นึงน่ะสั่งบอกว่าเอาฮ้อน2ชุดแรกนั่นบัดนี้ในชุดที่2นี่สิเอาฮ้อน1เย็น1ก็เท่ากับว่าฮ้อน3เย็น1จ้าทรงในน้ำของครับผม
3: เฮ็ด2อันเอ2อันล่ะเพิ่นซื้อ2คน
0: ซื้อ2คนเดี๋ยวเฮาจัดส่งไปในกล่องเดียวส่งในนามของแม่ฮาร์ทอันแสนเลยครับผมหรือว่าสิส่งหรือว่าสิให้ส่ง2กล่องบ
3: ่ส่ง2กล่องอันเดียว
0: ส่งให้ส่ง2กล่องแม่นบ่ครับผมแต่ว่าในนามของคุณแม่หรือในนามของผู้ใด
3: ของแม่นี่ล่ะก็ว่าให้2กล่องเพราะว่าเขาสิมารับกับน้ําแม่เขาสิว่าแม่
0: โอ้ได้ๆๆนะครับคั่นจังซั่นเดี๋ยวเฮาแยกกล่องนะแม่เนาะ
3: จ้า
0: เอาได้เลยนะครับผมเดี๋ยวแยกกล่องนะครับผม
3: จ้า
0: ครับแม่ครับผมขอขอบพระคุณนี่แม่หลายๆได้แม่เด
3: ้อ
0: ครับครับพระปุ้มนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับบัดดีครับนะครับขอบบุญขอบคุณคุณแม่หัดอันแสนนะครับบ้านโน่นเพชรหน่อยละเม็งตาแสดงว่าเพิ่นสั่งกัน2คนเนาะแต่ว่าส่งในนามของคุณแม่ฮัทนะครับให้แยกกล่องนะครับผมเอาเดี๋ยวระบุไว้ซะก่อนอย่าลืมซะเด้อการผู้ค้าแห่งความจำหน่อยอยู่ใจบ่มีไผมาปังแห่งความจำบ่ดีอยู่อีปออีแม่พ่อแต่ใดวางสายลืมปั๊บโลเด้แต่ว่าผู้ใดยืมเงินไปเนี่ยบ่มีลืมว่ะแต่ว่ายืมเงินคนย่ำใดเนี่ยพ่อแต่ใดรับเงินเขามานี่ลืมโลเด้จักยืมเงินไผเนี่ยแต่มามีคนมายืมเงินนี่จำดีขอ090กรับ292744กรับ090กรับ292744กรับส่งแรงจิตเติมแรงใจหน้าใหม่และก็หลังใหม่คุณตาคุณยายเอียไอน้องนุ่งลุงปานาอามีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพมีปัญหาเกี่ยวกับร่างกายสนอกสนใจอยากจะได้ผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำเอาไปกินเอาไปทานเอาไปนวดเอาไปถูเอาไปทาเอาไปอาบน้ำล้างหน้าโอ้มาหาบ่าวดิวได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรบำรุงสายตายากระใสเส้นและก็น้ำมันนวดสูตรร้อนสูตรเย็นหรือว่าอยากได้น้ำมันเขียวหรือว่าอยากจะได้สบู่นะครับมีสูตรอาบน้ำและก็ล้างหน้าโทรมากันได้เลยนะครับเบอร์เก่าเบอร์เดิมเบอร์อารมณ์ดีเบอร์สุขภาพดีผู้ที่เบอร์เคยโทรมาจากเทียสนอกสนใจก็โทรมาหาเบาเดี๋ยวได้เลยบ่เข้าอกเข้าใจมองใดนะครับโทรมาสอบถามเบาเดี๋ยวได้หน้าใหม่และก็หลังใหม่หรือว่ารายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสินค้าโทรมาหลังใหม่กันได้เลยนะครับเกี่ยวกับโปรโมชั่นบ่ต้องย่านเด้อพ่อเด้อแม่เด้อบางผู้บางคนนะครับว่าส่งสั่งซื้อแล้วนะครับสิส่งแบบใดสิจ่ายเงินแบบใดบ่ต้องคิดอีหยังมากมายครับคุณพ่อคุณแม่ขอเพียงแค่ว่าโทรมาหาบ่าวดิวเดี๋ยวบ่าวดิวสิอธิบายให้ฟังนะครับว่ามันเป็นแบบใดสิจ่ายเงินนำผู้ใดเอาอันนั้นอันนี้แน่จดเบอร์โทรแล้วกดกันเข้ามานำกันเข้ามาได้ครับ090-292-7444 090ครับ292-7444 หน้าใหม่และก็หลังใหม่กันได้เลยนะครับ

ใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090

0: กอดแม่เฮ็ดเป็นอายบ่กล้ากอดย่ามกอดผู้ชายนะนะแน่นอิงติงขี่มอเตอร์ไซค์ไปนําเขากอดแอวฮัดอิงติงไว้สั่งมาโพดมาโพดแต่ละเหือแม่นลูกสาวไผเราอยู่บ้านเนี่ยย่ามแม่ใส่นะไปนั่นไปนี่ข้านคือหมานี่ย่ามผู้ชายบอกให้ไปหาหาหน้าที่หอดเฮียนเขาปับหลวนตาขนาดคนละอำเภอได้นะ
1: แม่บอกเคยแค
0: ่คนละจังหวัดพ่อแม
1: ่บ่ท่านหอดหมอปลา
0: สั่งมาปวดมาโป้บักโม่บักอึบักเตียงแต่เราบ่อยู่บ้านเนี่ยนอน
1: ท้อง
0: ขี้ข้านคือหมานี่
1: ว่าแต่น้อยปล่อยตัวมั่วแน
0: ่ย่ามผู้ใส่โทรมาบอกให้มาหาแน่คิดฮอดหาในที่หอดเฮียนเขาปับรถไว
1: ้ขอลายระบาส่งขอความนัด
0: ทางพ่อแต่ได้ไปหอดเฮียนหอดสั้นเขาเขากับผ้าขี้มาใส่เลาะกอดแอวเขาอิงติ่งเยอะเข้าท่า
1: เลยเหลือแสนเล่นบ้าย
0: ิ้มเปยเปยพ่อใจหายเลย
1: บอกเคยพ่อบอกปากขอใหญ
0: ่ยุคสมัยเปลี่ยนไป
1: กอดผู้ชายแน่นอิงติง
0: บ่คือแต่เก่าแต่หลังเนาะอีปอยอีแม
1: ่รถกอดแอลซ่อนหาย
0: แต่ก่อนแต่กี้มันก็บ่ทันได้มียุคโซเชียลเด้มันบ่ทันได้มีโทรศัพท์มันบ่ทันได้มีเฟซมีหยังแน่เน
1: า
0: ะ17 18แล้วก็ยังเลาะเล่นอยู่ในทงในทาอยู่แหม
1: สิเป็นกัน
0: เล่นเฮียนหน่อยอยู่ก็มีเด
1: ้
0: เต้นหยางอยู่ก็มีบัดเดี๋ยวนี้นะโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย
1: ใครสิจุนจือ
0: เทคโนโลยีเปลี่ยนไป
1: ยังสิได้เรียนจบฟ้า
0: บ่คือแต่เก่าแต่หลังบ่คือแต่ก่อนแต่กี้มันก็คนละยุคคนละสมัยแต่ขนาดเขายิ่งกันอยู่ป่าเล็ดตายอยู่เฮานอนพ่อว่าอยู่เฮียนเพิ่นยังเห็นเสยอยู่ไว้เขียนแตกหรือว่าน้ำท่วมอยู่ทางพุ่นเนปาลพุ่นนอนเคลียร์โทรศัพท์อยู่เฮียนนี่เห็นเสยล่ะไว้เป็นตาลุโตนศาสตร์เขาจะได้เนาะอีเมียธรรมชาติลงโทษครับบ่มีผู้ใดที่หยุดยั้งไอ้ธรรมชาติไว้ได้สันตัวนะครับผมสวัสดีครับคุณแม่ครับผมบ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับ
2: ยาก่อนค่ำครับผม
0: ครับผม
2: กระใสเส้นก่อนค่ำครับ3กระปุกครับผม
0: กระใสเส้นนะครับเอา3กระปุกบ่ครับ
2: ครับครับ
0: 3กระปุกนะครับ 1,200 บาทเอาอย่างเป็นของชำร่วยครับ
2: เอาอย่างป่ะเอาผ้าถุงครับผมชิ้น
0: เอาผ้าถุงนะครับเอาชิ้นเนาะส่งในนามของคุณแม่สนมคอนงานคือเก่า
2: ครับผม
0: โอเคนะครับเดี๋ยวจังไหนเดี๋ยวจะส่งให้มื้อนี้เด้อ
2: ครับครับ
0: ครับครับผมขอพระคุณหลายๆครับ
2: ครับผมสวัสดีครับ
0: ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับขอบุญขอบคุณนะครับคุณแม่สนมคอนงานนะครับอยู่ทางปุ่นแล้วครับบ้านกุดหน้าขามตำบลเจริญศิลป์อำเภอก็น่าจะเป็นอำเภอเจริญศิลป์จังหวัดไม่ใช่จังหวัดเจริญศิลป์นะครับเป็นจังหวัดสกลนครจัดส่งให้เมื่อนี้ครับคุณแม่อาจจะวันพรุ่งนี้นะครับหรือว่านะครับเมื่อวันจันทร์ไม่วันอาทิตย์ก็วันจันทร์ได้รับสินค้านะครับปวดเมื่อยน้ำเส้นน้ำเอ็นเส้นเอ็นตึงอยากได้กระใสเส้นก่อนค่ำเอาไปกินเอาไปทานโทษกันเข้ามาได้เลยนะครับกระใสเส้นก่อนค่ำปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งชนิดเฉียบพลันและก็เรื้อรังลดอาการอักเสบของกรามเหนือคอต่อเส้นเอ็นบำรุงเส้นเอ็นให้แข็งแรงต้องกระใสเส้นก้อนคำ1กระปุก450บาทมีอยู่30แคปซูลครับ
1: เอาสำนอย
0: สั่งซื้อ2กระปุก900บาทนะครับสั่งซื้อ3กระปุกจากราคาเต็ม 1,350 บาทเหลืออยู่ 1,200 บาทมีของจำรวยครับ
1: สังคมออนไลน
0: ์ควบคู่กับน้ำมันนวด
1: ส่งขอความนัดทางเฟซ
0: น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำ
1: เสียงหน้ามองเก้าม
0: ีสูตรร้อนสูตรเย็นสูตรหวานกระปุกสีดำเนื้อครีมก็จะเป็นสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวนะครับเนื้อครีมก็จะเป็นสีขาว1กระปุกมีอยู่50กรัมกระปุกนี่มันเป็นขวดมันเป็นแก้วเด้ออีแม่เด้อ
1: แน่นอิงติงบ่เคยแพงคิด
0: ก่อน1ขวด1กระปุก195บาทครับ2ขวด2กระปุกเป็นแพ็คคู่คู่ละ300บาท
1: ขอบาทลูกหัวบา
0: ทแล้วก็นะครับน้ำมานวดเป็นชนิดน้ำนะครับนั้นก็คือน้ำมันเขียว
1: ผ้าเห็ดผ้าทำมันสิเป็นกรรมตกไปหอดลูกเต่าเหล่าซื้อบัดยามเขาทิ่มทองบ่มีพอไผสิจุนจือ
0: 1ขวดก็ประมาณนะครับ25มิลลิลิตรครับราคาก้อนเดียวกันนะครับกับน้ำมันนวด1ขวดก็195บาท2ขวดก็คู่ละ300บาทครับเอาไปหนวดเอาไปถูเอาไปทากันได้เลยมื่นซ่าน้ำมือน้ำตีนเคล็ดขัดหยอกโฟกซ้ำดำเขียวแมลงสัตว์กัดต่อยเส้นเอ็นตึงนะครับควบคู่กับกระใสเส้นได้เลยจัดส่งให้ฟรีไม่มีการบวกเพิ่มใดๆทั้งสิ้นครับคุณแม่สะนมคอนงัน
1: เขานำแนว
0: เนี่ยว่าเอากระใสเส้นนะครับ3กระปุก
1: ลูกหัวบอก
0: ของชำรวยแม่ก็บ่เอาเป็นน้ำมันหนวดเน
1: า
0: ะ
1: เท่าผ้าเฮ็ดผ้าม
0: ันจังได้ควบคู่กันไปทั้งกินทั้งทานทั้งหนวดทั้งถูทั้งท่าซะแล้ว
1: บัดยามเขาทิ่มทองบ่มีพอ
0: ถ้าว่าสิให้นะครับมันครบชุด
1: ของในหมากเดือมันยัง
0: หลายผู้หลายคนว่าเอากาแฟ2กล่องกระใสเส้นอีก1เป็น 1,050 บาทของจำรวยของแถมขอเป็นน้ำมันนวดในนี่3พลังบวกควบคู่กันไปอันในราคา 1,050 บาทจัดส่งให้ฟรีไม่มีการบวกเพิ่มใดๆทั้งสิ้นคนตาคุณยายเอียอายน้องนุงลุงปานาอาพอหางแม่ใหม่สนอกสนใจหลวงปู่หลวงตาอยู่วัดอยู่ว่าสนอกสนใจฟังรายการบ่าวเดียวว่าแวะแวะแวะแวะอยู่บ้าล่องโทรหาบ่าวเดียวมึงกันนะกำลังกวาดวิหารเอ้ยกำลังกวาดวิหารลานเจดีย์กำลังเฮ็ดเวียกเฮ็ดการเฮ็ดงานอยู
1: ่
0: เปิดวิทยุไปนำเฮ็ดงานก่อสร้างไปนำได้ผ่าเฮ้าการทำงานคือการปฏิบัติธรรมพัฒนาวัดวาอารามให้เจริญรุ่งเรือง
1: บัญญัติ
0: เดี๋ยวนี้นะครับพระตัดหญ้ากำลังเป็นกระแสเป็นกระแสดราม่าอยู
1: ่เลือมันยังสิ
0: หลายผู้หลายคนนะครับออกความคิดเห็นว่าพระตัดหญ้านี่มันเป็นอาบัติว่าซั่น
1: ยัง
0: ว่ามันกะแม่นครับพระของเขียวแต่ว่าคั่นว่าพระเพิ่นบ่ตัดแล้วผู้ใดละสิมาตัดให้พระอาบัติก็ต้องยอมแล้วอาบัตินี่กองไว้ซะก่อนแต่ว่าในความเป็นจริงนี่หวยเฮาก็ต้องได้ตัดแด่เนาะคันว่าเฮาบ่ตัดนี่กินแล้วเอนเพลนแล้วนอนดึกสงัดสัตว์มาม่าเนี่ยมันก็บ่แม่นเด้
1: เขาคล้ำให
0: ้คันว่าเฮาบ่เฮ็ดบ่นู่นนี่นั่นเลยเพิ่นก็สิว่าไทบ้านญาติโยมเพิ่นก็สิว่าพระขี้ขานว่าซั่น
1: อย่าลืมของเก่า
0: บางสิ่งบางอย่าง
1: เอาผ้าเฮ็ดผ้าทําม
0: ันก็ต้องมีแน่ละเฮากับบ่ได้ตัดซุมือดอกหญ้าก็ได
1: ้
0: มันบ่ได้เกิดไว้เพราะปานนั้น
1: บัดยามเขาทิ่มทอ
0: ดเดือนละเที่ยก็ยังดีพระตัดหญ้ายังพ่อทน
1: สิได้เรียนจบ
0: แต่พระไปเรียนบังไฟนี่พ่อเลยบ้าง เอาครับ090ครับ2927444ครับ090 2927444ครับ1ผลงานเพลงจากคุณแม่วรรณภาเนียมวงทางพุ่นและครับทางอรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วคุณแม่ว่าฮัลโหล

วดให้แม่น้ำเนเดอร์สูตรห่อนกระปุกหนึ่งสูตรเย็นอีกกระปุกหนึ่งและกระสบู่ล้างหน้าอีกหนึ่งก้อนมาสั่นจัดส่งให้แม่น้ำเนมาสั่นเอาได้เลยนะครับเดี๋ยวจัดส่งให้วันนี้นะครับ 2-3 วันได้รับสินค้านะครับคุณแม่ขอฟังเพลงน้ำเนอีแม่ว่าเพลงใดครับว่าโบรักสีดำพนาเอาจัดไปเนาะอีแม่

0: ้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำน้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำ
1: ไอไออยู่ใส่น้อมาคำคิงให้น้องแน่
0: เคล็ดขัดยอกปวดข้อปวดขาปวดหลังปวดเอวมือชาเท้าชานิ้วล็อกไหล่ติดเส้นยึดชายน้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำน้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำแก้เคล็ดขัดยอกปวดที่ไหนนวดที่นั่นนวดทุกจุด

ความเจ็บปวดกับน้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำสีดำสูตรร้อนสีขาวสูตรเย็นราคากระปุกละ195บาทพิเศษวันนี้ซื้อแพ็คคู่ราคาเพียง300บาทสนใจสั่งซื้อน้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำโทร090-292-7444 090-292-7444

0: สั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444
1: พ่อแม่
2: เพิ่งแกจะสั่ง
1: อ๋อเพิ่งแกสั่งนะครับ
2: นี่ยูอารันนี่ยูอารัน
1: อ๋อยูอารันนะครับรบกวนขอชื่อที่อยู่นามสกุลผู้รับสินค้าหน่อยครับ
2: วรรณภาเนียมวง
1: คุณแม่วรรณภาเนียมวงบ้านเลขที่ครับ
2: เนียมวงจ้าบ้านเลขที่115
1: 115หมู่ที
2: ่
1: หมู่2บ้านนี้อย่างจะแม่บ้านเฮา
2: บ้านใหม่ไสหนองไสบ้านใหม่หนองไส
1: บ้านใหม่หนองไสตำบล
2: อรัญญประเทศ
1: ตำบลอรัญญประเทศอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วนะแม่เนาะ
2: สระแก้วนี่แหละจ้าใกล้ๆเนี่ยอยู่หน้าสถานีรถไฟเลย
1: โอ้ได้ๆนะครับเบอร์โทรที่สามารถติดต่อคุณแม่ได้
2: เป็นกี่บาท
1: เป็นกี่บาทเน
2: า
1: ะ
2: ฮะเป็นกี่บาทละจ้าน
1: ะครับใส่สบู่1ก้อนนะครับส่วนสบู่ล้างหน้า1ก้อนก็85บาทนะครับแล้วก็น้ำมานวดคู่ละ300บาทนะครับ385บาทครับแม
2: ่โอเค
1: โอเคร
2: บกวนแค่นี้ละเด้ออย่าลืมเพลงให้แม่เลยเด้อ
1: จ้าได้เลยเดี๋ยวเปิดสู่ฟังคร
2: ับจ้าโอเคจ้า
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: บ้านไม่น้องไส้วัดติตำบลอรัญญประเทศมั่นแมนบ่อีเมียหมู่2นี่แม่นบ้านเขาน้อยหมู่2ตำบลบ้านใหม่หนองไซอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วบ่น้องอาจจะเป็นทรงนั่นครับเพราะว่าขั้นว่าหมู่2ไอ้ตำบลอรัญญประเทศนี่มันบ่มีแม่ครับตำบลอรัญญประเทศอำเภออรัญญประเทศไม่น่าจะใช่เนาะอาจจะเป็นนครับบ้านเขาน้อยหมู่2ตำบลบ้านใหม่หนองไซอำเภออรัญญประเทศเดี๋ยวจังไดเดี๋ยวสอบถามอีกเทื่อนึงนะครับ090ครับ292-7444ครับ0902927444ส่งแรงจิตเติมแรงใจหน้าใหม่และก็หลังใหม่กันได้คุณตาคุณยายเอไอไอน้องนุ่งลุงปานาอามีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพมีปัญหาเกี่ยวกับร่างกายอยากจะได้ผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำเอาไปกินเอาไปทานเอาไปนวดเอาไปถูเอาไปทาโทรมาหาเบาเดี๋ยวได้เลยนะครับหน้าใหม่และก็หลังใหม่เบอร์เก่าเบอร์เดิมเบอร์อารมณ์ดีเบอร์สุขภาพดีเบอร์ที่เราสามารถติดต่อสื่อสารกันได้090-292-7444 090ครับ292-7444นะครับหน้าใหม่และก็หลังใหม่กันได้กับทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำจัดส่งให้เมื่อนี้นะครับจัดส่งให้วันนี้อาจจะวันพรุ่งนี้นะครับวันอาทิตย์หรือว่าวันจันทร์ได้รับสินค้าครับผู้ใดนะครับที่สั่งซื้อหลังจาก4โมงนะครับเมื่อวานเฮากาซีใดยกยอดนะครับมาส่งวันนี้วันพรุ่งนี้วันอาทิตย์หรือว่าวันจันทร์ได้รับสินค้าครับเมื่อวันอังคารสินค้าบ่ทันได้หัวหน้าเฮียหน้าบ้านโทรมาหาทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำของเราได้เลยนะครับทุกช่วงรายการทุกช่วงดีเจนะครับผมสวัสดีครับคุณแม่ลำไพเออวันนี้แม่ค่อยไปสายแล้วพ่อแต่รับสายคุณแม่ลำไพคุณพ่อไมตรีแก้วเก็บคำทางกสินเมืองน้ำดำโทรมาแล้วซ้ายมันหลุดจังไดกะโกดกันเข้ามาใหม่เด้อแม่เด้อ090สองเก้าสองเจ็ดสี่สี่สี่ศูนย์เก้าศูนย์ครับสองเก้าสองเจ็ดสี่สี่สี่นะครับหน้าใหม่และก็หลังใหม่กันได้เวลานะครับจันจอมอจันก็เร็วครับ12นาฬิกากับอีก56นาทีส่งท้ายนะครับส่งท้ายชั่วโมงอีก1ผลงานเพลงจากยอดรักสลักใจเปิ่นว่า30ก็ยังเกี่ยวอยู่ว่าแซนเด้เดี๋ยวชั่วโมงหน้านะครับพ่อๆกับผมไม่จะเฝ้าหมุนครนีไปใส่เอาเดี๋ยวจังไดขออนุญาตรับสายคุณแม่ลำไพนะครับผมสวัสดีครับคุณแม่ลำไพ
1: จ้า
0: จ้า
1: ฟังอยู่แต่ว่าหมุนนี่สิขอเพลงเด้อ
0: จ้าฟังเพลงใดครับแม่ครับ
1: เพลง
0: อันเดี๋ยวบ้านนี้เพลงใดเนาะ TikTok TikTok TikTok TikTok
1: ออนฮะบ่นี่ยังมาจะถามข่าวดูรายจ้า
0: โอ้ยสิถามข่าวผู้สาวเก่าก็บ่ได้วันนี้เนาะ
1: เนี่ยนี่ล่ะเนี่ยมันพื้นอยู่นี
0: ่โอ้ย
1: เอาน้ําเหล้า
0: โอ้ย
1: มันมีพอเด้อ
0: โอ้โอ้ถามข่าวผู้สาวเก่าว่าติ
1: ก็สิแม่นตัวคนสู้เราย่างหอดขึ้นอยู
0: ่โอ้เอาได้เลยได้เลยครับผม
1: ครับนี่ล่ะ
0: ครับผมครับผมครับผมนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับถามข่าวผู้สาวเก่าว่าซั่นโอ้ยเปิ้นอยากฮู้จักชื่อนี่ล่ะว่าผู้สาวเก่าเป็นจังได๋อยู่ดีสบายอยู่บ่ซั่นเด้

ักเกาะรักแม่รักธรรมชาติสถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมซาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชน

0: เต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: 2927444 090

0: มู่พวกเปิดกิจการเพื่อนแท้มันก็ต้องซอยเหลือกันแบบน้ำพึ่งเลือเสือพึ่งปลาส่งเสริมกันสนับสนุนกันแม่นเพื่อนแท้
1: ตอนหัวหน้าเปิดรีสอร์ทผมก็เห็นมู่หัวหน้าพาเด็กน้อยมาทีละคน2คนอยู่ได้เนาะครับ
0: เอากับเพื่อนแท้มันต้องอุดหนุนกันแต่ก็คิดยากครับเวลาธุรกิจที่มู่เปิดแล้วเฮาบ่มักเฮาจักสิเฮ็ดจังได
1: ๋บ่ยากครับหัวหน้าก็ซื้อให้ผมเป็นคนใส่ก็ได้ตัว
0: อดสว่าแน่เฮาแห่งคิดยากอยู่เฮาซื้อโตใส่โอเคเนาะ
1: โอเคครับเฮ้แต่ว่าธุรกิจที่มู่หัวหน้าเปิดมันคืออีหยังเนาะครับ
0: ขายโรงศพ
1: ฮะขายโรงศพห่วยหัวหน้าการสั่นผมเฝ้าไปส่งกาแฟยายน้อยก่อนเด้อครับเราโทรมาสั่งชุดใหญ่เอาวิทยุแถมและก็เน้นว่าต้องให้ผมเป็นคนไปส่งนั่นๆๆเราโทรมาแล้ว090-292-7444เรากดน้ำห้อนท่าแล้วผมสิเอากาแฟไปส่งเราก่อนเด้อครับ
0: ไปตัวท่านบ่ท่าเอาของพี่อ้ายสิซื้อให้อ้ายซื้อเจ้าใส่สิบ่ดีบ
1: ่บ่เป็นหยังครับหัวหน้า
0: แน่ๆอย่าลืมของแถมด้วยหั่นเราเอาวิทยุแถมแล้วก็โทรมาสั่งอีกว่าเอาน้ำมันนวดสูตรร้อน2กระปุกสูตรเย็น2กระปุกเอานี่ถือไปให้เรานำไปแล้วเก็บเงินกับไม้มันครบเด้ออย่ามันขาดเด้อ
1: ครับผม
2: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
3: ถึกเส้นบ่จ้า
2: อื้อๆโอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งค่อนข้างดีขนาด
3: ย้ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค้ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดเครื่องหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระชายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อคิ้มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อคิ้มสีดำกระปุกละ195 บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่คู่ละ300 บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเถื่อน090-292-7444 090-292-7444โอ้ยส่งให้ไก่เฮือนคุณน่ะ
2: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
3: เฮาใส่น้ำมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถึกใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำเคล็ดลับของยายเลยล่ะ
2: เอาไล่บ่ายผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่เห็นน้ำไล่เห็นน้ำ
0: จ้าจ้าไอ้มันแม่นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หันยายเบิ่งข่าวตัวหำป๊าดยายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอได้หน่อยเจ้ากระแนมเห็นตีเดียวนี
3: ่ก็เห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเชียงใหม่พุ่น
0: อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังได๋สิแนมเห็นเชียงใหม่เดียวนี
3: ่ก็มาเบิ่งจีลานี่มันแม่นเชียงใหม่บ่
0: เออแมนอีลีล่ะเฮ้ยเบิ่งใน YouTube มันก็เห็นนั่นล่ะ
3: เบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดี
0: มีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามื้อคืนก็เลี้ยวบ่เห็นมุม
3: เอาอันนี้ไป
0: อีหยังล่ะนี่ยาย
3: สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650 บาทอยากได้ก็โทรหาเพิ่นโลด090-292-7444 090-292-7444 ส่งฟรีฮอดเฮือน
0: 090-292-7444 ส่งฟรีฮอดเฮือนตีย้าย
3: เออสั่งมากินเด้อ
0: ครับผม

0: 아이 이음은 해
1: 뭐미러
0: 이리디 아이 가능사나 성문으
1: 뭐미러
0: 허풀레 라이팝 아이 레번지 봄만 까와라 오만 원
1: 영화 뭐미러
0: ขอบคุณหลายๆครับที่ไอ้บ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกไอ้บ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: แต่ยังว่าบ่มีพี่ดอกมันมีเงินให้ยืมแค่เดี๋ยวนี
0: ้โอ้ยผมว่าไอ้บ่คิดดอกนําผมซะเดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแล้วมันสิได้เงินนั่นเปล่าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากะใสเซ็นบํารุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่090 292 7444 090 292 7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
0: โอ้โหหลอกล้มหลอกเมื่อบ่บ่คิดหลอกกับเฮาบัดใดแต่บ่มีเงินให้เฮายืมตัว
1: จมหยังจมหยัง
0: ผมมีหยังครับให้ผมเพื่อนออเดอร์ซื้อ
1: เดี๋ยวไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่มแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการคันจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนนำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจทาถูหนวดกับผ่อนคลายนำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090 292 7444 090 292 7444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: นายสันมุตนะคะเป็นเภสัชกรแห่งปัจจุบันผู้ช่วยชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระแสเส้นแมงก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระแสเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรกับ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระแสเส้นแมงก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายค่ะที่สำคัญสินค้าในระ

0: บักลาเอาสบู่ก้อนทำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แหน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนไหนล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะค่อยเป็นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหนาตัวแม่หัวกะโทษสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444หั่นยืนมาให้แม่แน่
1: เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออขอบใจแล้วลูกเด
2: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่ไหมเงินคือหลายจังวะ
1: แม่ไปรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูก
1: บุ้มมองให้เงาๆวะ
0: กะนิดนึงอ่ะแม่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาจะสันได้บ่แม่
0: เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: โอ้ยเงาๆกะสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าไม่มึงบอกครับกูบัดไหนแพ้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตา

0: ที่ไว้ว่างใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำนำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเส้นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก่อนค่ำฟัง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

โยมพี่บ้านเพิ่นคอยจองพญาคำเสียวทอดเพื่อลูกขอดอกหลวกเฮียไม่ซ้อยอันบ่บ้องเสียงหลอกเบิ่งคุณแห้งเว้าไปปันแห้งบ่นใจสิปุ้นคันปิ่นผ่องคันเสียนลูกไรสันกาย

0: โอ้ยกาลีเอ้ยไอ้พ่อกาขาดอกแกสามารถบังคับให้เฮ็ดไปทั่วที่ทั่วแดนเลยโถโว้ย
1: โอ้ยพี่มโนเอ้ยพี่พ่อกาขาน้องกะบ่ว่าแนวใดเด้ล่ะกาลีนี่เพียงร่องใจเพื่อสิหาความกล้าขั้นพี่พ่อกาขามั่นดาคือน้องสังข่อยก็สิขอหันหลังอวยหน้าขึ้นสู่บ้านให้ใช้เลี้ยงเมียไปเท่านั้นเลียวบ่บ่มีสัจจะปานนี้สิอยู่น้ำไหนติ
0: เดี๋ยวเจ้าว่าหยังก็ว่างหั่น
1: อันเจ้าบ่กล้าข่าข่อยก็บ่ว่าแนวใดดอกเจ้าก็ฮักแม่เจ้าข่อยก็ฮักแม่ข่อยต่างคนก็ต่างอยู่ต่างคนสิซั่น
0: เมียบ้านบ่ติว่า
1: เมียนั่นแล้วสิอยู่เฮ็ดหย
0: ังฟังซะก่อนฟังซะก่อนก
1: ันเวลาไปอ้อยข่อยมานี่อ้อยคักอ้อยแน
0: ่บ่ใครเป็นเจ้าบอกข่าเทวดาก็สีนำบอตสั่งให้ทำข่าผู้ใดก็ได้เอาแม่พี่รับร้องร้องบอกวิธีมาเบิ่งกันนะสีให้ข่าโดยวิธีใดอันข่าไม่ยานี่แม่
1: อันมันสียากนะข่อยคิดไว้ตั้งแต่โดนแล้วไอ้มโน
0: เฮ็ดจังได๋บ่ไว้พี่ฟัง
1: ข่าฉี่กระตือกระยากกว่าตัวกระหามไปเผาคำขึ้นกับเบิดเลี้ยง
0: หามไปเผา
1: แม่นมื้อนั้นมื้อใดเวลาใดเฮาสิข่าอีหยังเฮาก็ย่องเข้าไปในเฮียนให้เจ้าไปทั้งหัวบอลข่อยอยู่ทั้งตีนบอลเจ้าคุบปากข่อยคุบขามัดแข้งมัดขามัดปากเรียบร้อยบ่ให้เล่าห้อง
0: ให้ห้องบ่ได้ให้ดินบ่
1: ได้ปากบ่ได้บ่ให้ถ้าเฮ็ดอื่นเพิ่นฮู้นำกะหามไปเผาคำขึ้นกะเบิดเลี้ยงหามเอาเตียงไงเฒ่าไปเผาไฟเข้าใจไปไฟกระบองบ่ต้องไต้คนสิฮู้เรื่องนำท่อนั่นก็สิ้นเรื่องแหง
0: โอ้เอาให้มันเด็ดสมอลี่คิงนิ่งเลยล่ะว่าติว่า
1: ตายคักตายเนี่ยตายเกียบตายจมกันจังซี่
0: บ่เข้าท่าเข้าท่าเว้ย
1: บ่ว่าแต่เข้าท่าล่ะเข้าฮอดฟังคุณ
0: เป็นอันว่าตกลงพ่อปรึกษากันถูกต้องเมียแนะช่องให้ผัวเห็นทุกตอนเย็นในมื้อนั้นผู้เป็นแม่ของกาลีหนีมายามลูกสาวตนได้พักนอนขึ้นคางเมื่อได้ว่างโค้งร่างไผมายามก็แล้วแต่กินแล้งแล้วนางกาลีบอกให้ญากับแม่เข้าไปนอนอยู่ห้องเชียงเตียงไก่แห่งกันสั่งกำชับให้ญานั้นนอนบนเก่าคือถึงเตียงแม่ของนางให้นอนเชียงกอมหลานอยู่ทั้งไตดึกมาหลานเลยให้อ้อยเท่าใดก็บ่อยู่ก็โยมมือญาจึงลงมาสู่อ้อยหลานชายอยู่ไตให้ดองขึ้นไปอยู่แทนพ่อสมควรกาลีแค้นจึงรีบลุกปุกผัวเด็กเลยตัวรีบพาไปคันแบกหามเตียงน้อยสองผัวเมียก็เลยคอยย่องเข้าไปในไฟอันใดในเฮือนไฟบ่ซองญาติแม่ยาของเจ้าของตื่นตระหนกโอดห้องพ่อถึงห้องจึงเล็งไว้เฝ้าเอาเชือกผูกไว้ติดให้อยู่กับเตียง

0: อันทรงเสียงเอาผ้าปิดอัดปากย้ายแล้วผ้าเกื่อนพ่อเตหามลงเฮือนนางกาลีหามถึงฟอนมันบ่ฮู้ว่าเป็นมั่นดาของมั่นสำดอกหามพ่อไปถึงโกกพาซากันไฟหากะเราเผาเสร็จเรียบร้อยจึงกลับสู่เฮหามบัดนี้สองสามีภรรยาสิคิดกันจังไดนั้นหันมาฟังนางหล่านางกาลีผู้คิดสัวกำสิตามท่านตัวนางสิโอ้อวดพ้องโอ้อวดพ้องจ๋าเบาไปจังได
1: พ่อแม่เอ้ยตาสมินเบี่ยงสายใหญ่ไปใส่ทั้งขวาขวนหัวลูกตัวชิ่งของข่อยจ้าสิเป็นอย่างนกมะห่องกูกห่องขวนกระดอกกระเดียเท

0: นายผวนบ่เบิ่งผู้เบิ่งคนบ่มีตาหน่อยเป็นจังไดนี่บักแม่งงบบ่เบิ่งหน้าเบิ่งหลังติแม่ของกูตายแล้วว
1: ายเอิ้นนี่มันถูกซื้อในกาลนี้ไอ้ซื้อมานบบ่แม่นซื้อแม่งงบเด้เนี่ย
0: สัวคือมาปานนี้บ่น่าซื้อมานบดอกซื้อแม่งงบดีกว่าว
1: ่
0: าจังไดกว่า
1: โอ้ยอย่าซะแม่งงบหลูเลยโถไว้คือกาลนี้
0: เว้ากันซาสั่นๆเข้าใจกันง่ายๆปานนี้แม่น้องตายแม่พี่ม่วยบ่มีได้เปรียบไผดอกแม่ตะแวแม่พี่บ่ทันได้ตายบัดนี้พี่ต้องไปจัดการเฮ็ดกองฟ้อนต้องเผาแม่ย่ามื้อแรงอีกคันพี่บ่ไปจัดการกองฟ้อนกาลีได้จัดการเผาพี่มนบแท่นแม่ย่า
1: โอ้เอาปานนั้นเลยที่กาลีเดี๋ยวนี
0: ้กันจังซั่นแล้วแม่ข่อยตายแล้วสิตายฟรีได้บ่จะว่า
1: ใครมันแล้วกันไปโลดเปีย
0: บาดโธ่มาสั่งสิมาเว้าเถียงบ่แม่นแนวสิง่ายๆเด้นี่ไปเฝ้าเพชรกวางฟัน
1: เอาล่ะเอาล่ะคันน้องวายจังสั่นตนพี่บ่ขินคาดสิจัดการตามใจย่างเร่งไว้อย่าใจฮ้อนพี่สิพาจัดการมื้อแรงนี่ล่ะแม่เขาบักหมีเจ้าจะสหายใจสะเขียวเลยท้อ
0: ปาดโธ่แม่ข่อยตายแท้ๆเจ้าจังสิมาว่าข่อยดีเขียวว่าเห็นเจ้าอยู่ติ
1: เอาก็เขียวสันตัวน้อยอยากได้ท่านโดมท่านใจใจเย็นๆพี่สิไปเดี๋ยวนี้ล่ะแม่เขาบักคำน้อย
0: ไปไปเฝ้าเพชรกวางฟันอย่ามาเว้าเด่นมันสิคำ
1: เมื่อนายมานพได้ตกลงกันกับนางกาลีผู้เป็นภริยาแล้วจึงตรงแนวไปที่ป่าช้าหาไม้มาทำเป็นเชิงตะกอนหรือกองปอนเขาก็เรียกพอตกดึกได้ขึ้นนั่นทั้งสองก็ซอยกันหามันดาไปเผาบาดนี้พ่ออยู่ขึ้นเชิงตะกอนสิเผานั่นนายมานพก็เลยคำดูกระเป๋ากางเกงของตนเองแต่ไม่มีไม้ขีดไฟจึงพูดขึ้นกับผู้เป็นนางเมียว่าห้อยห้อยกาลีกาลีกาลี
0: เป็นอย่าง
1: บ้าพี่นี่เริ่มไม่ขีดไฟตัวนี้แม่พอเดี๋ยวไม่ขีดไฟไม่จะออกมา
0: โอ้ยหากินจิกหาจนจอกอกซอกข้างเงินบ่เจริญหมอนะหัวก็ยังเหลือมีแต่ไม่ขีดไฟมันสิได้เผาบ่มันสิได้ตายบ่ได้แค่อีหยังฮะนี
1: ่เอ้าถ่าอยู่นี่ล่ะถ่าอยู่นี่พี่สิขึ้นไปเอาข้าวเดียวถ่าอยู่นี่เด้อกาลี
0: เอ้าเจ้าเสียข่อยทาอยู่โคกอยู่ป่าเนี่ย
1: ก็ทาอยู่นี่แล้วเนาะ
0: เจ้าไหนข่อยสิกล้าอยู่ข่อยก็ย่านที่หลอกคือกันนั่นตัวให้ข่อยกลับขึ้นน้ำบ้านน้ำแน่
1: เออเอาขันมาวายจังสั่นเฮาขึ้นไปสู่เขตไข่เข้หาบังก็ปล่อยให้ยาเรานอนลับๆจังเอาไม่ขีดไฟมาต่ำเขามันเนาะกาลีเนาะไปไปขึ้นเมียบ้าน
0: ไปกับไปโอ้ยจะแม่นซัวภาษากับไฟซื่อก็ลืมเมื่อสองสามีภรรยาตกลงกันแล้วจึงตรงแนวไปสู่หมู่บ้านเพื่อจะไปเอาไม้ขีดไฟมาเผาผู้เป็นย่าปล่อยให้ย่านอนอยู่ที่ป่าช้าอยู่ที่เชิงตะกอนก็มีนาการะข้างนั้นบัดนี้ย้อนกล่าวถึงยายจันทีในขณะที่นอนอยู่ป่าช้าอยู่ที่เชิงตะกอนยายจันทีนึกว่าตัวเองนอนอยู่ที่บ้านนางก็ฝันไปต่างๆนานาเหตุฉะนั้นขอเชิญสาธุชนคนใจดีทุกท่านติดตามยายจันทีฝันถ้าญาติโยมฟังดีๆอาจจะมีรางวัลก็มีนาการะบัดนี้
2: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0%อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพ่ออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนคำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตา

0: ก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระไสเซ็นตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยขั้นกี่กวยเอาดาขึ้นก่อนเอากระไสเส้นก่อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์นองไม้ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบปลุกผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาเซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี้ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444
2: ดูครับใบสมุนไพรก้อนคำครับ
3: สวัสดีค่ะสร้างยากระสายเส้นเนี่ยจ้าก
2: ระสายเส้นหนึ่งกระปุกแล้วครับหรือเอากี่กระปุก
3: เอาที่อันที่มันจัดโปะคู่กับกาแฟจ้ะ
2: อ๋อเป็นกระไสเส้นหนึ่งกาแฟสอง
3: จ้าก
2: ระไสหนึ่งกาแฟสองเป็น 1,000 บาทเนาะเอาเป็นโปรลดราคาเนาะ
3: จ้า
2: ได้ครับขอชื่อที่อยู่ผู้รับสินค้าครับส่งคุณอะไรครับ
3: นันทนาเลิศปรีชาจ้าน
2: ันทนาเลิศปรีชาบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
3: 124หมู่4จ้า
2: 124หมู่4เนาะตำบล
3: ข้อเขียว
2: ข้อเขียวอำเภอ
3: วาริชภูมิจ้า
2: วาริชภูมิจังหวัดสกลนครนะครับ
3: จ้า
2: เบอร์โทรก็ติดต่อเบอร์นี้นะ
3: จ้าเบอร์นี้ละจ้า
2: ได้ครับเดี๋ยวจะส่งให้นะครับ
3: รหัสกสินี่47150ด้วยจ้า
2: 47150นะครับ
3: จ้า
2: โอเคครับผม
3: จ้าขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ้านสุขใจก่อนทำครับ
4: ครับ
2: ครับ
4: สั่งยาบำรุงสายตาเลยครับ
2: ได้ครับบำรุงสายตาเอากี่กระปุกครับ
4: กระปุกนึงกระปุกนึงเท่าไหร่ครับ
2: กระปุกนึง650บาทครับ
4: 650
2: ครับ650ครับ
4: เอากาแฟด้วยกล่องนึงครับ
2: กาแฟด้วยกล่องนึงก็จะเป็น 1,000 พอดีครับ
4: ครับผม
2: ครับผมเอาของแถมมีเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูถ้วยกาแฟน้ำมันนวดครับ
4: น้ำมันนวด
5: น้ำมันนวด
4: เอาน้ำมันนวดครับ
2: แถมน้ำมันนวดสูตรร้อนหรือเย็นครับ
4: เย็นครับ
2: เย็นเนาะโอเคครับขอชื่อที่อยู่ผู้รับสินค้าครับส่งคุณอะไรครับ
4: ผมพนมพรใจสมภาครับ
2: คุณพนมพรใจสมภานะครับ บ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
4: บ้านเลขที่55หมู่4ครับ
2: 55หมู่4ตำบล
4: ลาวปอแดง
2: ลาวปอแดงอำเภอเมืองสกลนครนะครับ
5: บ้านกกสมพงษ์ครับ
2: ครับบ้านกกสมพงษ์ครับ
5: ครับ
2: ครับผมเบอร์โทรก็ติดต่อเบอร์นี้เนาะ
5: ครับ
2: ได้ครับได้ครับเดี๋ยวจัดส่งให้นะครับ
5: ครับ
2: ครับครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับบ้านสมุนไพรก้อนคำครับ
7: จ้ามีคุณบ่อยป่ะค่ะ
2: ครับผมนุ่มบ่อยครับ
7: ยายพนังฟังวิทยุพนกระยาสร้างอันกาแฟสร้างให้พนอยู่ก็กลับไปมาเนี่ยเงินเตียนหมดแล้วเดี๋ยวสิโทรสร้างแท็กซี่กอง
2: ได้ครับเดี๋ยวโทรกลับครับ
7: ค่ะค่ะ
2: ครับผม
7: จ้า
2: ครับผมเอากาแฟสี่กล่องเน
7: า
2: ะ
7: คันสองกล่องนี่เท่าไหร่ยังไงเราลองกินเบิ้งแล้วเป็นคนนั่นคันคนนั่นตายเครื่องนึงอย่างนี้แข้งขาเราบ่ได้เราคนติดเตียงได้นี่กินได้บ่
2: กินได้ครับกินได้ตอนนี้เป็นสมุนไพรสกัดสองกล่องหกร้อยจ้ะสี่กล่องหนึ่งพัน
7: เขาจะกล่องเนี่ยสองกล่อง
8: หกพันหนวด
7: เออเราจะเปล่าบอกขนาดเราเสียพลอยบอกไปเถอะจะเดี๋ยวจะกล่องเอากล่องหนึ่งบ่ได้มันเป็นสองเอาสองกล่องหกร้อยสี่กล่องพันเท่าไรจ้ะ
2: สี่กล่องพันถ้วนครับ
7: สี่กล่องพันถ้วนเถื่ออันล่างเถื่อพันหนึ่งเนาะ
2: ครับผม
7: ขอพันหนึ่งจ้ะ
2: จ้ะของแถมมีเสือมีผ้าถุงมีผ้าขนหนูมีน้ำมันหนวดมีแก้วกาแฟเอาได้ดีครับ
7: เอาน้ำมันหนวด
2: สูตรร้อนเลย
7: น้ำมันหนวดบอกแม่ของแถมแถมมากไหมคนแถมมากไหม
8: เออน้ำมันหนวด
7: เอาสูตรเย็นนะสั้นพนนอนตั้งสมือพนราถ้วยแม่แน่ถ้วยแม่แน่เอาจะเป็นคนติดเตียงเจ้าสีกินได้บ่ถามเพื่อนคนก่อนเด้อแม่ว่าสนดอก
2: กินได้ครับตัวนี้เป็นสมุนไพรสกัดตัวใจสไตล์ฟื้นฟูร่างกายอีเมลเรานำ
7: เรากินยาโรงพยาบาลอะไรเดียวนี
2: ่เอากินคู่กับยาหมอยาโรงพยาบาลได้เลยครับตัวนี้ไม่เป็นไรตัวนี้เป็นกาแฟคาเฟอีนต่ำมันจะเป็นพวกสมุนไพรสกัดถึง32ชนิดพวกโสมพวกเฮดลินจือบำรุงร่างกายเลยครับพวกนี
7: ้
2: ครับ
7: สี่กล่องพันหนึ่งพี
2: ่จ้าสี่กล่องหนึ่งพันขอชื่อที่อยู่ผู้รับสินค้าครับส่งคุณอะไรครับ
7: คุณอังคณา
2: อังคณาครับนามสกุล
7: ศักดิ์สาด
2: ประสาทป่ะครับ
7: ศักดิ์สาดสอสล่าไม่หันกอไก่ดอเด็กสละอีกะลั่น
2: ศักดิ์สาดบ้านเลขที่
7: ค่ะ152
2: 152หมู่ที
7: ่หมู่9
2: ตำบล
7: ลำคลองบ้านสาดนาทมก่อนจังตำบลลำคลอง
2: บ้านสะอาดนาทมตำบลลำคลอง
7: ตอลำคลองจ้ะพอเมืองจอกาฬสินธุ์
2: ได้ครับได้ครับเดี๋ยวจัด
7: 460000
2: จ้ะเบอร์โทรก็เบอร์นี้เนาะ 46,000 เนาะ
7: จ้ะ
2: จ้ะเอา
7: ได้มือใดล่ะบัดนี
2: ้มืออื่นก็น่าจะถึงครับพี่ยังสากกับมือฮื้อเด้อ
7: ก่อนก่อนบองเฮือจังซี่ให้คนมาเก็บเอาอยู่พี
2: ่ของฮอดเคยใจครับเก็บเงินไปทางไม่ได้บวกเพิ่มก็จ่ายแค่ 1,000 เดียวนั่นแหละ
7: โอ้จ้าๆๆๆก็จังสิทานรับเอาอยู่บ้านเด
2: ้
7: อ
2: ได้ครับได้ครับขอบคุณหลายๆครับคุณยายเราอยากฟังเพลงฟังก่อนได้บ
7: ่แม่จะอยากฟังหยังบ่ถาม
9: ก็คือฟังอีหยังฟังคุมมือ
2: นี่ฟังลําก่อนได้ลูกชายสิเปิดซูฟัง
7: นั่นลูกชายเจ้าสิเปิดให้ฟังฟังก่อนได
9: ้อยากฟังมัน
7: พนาก่อนได้กระมวลหมดบ้านก่อนวิทยุตั้งแต่วิทยุเจ้าอยู่หมดมือท่านเพื่ออยู่ร้องสั่นอยากให้โทรหาอันนี้ก็คือว่าเป็นคนติดเตียงบ่ตายกินนะแม่กับเป้าปัดไปปัดไปบัดเอาอีหลีนี่เคี่ยว
2: กินได้ครับพี่แล้วพี่ลองกินเบิ่งน้ําแม่ลองเบิ่งตัวนี้มันจะซอยบํารุงร่างกายหลายส่วนนะครับเนาะอยากให้ลองท่าน
7: จะเลือกอันเพิ่นนั่นน่ะเพิ่นว่าจะเลือกน้ํามันหนวดแม่เด้อ
2: ได
9: ้แม่เสียงจ๋าบ่ดีเสียงจ๋าบ่ดีเสียงจ๋าว่อนเบิ่งคนก็บ่เห็นหูเพิ่นใหญ
2: ่จ๋าแม่
7: ครับ90ละเด้อ90ละเด้อกับเจ้าจัดมามันถือเด้อ
2: ได้ครับได้ครับได้คร
7: ับ จ้าๆแค่นี้ล่ะค่ะเดี๋ยวรอสินค้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับขอบคุณครับ
10: ฮัลโหลครับ
11: สวัสดีค่ะพ่อบุญศรี
10: ครับ
11: ค่ะ
10: เอากระเพาะมาส่งให้พ่อนี่ด้วยนะ
11: ได้ค่ะพ่อเจ้ากองคะ
10: เอา4กอง
11: ได้ค่ะส่งที่อยู่ของคุณพ่อบุญศรีเลยเนาะเบอร์โทรก็ใช้เบอร์นี้เนาะพ่อเนาะ
10: ครับเบอร์โทรเบอร์นี้แหละลูก
11: จ้าจ้าพ่อเดี๋ยวมื้ออื่นจะส่งให้ด้วย
10: ครับแถมเด้อ
11: จะเอาอะไรครับพ่อ
10: เอาเสื้อ
11: เอาเสื้อได้เลยค่ะพ่อเดี๋ยวมื้ออื่น
10: เอาสีอันสีชมพูเด้อ
11: มันมีบ่เนาะเดี๋ยวลูกเบิ่งให้เด้อมันถ้ามันบ่มีเอาเป็นสีไก่เคียงได้บ่คะพ่อ
10: เออสีไก่เคียงก็ได้ลูก
11: จ้าแต่ถ้ามันมีเดี๋ยวหนูใส่ไปให้นะคะ
10: เออ
11: แต่เดี๋ยวมื้ออื่นลูกส่งให้ครับพ่อ
10: คร
11: ับ ขอบคุณมากนะคะ
10: 1,000 บาทนั่นวะ
11: ใช่ค่ะใช่ค่ะพ่อ 1,000 บาท
10: เออ
11: จ้า
10: พอดีเงินเดือนออกพอดีลูก
11: โอ้จ้าจ้าพ่อโอเคแล้วพรุ่งนี้ลูกรีบจัดส่งให้เลย
10: ครับ
11: จ้าจ้าสวัสดีค่ะพ่อ
10: พอดีกาแฟกับมัดพอดี
11: จ้าพอดีกันเลยนะพ่อเนาะ
10: ครับ
11: จ้าจ้าขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวส่งให้ค่ะพ่อ
10: ครับ
11: จ้าสวัสดีค่ะ
10: อันนี้ไม่ขายดี
11: จ้า
10: อันนี้ไม่ขายดี
11: อันนี้น้องอ้อมค่ะเป็นแฟนบ่าวบอย
10: น้องอ้อม
11: จ้า
10: น้องอ้อมครับครับครับ
12: บ้านสมุนไพรก่อนครับครับ
13: อันบ้าบ่อยครับมันสมมติว่าผมซื้ออ่อนบางลุงสายตาสองกระปุกนี่มีแม่แถมไหมครับ
12: มีครับผม
13: เขาเรียกเขาได้ยังไงครับ
12: มีเสื้อมีผ้าถุงมีผ้าขนหนูมีน้ำมันนวดครับ
13: โอ้เดี๋ยวผมถามมันเกี่ยวนะ
12: ครับผม
13: อันนั้นก็นี่ประสิทธิ์เราบ่เราปะทุมบอกที่เดียวไปนะครับเราเสียว่าจะบ้าบ่อย
12: ได้ครับเอาเป็นเสือเนาะพ่อบุญเลิศราชอุ่นนี่เน
13: า
12: ะ
13: อะไรครับ
12: พ่อบุญเลิศราชอุ่นนี่เนาะครับเน
13: า
12: ะ
13: ครับผมครับผม
14: อยากเผื่อยี่ไง
13: เราเสียเผื่อยี่ไงได้คนวันน
12: ั่นแหละได้ครับไม่เป็นเสือพี่ใส่ใส่ได้อยู่พ
13: ่อครับครับคร
12: ับเป็นบำรุงสายตาสองกระปุก1,300 บาทแถมเสือนะครับ
13: ครับผมครับผม
12: ครับขอบคุณมากครับพ่อ
13: คร
12: ับสวัสดีครับสวัสดีครับดีครับบ้านสมุนไพรก้อนคำครับสวัสดีครับบ้านสมุนไพรก้อนคำครับ
13: ฮัลโหล
12: ครับผม
13: บ้าบ่อยครับ
12: บ้าบ่อยครับ
13: ผมจะสั่งกาแฟครับ
12: ครับผมเอาจะกองครับผม
13: กาแฟ2กอง
12: กาแฟ2กอง600บาทครับ
13: เอากระใสเส้นกองนึง
12: กระใสเส้นน้ำนึงกระปุกครับผม
13: ครับครับเท่านี้ละ
12: อ๋อได้ครับขอซื้อที่ยุผู้รับสินค้าครับส่งคุณพ่ออะไรครับ
13: พ่อประสิทธิ
12: ์พ่อประสิทธิ์นามสกุลยังพ่อ
13: ศรีโยธาย
12: ังก่อครับ
13: ศรีโยธา
12: ศรีโยธา
13: ครับ
12: บ้านเลขที่เท่าไหร่พ่อ
13: บ้านเลขที่102
12: 102หมู่ที
13: ่หมู่ที่8
12: แบบตำบล
13: ตำบลนาคาน
12: าคาอำเภอเมืองอุดรนี่นะพ่อเนาะ
13: ครับผม
12: บ้านนี้อย่างนี้พ่อบ้านเฮา
13: บ้านลำแตงครับด้วยราคาเขามากอะ
12: โอเคครับพ่อเอามันเป็น1,950 บาทพ่อเอาอย่างแถมมีเสือมีผ้าถุงมีผ้าขนหนูมีน้ำมันนวดเรียกได้หนึ่งอย่าง
13: เอาน้ำมันนวดได้ปะ
12: ได้ครับเป็นสูตรร้อนหรือสูตรเย็นครับ
13: เอาสูตรร้อนมาได้สุดร้อนนะรู้สุดร้อนแล้ว
12: ได้ครับได้ครับพ่อประสิทธิ์เบอร์โทรกับที่ต่อพ่อเบอร์นี้ได้ตลอดเนาะ
13: ครับผม
12: ครับเดี๋ยวลูกจักตรงเก็บเงินไปข้าง1,050 บาทนะครับไม่มีบวกเพิ่มนะพ่อนะ
13: ครับ
12: ครับพ่อประสิทธิ์

0: เอาสองกระปุกนะคะสูตรเย็นกับสูตรร้อนนะคะ
1: เป็นร้อนกับเย็นนะครับได้ครับ300 บาทครับขอชื่อที่อยู่ผู้รับสินค้าครับส่งคุณอะไรครับ
0: คำมีสูงสุมานค่ะ
1: คุณคำมีกุสุมานเหรอครับ
0: สูงค่ะสออูงอสูง
1: อ๋อสูง
0: สุมานค่ะ
1: มานยอยลอลิงยอยักษ์กลันใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ครับบ้านเลขที่เท่าไหร่
0: กลันค่ะ
1: ครับบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
0: 405ค่ะ405
1: 405หมู่ที
0: ่หมู่5ค่ะ
1: หมู่5ตำบล
0: บ้านเลื่อมค่ะอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี
1: บ้านเลื่อมอำเภอเมืองอุดรเนาะบ้านอะไรครับหมู่บ้านเรา
0: สถาพรค่ะสุพรเจริญ3ก็ได้ค่ะซอยพรเจริญ3ก็ได้
1: ซอยพรเจริญ3นะครับได้ครับ
0: ค่ะ
1: เบอร์โทรก็ติดต่อเบอร์นี้เนาะพี่เนาะ
0: ใช่ค่ะเบอร์ติดต่อเบอร์นี้ค่ะ
1: ได้ครับรอสินค้าประมาณ 2-3 วันนะครับเดี๋ยวขนส่งโทรหานะจ่าย300ไม่มีบวกเพิ่มนะครับ
0: ได้ค่ะ
1: ครับขอบคุณมากครับ
0: ปลายทางนะคะ
1: ปลายทางครับปลายทางครับพี่ครับผม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ขาพอดี
2: ม
1: ัน
2: บวมขึ้นนะพี
3: ่ครับ
2: อยากได้ยามาทาน
3: โอ้น้ำมันนวด
2: ยำค่าแน่ครับ
3: ยำนวดครับน้ำมันนวดคู่ละ300 บาทครับมีสูตรร้อนกับสูตรเย็น
2: เออแบบสูตรได้ไหมสูตรร้อนครับ
3: เอาสูตรร้อนทั้งสองบาท
2: ครับ
3: ครับ
2: มีสูตรเย็นเอาสูตรร้อนอย่างเดียวพี
3: ่สูตรร้อน2 กระปุก300เนาะ
2: ครับ
3: ครับ
2: เอาแบบท่าเลยพี่เล่นแบบท่าเลย
3: ครับน้ำมันนวด
2: เป็นแบบขนาดครับ
3: ครับผมครับ
2: ครับ
3: นี่คือบ่ลอกเอา
2: เอาเป็นยังไงครับพี่พี่น้อง
3: คือบ่ลอกเอาร้อนนึงเย็นนึงไปใส่ร่องเหมือนครับ
2: เอาห้อนนึงครับเย็นผมท่าบ่ค่อยปานใดนะ
3: โอเคครับ
2: แห้งนะ
3: เอาร้อนสองได้ครับขอซื้อที่ยุบผู้รับสินค้าครับส่งคุณหยังครับ
2: ชื่อเองครับโอเคเข้าในเด้อจะลองฟัง
4: ที่อยู่ใช่มั้ยคะ
3: ครับชื่อที่อยู่ครับพี
4: ่ค่ะชื่อเพียรสุจริต
3: คุณเพียรสุจริตครับบ้านเลขที่ครับ
4: 44หมู่4
3: 44หมู่4
4: ตำบลละประแดง
3: ละประแดงอำเภอเมืองสกลนครเนาะ
4: ค
3: ่
4: ะ
3: ได้ครับพี่ครับเดี๋ยวจะส่งให้ครับพี
2: ่ฟังด้วยนะเพลงนึง
4: ค่ะ
3: ครับขอบคุณมากครับ
4: ขอบคุณค่ะ
5: จ้า
1: ครับผม
5: เอาโทรมาสั่งสมุนไพรก้อนคำนะจ๊ะ
1: ได้ครับเป็นน้ำมันนวด
5: ยามันเป็นยานวดเป็นบ่จ้ะ
1: น้ำมันนวดสูตรร้อนสูตรเย็นเนาะ
5: น้ำมันนวดสูตรร้อนสูตรเย็นเอาสูตรไหนบ่
6: เอาสูตรเย็น
5: เอาสูตรเย็นอันละเท่าไหร่จ้ะ
1: กระปุกเดียว195ถ้า2 กระปุก300ครับ
5: อ๋อเอาสูตรเย็น2 กระปุกรวมทรงมันบ่จ้ะเนี่ย
1: รวมทรงครับ300 บาทส่งฟรีครับ
5: เอาสูตรเดี๋ยวค่อยๆเฝ้ากับเพื่อนกันเอาสูตรเย็น
1: ครับ
5: 2 กระปุก
1: 300 บาทเนาะส่งคุณพ่ออะไรครับ
5: อันส่งอันเดี๋ยวอันบอกซื้อนเดี๋ยวบอกซื้อนบ้านเลขที่บ้านเลขที่36
1: 36หมู่ที
5: ่หมู่10
1: หมู่10ตำบล
5: มิตรภาพ
1: อำเภอ
5: แก่ดำ
1: จังหวัดมหาสารคามเนาะผู้รับสินค้าชื่อว่าจังไดครับ
5: อันเอามาส่งอันพ่อคำดี
1: นามสกุล
5: สิทธิดาจ้ะ
1: สิทธิอะไรนะครับ
5: สิทธิดา
1: โอเคครับผมเบอร์โทรกับที่ต่อเบอร์นี้เนาะครับ
5: อันเมื่อไหร่ได้จ้ะจังนี
1: ่ประมาณ 2-3 วันสินค้าถึงนะครับขนส่งโทรหา
5: 2-3 วัน
1: ครับไม่มีเก็บเพิ่มนะครับปลายทางไม่มีบวกเพิ่มนะ
5: ปลายทางจ้ะปลายทาง300
1: 300บาท
5: เก็บเพิ่ม
1: ครับผม
5: จ้ะสมุนไพรช่วง
1: ครับ
5: จ้ะ
1: ครับสวัสดีครับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับ
7: บางครั้งอยากเกิดสั่งยาอันยาบำรุงสายตาไหมครับ
1: บำรุงสายตานะพอรอประมาณจะ20,000ได้พอเด้อเพราะว่าบำรุงสายตามันหมดเดี๋ยวน่าจะมาถึงมือนี้หรือมืออื่นล่ะ
7: มันราคาเท่าไหร่ครับ
1: 650 บาทครับพ่อ
7: สั่งกล่องเดียวมากล่องเดียวมาส่งบ
1: ่กล่องเดียวกับส่งครับ
7: ครับกลับสั่งนะครับ
1: ได้ครับเอา1กล่องเนาะส่งคุณพ่อข้อมูลใจเก่งนี่เนาะ
7: ครับเอาครับ
1: ครับผม
7: 169นะครับ
1: ครับผมได้ครับ
7: 20,000มาครับ20,000มาครับ
1: ของน่าจะประมาณครับ 2-30,000 บ่เกินนี้ก็ซัพพอร์ตได้เพราะว่าไอ้สินค้ามันหมดตอนนี้มันกำลังมากใกล้จะฮอดแล้วล่ะ
7: ครับเพราะท่านเขาจะได้เตรียมเงินไว
1: ้ได้ครับพ่อครับขอบคุณคร
7: ับ สั่งของหลายคนแล้วล่ะสั่งให้เขาหลายคนแล้ว
1: ครับพ่อขอบคุณหลายครับพี่พ่อครับ
7: ครับ
1: ครับสวัสดีครับ
8: บ้านสมุนไพรก่อนข้าวครับ
9: ฮัลโหลบอย
1: ครับพ่อ
8: ครับพ่อ
9: สั่งกระจายสองซองเนี่ยมึงเงินเบิดล่ะ

0: ครับได้ครับกับแฟนสองของน้อง
1: นั่นแหละพวกเพื่อนกุ๊ดเพียง
0: พวกเพื่อนกุ๊ดเพียงที่อยู่เดิมครับเดี๋ยวลูกจะส่งให้ครับพ
1: ่อครับ
0: ครับผมขอบคุณครับ
1: คร
0: ับ ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับ
1: เราได้สุดร้อนกับสุดเย็นนะครับ
0: ได้ครับอีพอเคยสั่งไป
1: นั่งครับฟังจะดิจิทัลซึ่งเมื่อไงแกพอดีทางสื่อเอเชีย
0: อ๋อได้ครับเป็นนวดร้อนกับเย็นนะพ่อเนาะ
1: ครับ
0: ได้ครับ300บาทครับพ่อส่งคุณพ่ออะไรครับเดี๋ยวลูกขอซื้อทีอยู่นะ
1: คุณพ่อเรียวครับ
0: พ่อเรียวนามสกุลอะไรครับ
1: ชัยเกรินครับ
0: ชัยยังก็พ่อ
1: ชัยเกริน
0: ชัยเกริน
1: ครับ
0: ครับบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับพ
1: ่อ147
0: 147หมู่ที
1: ่หมู่2
0: หมู
1: ่ตำบลยุดอน
0: หมู่ที่2ตำบลยุดอนอำเภอเมืองสกลนครเนาะ
1: ครับ
0: ได้ครับพ่อเบอร์โทรก็ติดต่อพ่อเบอร์นี้เนาะ
1: ครับผม
0: ได้ครับได้ครับเดี๋ยวลูกจัดส่งให้นะครับพ่อนะ
1: ครับ
0: ครับสวัสดีครับขอบคุณครับ
1: หมายถามเอาสี่กล่อง
0: เอากาแฟสี่กล่องเนาะอีพ่อเคยสั่งหรือไปครับ
1: ฮะ
0: พ่อเคยสั่งหรือไปครับ
1: เออเคยกินแล้วเบิร์ดไลท์อ่ะ
0: บอกซื้อคุณพ่ออย่างนี้พอดีมันโอนสายมาอีกเครื่องนึง
1: พ่อยี่สูง
0: พ่อสูง
1: ยี่สูง
0: นามสกุลนะครับ
1: ถามพัน
0: หืม
2: พ่อสูงถามพัน
1: ถามะพัน
0: อ๋อพ่อสูงถามะพันเนาะคำเนาะโอเคครับ
1: เออเคยมาส่งเนี่ยอยู่ตัว
0: ครับผมครับผมพอดีเครื่องนั้นมันบ่ได้เอามาทางห้องส่งมันโอนสายมา
1: เออทำแสงเพชรเด้อ
0: เอากาแฟซีกองเอายังแถม
1: นี่บ่ผ้าห่มบ่ผ้าห่มได้บ่
0: มันมีแต่ผ้าขนหนูผ้าถุงมีเสื้อมีถ้วยกาแฟมีน้ำมันนวดครับ
1: แต่มีแนวไหนเนี่ยบอกด้วย
0: มีเสื้อมีผ้าถุงมีผ้าขนหนูมีแก้วกาแฟมีน้ำมันนวดครับผ้าห่มมันจะแถมชุดใหญ่ชุดแปดกอง
1: โอ้อันผ้าถุงของผู้หญิงวะ
0: ครับผ้าถุงของผู้หญิง
1: เออเอาผ้าถุงก็ได
0: ้ได้ครับได้ครับเดี๋ยวลูกจัดส่งให้เดี๋ยวพอเด้อ
1: ครับผม
0: ครับขอบคุณครับผ้าสูงครับ
1: ครับผม
3: บอกเคยครับบอก
0: คุณยังว่าท่านเคยสั่งเนาะสั่งครั้งแรกเนาะ
3: ค่ะ
0: กาแฟ2กล่องนี้600บาทนะครับ
3: จ
0: ้
3: า
0: ได้ครับขอซื้อที่ผู้รับสินค้าครับส่งคุณอะไรครับ
3: คุณกองนาจิตธรรม
0: คุณกองนาก
3: องมา
0: ม่อมาสารานะครับเนาะ
3: จ้าน
0: ามสกุลยังก่อครับ
3: จิตธรรม
0: สิทธิธรรมสิทธินี่เนาะครับเนาะ
3: จิตก็อีโดจิตดีจ้ะ
0: โอ้จิตบ่จิตธรรม
3: จ้าจิตธรรม
0: จิตธรรมบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
3: 147
0: 147หมู่ที
3: ่หมู่8บ้านอ่าง
0: หมู่8บ้านอ่างตำบล
3: ม่วงไข
0: ่ตำบลม่วงไข่อำเภอบางโคนบ่ครับ
3: ค่ะอำเภอบางโคนจังหวัดสกลนะคะ
0: โอเคครับเบอร์โทรกับติดต่อเบอร์นี้เนาะ
3: ค
0: ่
3: ะ
0: ได้ครับเดี๋ยวจะส่งให้รอสินค้าประมาณ 2-3 วันนะครับสินค้าถึงแล้วคนส่งโทรหา
3: ค่ะ
0: ครับผมขอบคุณหลายๆครับพี่ครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับ
4: กาแฟปลาบ่อยครับ
5: กาแฟแล้วครับกาแฟนะ
4: กาแฟได้แล้วเนาะแม่หนู
5: จ้า
4: จ้าขอบคุณหลาย
5: ๆปวดแล้วนอนบ่ลากมาส่งกินครึ่งซองนอนหลับซื
4: ้อครับผม
5: ค่ะฮอดแล้วจ้าแค่นี้ละ
4: ครับแม่ขอบคุณครับขอบคุณครับ
5: คร
4: ับสวัสดีครับ
5: จ้า
6: สวัสดีครับแม่บุญช่วยครับ
7: แม่บุญช่วยคร
8: ับ จ้าแม่ฉลาดด้วยไหนลูก
6: แม่ฉลาดแล้วจะไหน
7: แม่ฉลาดแล้วจะไหนครับ
8: เนี่ยโทรหาตั้งเม็ดปฏิขอเพียงอะไรใช่แดนไหมลูก
6: ครับผม
7: ครับผม
8: เนี่ยสิสั่งซื้อยาหมองด้วยหรอวันที่ชิปก่อน
6: ต้องมียาหมองครับ
7: ต้องมียาหมองที่จะมาบุญช่วย
8: จ้ามันมากินเขา
6: ครับครับไปยังครับทำให้สิ่งที่เรา
8: ชมทุกเม็ด
6: ครับโอ้ย
7: แจกมันแจกมาเลยนะครับ
8: ตรงใกล้ว่องนะไม่เสื่อมมา
6: ครับโอ้ยครับโอ้ยจะเสื่อมทำเม็ดนะ
8: เออมันหมานะลูกเด้อ
6: คุณแม่คุณแม่เพื่อนกัน
8: ครับ
6: ครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
5: จ้า
9: ครับอีเมฆให้สั่งหน่อยดิเนาะ
5: บ่ได้
9: ค่ะโหยังบ่เคยสร้างบ่ครับ
5: แม่อยู่พนมไพ
9: รอ๋ออยู่พนมไพรส่งคุณแม่อะไรครับ
5: แม่ติงบ้านคำพะ
9: แม่ติงนามสกุลอะไรครับแม่
2: นนทชาติน
9: นทชาติบ้านเลขที่เท่าไหร่จ้าแม
2: ่28
9: 28หมู่ที
2: ่หมู่9
9: หมู่9บ้านคำพระ
2: พนมไ
9: พ
2: ฮะอำเภอพนมไพจังหวัดร้อยเอ็ด
9: บ้านคำพระตำบลอะไรครับแม
2: ่ตำบลนานวล
9: ตำบลนานวลอำเภอพนมไพจังหวัดร้อยเอ็ดเน
2: า
9: ะ
2: ค่ะเอาสูตรเย็น2ปุกตะปุก
9: ครับผมเอาแต่เย็นแม่นบ่แม
2: ่แม่นค่ะ
9: โอเคครับอย่างเดียวบ่อีแม่ลองเอากาแฟไปกินบ
2: ่คนแม่บ่กินกาแฟจักเที่ยตัว
9: ตัวนี้มันกาแฟสมุนไพรแม่คาเฟอีนต่ํา
2: แล้วมุนไพรอยู่แม่มันโลกหลายแม่บ่กินกาแฟจักเที่ยดอก
9: เอาได้ครับได้ครับเป็นนวดเย็น2กับปุ๊บ3
2: ไปเนาะ
9: ส่งยังเร็วมืออื่นยังซากกับมือฮือเด้อแม่เด้อแล้วแต่คนส่งแต่ละหม้องมันบ่คือกัน
2: จ
9: ้าจ้านวดเย็น2กระปุก300บาทเนาะไม่ติ่งเน
2: า
9: ะ
2: ค่ะ
9: ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ค่ะค่ะ
4: สว
2: ั
4: สดีครับบ้านสมุนไพรก้อนคำครับ
10: เออบอย
4: ครับยาย
10: อีแม่ว่าโทรแล้วมันบ่ติดบังหันมันไปแจ้งได้ซั่นเนาะ
4: อ๋อจ้าอีแม่แม่สั่งของบ
10: ่เออบัดนี้เอาร้อนเอา8กล้องมันมีปูนแม่นบ
4: ่ครับแม่นครับ
10: กล้อง
4: ครับ
10: เอาจังสิเอากาแฟมั้ยจังสิ
4: จะเอากาแฟแถมเป็น9เนาะ8แถม1เน
10: าะอันพาอาจารย์คนของคนมันหมดอันนี้ของแม่ท่านหมดเนาะแต่ว่าพาอาจารย์จนหมดแล้ว
4: โ
10: หทั้งไ
4: ห้ใบครับก็เป็นเอากาแฟ8กล่องแถมปี1กล่องเนาะแม่เนาะเป็นได้9กล่องเนาะ 2,000 เนาะ
10: เออ 2,000 ได้8กล้องเก่ากล้องกับเป็นโปเนาะ
4: ครับผม
10: แม่นบ่จบ
4: แม่นครับแม่นครับแม่นครับ
10: มื้ออื่นสิได้มา
4: จ้ามื้ออื่นก็ถึงคุณแม่ล่ะครับ
10: เออเดี๋ยวอีแม่สิไปเอางั้นน้ําหลวงพี่มื้ออื่นไปจังหัน
4: ได้ครับได้ครับ
10: จ
4: ้ะได้ครับครับแม่สุขภาพแข็งแรงนะแม่เด้อ
10: จ้าจ้า
4: จ้าจ้าสวัสดีครับแม่ทองย้อยครับ
11: สวัสดีครับบ้านสมุนไพรก้อนคําครับ
12: บ๊ายบาย
4: ครับผม
12: ท่านแม่สั่งยากระใช้เห็นแล้ว
4: กระใช้เสร็จแล้วจะกระปุกค่ะแม่
12: เอากระปุกนึงก็หลานหวัดร้อน2ให้ลูก
4: ร้อน2กระใช้1ก็จะเป็น750บาทนะแม่เนาะ
12: จาก750
4: จากส่งคุณแม่อะไรจ๊ะ
12: แม่สั่งสีคือเท่าล่ะค่ะแต่ว่าแม่เปลี่ยนแม่โทรศัพท์เบอร์นี้ของเจ้าแม่จะสิโทรมาส่งมาสั่งเก่าบ่บ่ชื่อเบอร์แม่ก้าวแม่ได้บ
4: ่แม่สั่งสีนามสกุลนี้ค่ะแม่
12: แก้วสีขาวนะลูก
4: แก้วสีขาว
12: จ้า
4: เดี๋ยวได้เดี๋ยวได้ลูกคนเบิ่งเบอร์เก่าแม่ก่อนแป๊บนึงเด้อไอ้ใส่เบอร์แม่แม่นบ
12: ่จ้าจ้าค่ะเพิ่นมาค่ะเพิ่นมาส่งเอาใส่เบอร์แม่เด้ออันนี้เบอร์พ่อเพิ่นบ่เคยรับโทรศัพท
4: ์โอ้ว่าอยู่ลูกโทรไปเมื่อคืนโทรกลับก็บ่รับ
12: เอาโทรกลับจะบ่ค่ะ
4: โทรกลับ2เที่ยวเพิ่นครับบ่เห็นรับ
12: เอาโทรเฮ็ดจังบ่เฮ็ดเนาะบ่เด้อพ่อขอเที่ยงนี้เนาะค่ะ
4: แม่นแม่นครับแม่คุณแม่สีแก้วสีขาวไอ้331หมู่3นี่เน
12: า
4: ะ
12: แม่นจ้ะ
4: อ๋อครับพี่พ่อแล้วอาจจะบ่ได้ตั้งเสียงไว้บ่หรือจังได๋แล้วบ่ได้รับเพราะว่าเห็นแม่โทรมาบ่ได้รับมันติดสายข้างผมก็เลยโทรกลับไอ้เบอร์แม่ที่ลงท้าย501นี่เน
12: า
4: ะ
12: แม่นจ้ะ
4: โอเคโอเคครับเดี๋ยวจะส่งให้เบอร์แม่ครับขอบคุณมากครับ
12: จ้าจ้า
4: จ้าแม่ขอบคุณครับสวัสดีครับ
12: จ
4: ้าสวัสดีครับ
12: จ้า
13: ครับผมเคยจ้างแล้วหลายเทื่อแล้วแต่ยังบ่ทันหมดอยู่หั่นสั่งเฮ็ด
14: พอดีมันโอนสายมาอีกเครื่องนึงอันของแม่หยังเนาะครับนี่
13: แม่ทองอยู่พื้นหินราดสารคามเด้อ
14: แม่ทองอยู่พื้นหินราดสารคามเนาะเอาไปนวดเย็น2กระปุกเนาะ
13: จ้าเอา2ตะกี้จังแต่ยังบ่ทันหมดอยู่ดอกแม่เอา
14: ครับครับแม่
13: แค่นี้แม่นบ่จ้า
14: ครับครับแม่สวัสดีครับครับ
4: สวัสดีครับบ้านสมุนไพรก้อนคำครับ
15: สั่งกาแฟนะจ้า
4: ได้ครับแม่อาจจะคงครับ
15: เอา8แม
4: ่เอากาแฟ8กล่องเนาะ 2,000 บาท
15: จ้า
4: พี่แม่ยังแถม
15: เอากาแฟ
16: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติสถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมซาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชนคนภูพาน
17: ทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใสแล้วไม่เขียว